0: ำหนดทิศทางเวียกงานของตนใน5ปีต่อหน้าเพิ่มทวีการนำพาของพรรคที่เข้มแข็งต่อเวียกงานกฎกาคณะพรรคองค์การกฎการัฐทุกขั้นต้องเห็นความสำคัญและเอาใจใส่ต่อเวียกงานกฎกาถือเอาเวียกงานกฎกาเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการละเมิดระเบียบกฎหมายในการนำพาและคุ้มครองบริหารรัฐทั้งรับประกันการนำพาของพรรคที่เข้มแข็งและการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีความยั่งสร้างความสมานของประชาชนและสังคมต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองบริหารขององค์การรัฐถือเวียกงานกฎกาเหมือนหนึ่งในพระราชบัญญัติขององค์การคุ้มครองบริหารรัฐทั้งเปลี่ยนแบบแผนวิธีเรียกที่จำเป็นคาดบ่ได้ของผู้นำพาและของผู้บริหารคุ้มครองแต่ละขั้นอยู่แต่ละบอนต้องดำเนินการติดตามกฎกาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยเน้นใส่คงเขตสำคัญคงเขตที่มีความเสี่ยงเส้นโครงการพัฒนาของรัฐการคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรทรัพย์สินสาธารณะการคุ้มครองด้านการเงินและการนำใช้งบประมาณและอื่น
1: ๆท่านวันไซพ้องสวรรค์ในฮู้ตึมว่ารัฐบาลได้ถือเอาเวียกงานกฎกาเป็นหนึ่งในพลบุตรบาทของการคุ้มครองบริหารรัฐทั้งปินแบบแผนทิศเวียกที่จำเป็นขาดบ่ได้ของผู้นำและการคุ้มครองบริหารรัฐทุกขั้นอยู่แต่ละบอนต้องดำเนินการติดตามกฎกาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยเน้นใส่คงเขตสำคัญคงเขตที่มีความเสี่ยงเช่นโครงการพัฒนาของรัฐการคุ้มครองนำใช้ทรัพย์สินสาธารณะการคุ้มครองด้านการเงินและการนำใช้งบประมาณอื่น
2: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมด้านโภชนาการแห่งชาติครั้งที่11และกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการประจำปี2025ภายใต้หัวข้อสัมพันธ์ด้านมนุษย์เพื่อความยืนยงโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการโดยมีท่านนางใบคำคัตถิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการบรรดารองรัฐมนตรีและองค์การเทียบเท่าในนามคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการบรรดารองประธานปกครองแขวงประธานคณะกรรมการโภชนาการคันแขวงคณะองค์การกรมศูนย์สถาบันเจ้าบรรดากระทรวงในนามกองเลขาคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จที่พ้นเด่นของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้านโภชนาการและแผนบุริมสิทธิ์ในปี2025รวมทั้งผลสำเร็จและสิ่งท้าทายการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแห่งชาตินับแต่ปี2021-2025พร้อมทั้งได้พิจารณาหับห้องยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านโภชนาการ2026-2035และแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้านโภชนาการ2026-2030เวียกงานโภชนาการแม้นมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โภชนาการที่ดีแม้นเป็นพื้นฐานและผลได้รับของการพัฒนามนุษย์ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม้นสมใส่การขยายความสามารถของคนเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถดำรงชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจสามารถเป็นกำลังแรงประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอย่างเข้มแข็งพร้อมเดียวกันเวียกงานโภชนาการแม่นนอนในเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป้าหมายที่2หรือ SDG 2ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมามีทั้งผลสำเร็จที่พ้นเด่นและยังมีสิ่งท้าทายสูงซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะการลดพรการขาดสารอาหารประเภทลวงสูงบ่ได้มาตรฐานน้ำหนักลดมาตรฐานการขาดจุลสารอาหารการขาดวิตามินอาการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้เวียกงานโภชนาการสามารถบรรลุตามคาดหมายหลายขึ้นก้าวยับใกล้เข้าหาคาดหมายเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงสำหรับลาวแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านโภชนาการและแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้านโภชนาการแม่นสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์การข้ามผ่านของลาวเพื่อหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2006และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10ปี2006-2030
1: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการไขว่หัวพันได้จัดพิธีประกาศกงจักรที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและการแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่8ไขว่หัวพันโดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวมัวซุงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีทานพุทธพันแก้ววงไสกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม ในพิธีได้รับฟังการรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันจากท่านนางสวยเพชรทองสมบัติกรรมการพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงและท่านห้องหัวหน้ากลุ่มเวียกงานสมาชิกสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่188ลงวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2026ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านพุทธพันธ์แก้ววงไสเป็นประธานคณะสภาศิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันและท่านนางสวยเพชรทองสมบัติเป็นห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันจากนั้นท่านมนไซลาวมัวซุ่งได้มอบมติดังกล่าวให้แก่ประธานและห้องประธานในโอกาสดังกล่าวทานมนไซลาวโมซุงได้แสดงความสุ่มเสยต่อบรรดาทานที่ได้ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาที่นำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันพร้อมทางเน้นนักให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติต้องมีกลไกการประสานงานกับบรรดากรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงและคณะผักองค์การปกครองแขวงอย่างเป็นปกติในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่เขตเลือกตั้งของตนเพื่อติดตามกฎกาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและบรรดาโครงการลงทุนที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติอยู่เขตเลือกตั้งของตนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่การสร้างและปรับปรุงนิติกรรมของท้องถิ่นการตกลงปัญหาสำคัญของท้องถิ่นและการติดตามกฎกาท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขั้นจงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตน
2: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้สหพันธ์แม่หญิงคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาววันที่20กรกฎาคมครบรอบ71ปีเข้าร่วมและปาฐกถาโดยท่านนางอาลีวงศ์หนองบุญธรรมกรรมการส่วนกลางพรรคประธานคณะบริหารส่วนกลางสหพันธ์แม่หญิงลาวมีท่านบุญเพ็งมูลโพไซอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางพรวันอุทวงเลขาคณะบริหารพรรคห้องรัฐมนตรีห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขกถึกเชิญพนักงานอาวุโสบำนาญพร้อมด้วยสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมในพิธีท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมได้หวนคืนประวัติมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานตลอดระยะ71ปีผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นมูลเสื้ออันดีงามมูลเสื้อพิรอันหารประกอบส่วนอุทิศเหือแห้งสติปัญญาเข้าในภารกิจโตสู่กุศาสตร์เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายด้วยน้ำใจเสียสละอันสูงส่งเบ็ดเดียวโตสู่อย่างพิระอันหารสร้างผลงานการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของแม่หญิงลาวในภารกิจโตสู่กุศาสตร์และภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นคุณลักษณะที่เป็นมูลเสื้อของแม่หญิงลาวที่ประธานไกรสอนพรหมวิหารได้ขนานนามไว้หาลักษณะที่เป็นมูลเสื้อของแม่หญิงลาวสหพันธ์แม่หญิงลาวได้กลายเป็นกำลังแห่งที่สำคัญเป็นผู้ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงทั้งเป็นผู้สุขโยส่งเสริมความก้าวหน้าของแม่หญิงในทุกคงเขตเวียกงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาการรักษาวัฒนธรรมและฮิตครองประเพณีอันดีงามของชาติโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางพรวันอุทวงได้โอ้ล้มโดยได้ย่องยอบรรดาผลงานของสหพันธ์แม่หญิงห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสามารถประกอบส่วนเข้าในการจะตั้งปฏิบัติแผนเวียกของแขนงการอย่างมีผลสำเร็จสหพันธ์แม่หญิงห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนบ่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่การเมืองและเวียกงานวิชาเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงแต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างครอบครัวอบอุ่นปกป้องสิทธิ์ของแม่หญิงและเด็กน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติและประกอบส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมกันนั้นท่านยังได้ชี้นำให้สหพันธ์แม่หญิงห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนสืบต่อเอาใจใส่การศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดยกสูงคุณค่าการเมืองให้แก่สมาชิกปลุกระดมและเรียนรู้แนวทางและนโยบายของภาครัฐเคียงคู่กับการพัฒนาวิชาเฉพาะการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลภาษาต่างประเทศและนวัตกรรมเพื่อหนุนใช้เข้าในเวียกงานของแขนงการส่งเสริมการลงทุน
1: ที่ทางแผนการของรัฐบาลในเดือนสิงหาคมนี้จะสืบต่อสุมใส่ซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อบ่ให้การสัญจรถูกตัดขาดและสร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดในแผนแล้วให้มีความคืบหน้าโดยไวท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคมปี2016เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านในฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่ชุบยู่การผลิตฤดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งการให้ชาวเกษตรกรการเกียมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของประชาชนสืบต่อกะเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนในศกเรียนศึกษา 2026-2027 และปุกระดมสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกะเกียมเปิดศกเรียนใหม่ในทุกสั้นเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและส่งเสริมเวียกงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง
3: ๆสืบต่อสุมไซซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเด็ดขาดบ่ให้การสัญจรถูกตัดขาดและก่อสร้างบรรดาเส้นทางที่กำหนดได้แผนแล้วให้มีความคืบหน้าไว้สืบต่อสุมไซซุมโยการผลิตฤดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ชาวเกษตรกรกล้าเตรียมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชน 6. สืบต่อกะเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกอนักศึกษาเข้าเรียนในศกศึกษา 2026-2027 และปลุกระดมสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกะเกียมเปิดศกเรียนใหม่ในทุกสั้นเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและส่งเสริมเรื่องงานกีฬาให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด้านต่างๆในขอบเขตตัวประเทศ
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่ารัฐบาลจะสืบต่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพสนองแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกตามด่านต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศติดตามกฎกาการจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบการและสัญญากำหนดไว้
2: ปัญหาขี้ยาตกค้างตามจุดต่างๆในนครหลวงจันทร์เกิดมาจากหลายปัจจัยทั้งขีดความสามารถของผู้ประกอบการพฤติกรรมการทิ่มขี้ยาสะสายของประชาชนจำนวนหนึ่งข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เวียกงานเก็บเมียนและขนส่งขี้ยาบ่ทันควบคุมท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าของการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าอิงตามจำนวนประชากรภายในนครหลวงเวียงจันทน์คาดคะเนว่ามีปริมาณขี้ยาเกิดขึ้นในแต่ละวันประมาณ700-900ตันต่อมื้อแต่การเก็บเมียนและขนส่งขี้ยาไปกำจัดอยู่สนามขี้ยาลัก32ได้ประมาณเพียงแต่500ตันต่อมื้อส่วนขี้ยายังเหลือแม้นถูกกำจัดแบบบ่ถูกต้องเส้นการทิ่มขี้ยาแบบสะสายตามสถานที่สาธารณะทิ่มลงห้องระบายน้ำแม่น้ำลำเซและการจุดเผาเลนอื่น
4: ยังมีจำนวนหนึ่งยังบ่ได้ถูกกำจัดนะคือว่าเฮ็ดให้นะเกิดมีสภาพที่เนี่ยตกข้างแต่ตามสถานที่ต่างๆในตัวเมืองเนาะผลกระทบต่อการเก็บเมี่ยนกันช่วงที่เนี่ยแต่ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นระยะสั้นมันห้องการคอปต่อเฮาในน้ำผู้รับผิดชอบโดยตรงก็พยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ปัญหาหรือว่าสภาพและการแก้ไขการมีส่วนร่วมของสังคมทุกๆภาคส่วนในการบริษัทเป็นการโฆษณาเผยแพร่แล้วก็มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในงานการรักษาความสะอาดก็คือการเก็บเมี่ยนประจุขี้เหร่ในการเก็บเมี่ยนขี้เหร่นี้ปัญหาเรื่องสิ่งที่สำคัญอันเล็กน้อยตัวอย่างว่าเบื้องปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางก็ยังมีผลกระทบต่อการเก็บเมี่ยนประจุขี้เหร่บางชุดบางบอลทั้งห้อมทั้งซอยเส้นทางเข้าสนามพิเนื้อเป็นผลกระทบต่อการขนส่งพิเนื
2: ้อท่านปัญญามณีวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่านครหลวงจันทน์ได้วางมาตรการและแผนดำเนินงานในต่อหน้าแต่นี้ฮอดปี2030จะได้สมทบกับบรรดาแผนการคณะกรรมการปกครองเมืองและตะแซงเ พื่อเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติพันธะอย่างเข้มงวดเล็งประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติของบริ

0: ันธุ์อื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างขาดตัวและยืนยงเมื่อบุรุษมณีทานโคสาจารย์แสนทวีไซห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและคุณทรงแขวงบริคำไซพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสำรวจเบื้องการจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กของบริษัทเวียงจันทร์พัฒนาก่อสร้างขนส่งจำกัดผู้เดียวอยู่เมืองทาพบาทแขวงบริคำไซ
1: โครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กจาก3แยกทางเหล็ก13ตายหาบานปะไลเมืองทาพบาทแขวงบริคำไซหา3แยกทางเหล็ก 5A บานน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเซสมบูรณ์แม่นได้เริ่มบุกเบิกพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างเส้นทางมาแต่ต้นปี2026ที่ผ่านมาการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวแม่นมีขนาดกว้าง9เมตรและมีลวงยาวรวมทั้งหมด115กิโลเมตรเส้นทางมีความหนา25ซมซึ่งในนี้การก่อสร้างอยู่แขวงบริคำไซมีความยาว28กว่ากิโลเมตรและแขวงไซสมบูรณ์มีความยาว87กว่ากิโลเมตรซึ่งคาดว่าการก่อสร้างเส้นทางแห่งดังกล่าวแม้นจะให้สำเร็จห้อยส้นห้อยในท้ายปี2030ที่จะมาถึงในการลงติดตามก่อสร้างเส้นทางในครั้งนี้คณะผู้สอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องยังได้เรียกของมายังบริษัทจงได้สืบต่อเอาใจใส่จะต้องปฏิบัติเวียกงานในแต่ละด้านให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามเทคนิควิชาการเพื่อในใส่เห็นให้การก่อสร้างเส้นทางมีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้ในแต่ละระยะเนื่องในโอกาสที่คณะผู้สอบเวียกงานทั้งส่งแขวงบริคำไซไซสมบูรณ์ได้ลงมาติดตามการจะต้องปฏิบัติเวียกงานในครั้งนี้ทานประกายศิษย์สุมพลภักดีประธานบริษัทเวียงจันทร์พัฒนาก่อสร้างขนส่งจำกัดผู้เดียวยังได้มอบรถกระบะให้กับคณะผู้สอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องแขวงละ1คันจันทร์สมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านเขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา22องศาลัดดาก่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุนิยมศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
3: วันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้อยู่ศูนย์กีฬาบูโดเซ็นเตอร์นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระต้อสิงแซมทั่วประเทศครั้งที่1ประจำปี2026สิงขันธ์ทานฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสภากีฬากระต้อและสิลลอนแห่งชาติลาวท่านทองดีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและท่านกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยแขกถือเชิญผู้ให้การสนับสนุนคณะผู้สอบจัดการแข่งขันคณะนำครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีทานอนุสรณ์เคนกิติศักดิ์รองประธานและเลขาธิการส

0: สหพันธ์กีฬากาโต้และซิลอนแห่งชาติลาวได้ขึ้นรายงานว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้แม้นปฏิบัติตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเลขที่4210ลงวันที่10กรกฎาคมปี2016การแข่งขันแม้นดำเนินระหว่างวันที่31กรกฎาคมหาวันที่2สิงหาคมนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเต้าโฮมความสามัคคีของคณะนักกีฬาและแฟนกีฬากาโต้ทั่วประเทศส่งเสริมพัฒนากีฬากาโต้ลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างยืนยงเป็นเวทีให้นักกีฬาระดับสโมสรและทีมชาติได้ทดสอบสี่ตีนปรับปรุงเทคนิคการลิ่นและเกียมพร้อมอย่างสูงสุดคัดเลือกนักกีฬาหุ้นสืบทอดที่มีพรสวรรค์จากกลุ่มกระทรวงแขวงและสโมสรต่างๆเพื่อนำมาสร้างเป็นนักกีฬาทีมชาตินอกจากนั้นการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นการเกียมความพร้อมของทัพนักกีฬากาโต้ทีมชาติลาวเพื่อก้าวเข้าสู่3รายการใหญ่ระดับโลกและอาเซียนในปี2016เป็นต้นเป็นการแข่งขันกีฬากาโต้ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่22ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพโอกาสนี้ท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์ได้กล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยได้เน้นใส่ความพร้อมห้อยสนห้อยในทุกๆด้านของการจัดงานพร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะบริษัทผู้อุปถัมภ์ที่ให้การสนับสนุนและสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขันในครั้งนี้มีคณะนำครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด185คนจากสัดส่วนสโมสรทั่วประเทศมีการซิงไซทั้งหมด4ประเภทคือทีมเดี่ยวชายหุ้นทั่วไปทีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปและทีม4คนชายหุ้นทั่วไปสำหรับประเภทเงินรางวัลประเภททีม4คนชายหุ้นทั่วไปชนะเลิศได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด15ล้านกีบรองชนะเลิศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงิน10ล้านกีบและอันดับที่3ห่วมมี2รางวัลได้รับเหรียญทองพร้อมเงินสดรางวัลละ5ล้านกีบประเภททีมเดี่ยวชายและทีมคู่หญิงหุ้นทั่วไปชนะเลิศได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงินสด10ล้านกีบของชนะเลิศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด5ล้านกีบอันดับที่3ห่วมมี2รางวัลได้รับเหรียญทองพร้อมเงินรางวัลละ3ล้านกีบประเภททีมเดี่ยวชายหุ้นอายุบ่เกิน16ปีชนะเลิศได้รับขัน1หน่วยเหรียญคำพร้อมเงิน5ล้านกีบของชนะเลิศได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินสด3ล้านกีบอันดับ3ห่วมมี2รางวัลได้รับเหรียญทองพร้อมเงินรางวัลละ2ล้านกีบ
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสินหันฟังข่าวต่างประเทศ
0: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดนมานี่ท่านเฮ่อหย่าตงโฆษกกระทรวงการค้าของจีนเปิดเผยว่าจีนและสภาพยุโรปได้ร่วมกันจัดกองประชุมกลไกการปรึกษาลือด้านการค้าและการลงทุนจีนสภาพยุโรปครั้งที่2ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ท่านเฮ่อหย่าตงกล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายได้สืบต่อปฏิบัติตามผลของกองประชุมครั้งทําอิฐในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาและพร้อมก็เกียมความพร้อมหอบด้านสำหรับกองประชุมครั้งที่2ที่จะมาถึงนอกจากนี้คณะดังกล่าวยังได้ปรึกษาหรือกันหลายกว่า20ครั้งโดยคณะฮิตเวียกทั้ง4กลุ่มภายใต้กลไกดังกล่าวได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างลึกซึ้งในหลายเวียกงานทางด้านเศรษฐกิจและการค้าที่แต่ละฝ่ายมีความสนใจร่วมกันท่านเฮ่อหย่าตงได้เน้นนักว่าจีนยินดีที่จะสืบต่อรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกันพร้อมทั้งร่วมมือกันในทิศทางเดียวกันเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขความกังวลด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมสุขยูการพัฒนาการค้าระหว่าง2ฝ่ายให้มีความสมดุลและเป็นไปในทางบวกเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของความเป็นคู่ห่วมทางด้านการค้าที่สำคัญระหว่างจีนและสหภาพยุโรป
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุดุลมานีทานอักมานนัดลุลลอมอสนาซิสรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซียเปิดเผยว่าปัจจุบันมาเลเซียมีระดับรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ของประเทศที่มีรายได้สูงของธนาคารโลกเพียงแต่ 7.1 ส่วนห้อยเท่านั้นและเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว 5.8 ส่วนห้อยในระยะไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 5.4 ส่วนห้อยในไตรมาสก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซียกล่าวในระหว่างเข้าร่วมในพิธีเผยแผ่บทรายงานขององค์การเพื่อการร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจของมาเลเซียประจำปี2016ท่านกล่าวเติมว่ารัฐบาลมาเลเซียจะสืบต่อสุกโยให้การเติบโตเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเป็นผลผลิตคุณภาพที่สูงขึ้นการจ้างงานที่มีคุณภาพและรายได้ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไซอ่าน
2: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับยินดีต้อนรับบัดทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศสุ่มเสยผลสำเร็จและเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำมีของรายการแจ้งประธานได้รับฟังข่าวสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติครั้งที่3กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่23กรกฎาคม2566ผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมและให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมใหญ่มีสหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะบริหารงานพรรครองประธานสภาแห่งชาติบรรดาสหายกรรมการคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสมาชิกพรรคที่เป็นผู้แทนกองประชุมใหญ่แขกถึกเชิญจากคณะพรรคหักฐานหน่วยพรรคหักฐานที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคหักฐานสภาแห่งชาติมีต่างหน้าคณะพรรค3ห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมใหญ่ได้พิจารณาและมองเอาบทรายงานการเมืองของคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติรับรองเอาแผนพัฒนาของคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติระยะ5ปีในปี2025-2030โดยมี5แผนงาน32โครงการและรับรองเอาบทสำรวจตีราคาการนำพาที่นำรวมของคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดเก่าในปี2021-2025พร้อมนั้นยังได้รับฟังการประกอบความเห็นของผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนและผู้ต่างหน้าหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติโดยได้แสดงให้เห็นความเป็นเอกภาพอย่างสูงต่อการตีราคาผลสำเร็จของการนำพารวมของคณะพรรคหักฐานตลอดระยะ5ปีผ่านมาในกองประชุมใหญ่ผู้แทนยังได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดใหม่ตามมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง12สหายหญิง1สหายและเลือกได้คณะพรรคสุดใหม่จำนวน9สหายหญิง1สหายกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกภาพเลือกเอาสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเป็นเลขาคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสหายคำสมัยสัมมวงศ์เป็นรองเลขาสหายกิมพรอนุทัยเป็นประธานกวดกาพรรคและสหายแสงแก้ววงนราชและสหายเสลิมไซนามบุตรเป็นรองประธานกวดกาพรรคพร้อมกันนี้กองประชุมใหญ่ยังได้เลือกตั้งเอาผู้แทนสมบูรณ์จำนวน101สหายและผู้แทนสำรอง5สหายเพื่อเข้าไปร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติซึ่งจะเปิดขึ้นในต่อหน้านี้กองประชุมใหญ่ได้รับฟังการโอ้ล้มของสหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะบริหารงานพรรครองประธานสภาแห่งชาติซึ่งสหายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาและให้ที่ซี่นำบางเวียกงานที่คณะพรรคจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงเป็นต้นคุณภาพในการศึกษาอุดมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรประสิทธิภาพในการนำพาซี่นำการปรับปรุงก่อสร้างพรรคการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งการบรรจุซับซ้อนการจัดวางการขึ้นแผนกำหนดสร้างบำรุงพนักงานคุณภาพในการปฏิบัติภาระบทบาทของห้องว่าการสภาแห่งชาติโดยเฉพาะการเป็นเสนาธิการทางด้านเนื้อในรอบด้านและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติการขึ้นแผนและสนองงบประมาณในการตอบสนองได้ตามการปฏิบัติหน้าที่การเมืองการโฆษณาเผยแพร่บทบาทของสภาแห่งชาติการคุ้มครองสมาชิกสภาแห่งชาติสร้างให้มีกลไกประสานงานอย่างกลมเกลียวลงเรียนระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติกับห้องว่าการสภาประชุมขันแขวงและองค์การที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อรับประกันให้การเป็นเสนาธิการให้แก่สภาแห่งชาติและคณะประจำสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสหายยังได้ชมเชยโตบรรดาสหายที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้แทนของประชุมใหญ่เลือกเอาให้เป็นคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดใหม่หวังว่าบรรดาสหายในคณะพรรคหักฐานสุดใหม่จะสืบโตซี่นำนำพาห้องว่าการให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแข็งแรงลึกซึ้งเพื่อเฮ็ดหล่อนหน้าที่การเมืองของตนในการเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติสุดที่10ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสำเร็จกองประชุมใหญ่คณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติครั้งที่3
ในวันที่24กรกฎาคม2506ผ่านมานี้ที่สโมสรใหญ่แขวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีประกาศกงจักรที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานภูธนูเพชรไสสมบัติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงทานผู้วงบุญสู่ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรรดาคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองอ้อมข้างห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติผู้ต่างหน้าแผนกการและองค์การอ้อมข้างแขวงคณะห้องว่าการและพนักงานเสนาธิการของสภาประชาชนแขวงในพิธีได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการโดยย่อในการเคลื่อนไหวเวียงงานของสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์จากทานภูธนูเพชรไสสมบัติและทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที190/ค.ป.จ.ลงวันที่8กรกฎาคม2506ว่าด้วยการแต่งตั้งทานภูธนูเพชรไสสมบัติเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์และทานสีทนแสงพระจันทร์เป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์จากนั้นทานนางสุนทรสัญญจักรได้มอบมติดังกล่าวให้แก่ประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติโอกาสดังกล่าวทานนางสุนทรสัญญจักรได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาทานที่ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาซี่นำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10พร้อมทั้งเน้นนักให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติต้องได้มีการวางแผนเคลื่อนไหวเป็นแต่ละระยะมีการสรุปตีราคารายงานขันทึงโดยอิงใส่แผนการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือคณะพรรคแขวงวางออกทางประสานสมทบกับคณะประจำสภาประชาชนแขวงก็คืออำนาจการปกครองแขวงเพื่อค้นคว้าการจัดตั้งปฏิบัติขยายบรรดาแผนงานโครงการที่สภาแห่งชาติวางออกให้สอดคล้องกับจุดพิเศษความเป็นจริงและท่าแห่งของแขวงตื่มอีกมีกลไกประสานงานกับบรรดาการนำของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติและคณะประจำสภาแห่งชาติท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขันจงได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรื่องงานของสภาประชาชนแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเรื่องงานของสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวท่านรองประธานสภาแห่งชาติเฮ็ดเบียกอยู่แขวงเวียงจันทน์ต่อไปทางรายการใจบรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลข้อมูลและหลังจากนั้นมารับฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบันดาลทานได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านนางแสงมณียาโทตู้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงเสนาบุรีซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการนำไส้รถ EV เชิญท่านรับฟังได้
1: เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการส่งเสริมการนำไส้รถ EV เนาะทางรัฐบาลเนาะก็คือทางสภาแห่งชาติก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันโดยเฉพาะในระยะผ่านมานั้นเนาะทางรัฐบาลก็ได้มียุทธศาสตร์การนำไส้พลังงานสะอาดนโยบายการส่งเสริมการนำไส้รถ EV เลขที่08เนาะทับรบและอยู่ในนั้นสภาแห่งชาติของพวกเขาก็ได้มีมติเลขที่03ทับสปส.ว่าด้วยการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะซีนำระดับชาติเนาะแล้วก็มีกองเลขาในการเฮ็ดเวียกเนาะเพื่อว่าสร้างนโยบายขึ้นมาให้มันแท้เหมาะกับสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้ในการส่งเสริมการนำไส้รถ EV โดยเฉพาะก็แม่นทางแผนพัฒนาแม่บท EV Roadmap เพื่อบรรลุให้สปป.ลาวเนาะในปี2030นี้มีผู้ส่งไส้รถ EV ให้ถึง 30% ซึ่งว่าถ้าถามว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะช่วยสุขนู่ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคือแนวไหนครับพระเจ้าคิดว่านี่บ่แม่นเพียงแต่ประเทศลาวเนาะนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่การเปลี่ยนแปลงใบหน้าใหม่ของทั่วทั้งโลกเนาะซึ่งว่าในระยะผ่านมาเนาะรัฐบาลเนาะก็ได้ส่งเสริมการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เนาะอะไรของรถไฟฟ้าแล้วก็ให้นโยบายทางด้านภาษีก่อนการนำเข้ารถไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ของรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ได้ผ่อนผันก่อนกำไรค่าเช่าสัมปทานที่ดินระบบสถานีสากรถเนาะแล้วก็ได้เบิ่งนโยบายเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมทางที่ต่ำกว่ารถน้ำมัน 30% ซึ่งว่าในนี้เนาะก็ได้สอดคล้องไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุนกฎหมายภาษีและกฎหมายคุ้มครองสวยสาอากรและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้าเห็นว่าการส่งเสริมการนำไส้รถ EV เนาะที่หลักๆที่สำคัญเลยพวกเขาก็ฮู้กันดีว่าประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่บ่สามารถผลิตน้ำมันได้เนาะซึ่งว่านี่เป็นตัวอีกตัวกับนิดนึงเนาะที่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงใบหน้าใหม่ของประเทศลาวเฮาพวกเฮานำกำหนดนโยบายนี้ก็คือลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและลดพรการหัวไหลของเงินตาต่างประเทศเนาะแล้วที่สำคัญไปกว่าหั่นอันนี้ไปก็เป็นระยะยาวก็คือลดพรมลพิษทางอากาศเนาะสำหรับบรรดาพวกท่านเองเนาะพวกท่านก็จะได้ลดพรรายจ่ายอยู่ในครอบครัวของพวกท่านซึ่งว่าพวกเขาก็ฮู้อยู่แล้วเนาะว่าการนำไส้รถ EV นี่มันประหยัดกว่ารถน้ำมันถึง10เท่าและที่สำคัญไปกว่าหันก็คือว่าก็จะเป็นการส่งเสริมเนาะสปป.ลาวที่ว่ามีท่าแห้งเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็เป็นท่าแห้งบ่มซ่อนของประเทศเฮาข้าพเจ้าคิดว่าพื้นฐานโครงร่างของพวกเขาก็คือพวกเขาฮู้เนาะว่าพวกเขาก็ยังมีเส้นทางที่ว่ายังบ่เอื้ออํานวยความสะดวกในการนําไส้รถ EV เนาะซึ่งว่าในระยะผ่านมาเนาะพวกเขาก็มีมติเลขที่16165เนาะที่เกี่ยวกันกับการคุ้มครองการนําไส้ทางหลวงที่ว่าบ่ให้บรรทุกเนาะน้ําหนักเกินค่ามาตรฐานหั่นเนาะแต่ว่าในระยะผ่านมานั้นตัวนี้ในทางรัฐบาลและทางสภาแห่งชาติของพวกเขานี่ก็กำลังสุ่มใส่ในการติดตามกฎกาในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะซึ่งว่าแนวใดก็ตามแต่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานโครงร่างเส้นทางเนาะก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ซึ่งว่าตัวนี้เนาะก็อยู่ในแผนที่พวกเขากำลังห่างแผนแม่บทการนำไส้รถ EV เนาะตัวนี้แม่นพวกเขาก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้เนาะก็ได้มีบริษัทเนาะเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตในการสร้างตั้งสถานีสากรถในขอบเขตทั่วประเทศแม่น37บริษัทเนาะและก็มีสถานีสากรถ183จุดเนาะในปัจจุบันแต่อยู่ในหั่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี108จุด หลวงพระบางเนาะมี6จุดสัญญาบุรี6จุดเนาะจำปาสักแมน12จุดนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีสถานีสากรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่2จุดก็คือเมืองหงสาแขวงสัญญาบุรีและเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตข้าพเจ้าเห็นว่าการหันมานำไส้รถ EV เนาะเป็นใบหน้าใหม่ของประเทศเฮามันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเฮาเองปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะบ่ว่าจะเป็นการหลุดพ้นมลพิษทางอากาศเนาะหรือว่าก็คือในการประหยัดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในครอบครัวของบรรดาทานเนาะข้าพเจ้าเข้าใจว่าบรรดาทานเนาะที่ว่ามีแผนที่จะหันมานำไส้รถ EV ยังมีความกังวลใจเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ทางสภาแห่งชาติเนาะก็คือทางรัฐบาลบ่ได้นิ่งนอนใจพวกเฮากำลังเล็งใส่ปรับปรุงนโยบายเนาะการส่งเสริมและเบิ่งมาตรการใดที่ว่าจะช่วยลดพรความเสี่ยงเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นบ่ว่าที่จะเกิดขึ้นอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมแม้พวกเขาก็จะมีมาตรการป้องกันเพื่อว่าบ่ให้เป็นผลกระทบในระยะยาวข้าพเจ้ามั่นใจว่านโยบายสีเขียวนี้จะเป็นนโยบายทางออกให้กับสปป.ลาวเนาะซึ่งว่าก็อยากเชิญชวนเนาะให้พ่อแม่ประชาชนเนาะหันมานำไส้รถ EV เนาะเพื่อเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้สปป.ลาวเนาะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยยืนยงและก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจของสปป.ลาวนั้นมีความมั่นคง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เหมือนกันให้สัมภาษณ์ของท่านนางแสงมณียาโทตู้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญญาบุรีซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการนำไส้รถ EV มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้ไส้สุภพรมีมงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิริเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าของมื้อที่อบอุ่นอีก1มื้อและก็เป็นมื้อที่อากาศสดใสเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังพบกับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเป็นประจำ
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่8ของพวกเฮา2คนซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้พาทุกท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโก้ทัวริซึมกันไปแล้ว
1: เจ้า
2: แต่ในมื้อนี้ตาต้ากับโนลีจะพาทุกท่านมาฟังหรือว่ามาต้อนรับกับบรรยากาศที่ซุ่มซ่ํากับหัวข้อมนต์เสน่ห์การท่องเที่ยวธรรมชาติในยามฝนหรือว่าในฤดูฝน
1: ถูกต้องบ้านเฮามี2ฤดูฤดูแล้งและฤดูฝนตอนนี้ฤดูฝนมาฮอดแล้วเนาะโนลีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: หลายคนอาจจะคิดว่าฤดูฝนนี้เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวได้แต่ความจริงแล้วฤดูฝนคือระยะเวลาที่ธรรมชาติสวยงามที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวสดใสน้ำตกตาดก็มีน้ำลายและมนต์เสน่ห์ของทะเลหมอกหลังฝนตกก็แม่นหาอันเปรียบบ่ได้เลยโนลี
2: ฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าตื่นใจท่านผู้ฟังตาต้าอยากแบกเป้อยากแบกกระเป๋าออกไปสัมผัสกับกินอายดินกินอายฝนแล้วเนาะท่านผู้ฟังโนลีก็มีแผนได้ตาต้าม ีแผนอยากไปเที่ยวอยู่ภูหัวโลนอยู่ไสสมบูรณ์เพิ่นว่าย้ำฝนนี่มันงามคิดไว้อยู่นี่นะแต่ขอแบบว่าเคลียร์เวียเคลียร์งานก่อนบางเทื่อสิได้แบกกระเป๋าไปเที่ยวแล้วสิได้มาเว้าสู่ท่านผู้ฟังกับตาต้าได้ฟังเติมแต่ขอโอกาสก่อนเนาะแต่มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในฤดูฝนนี่นะตาต้าท่านผู้ฟัง
1: มีส่วนเน้นไปถึงธรรมชาติเนาะโนล
2: ีแม่นๆมีสถานที่ใดๆที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ว่าบ่ควรพลาดตาต้าคิดว่า
1: ไฮไลท์เด็ดๆเลยโนลี
2: แม่นล่ะ
1: ประเภทน้ำตกตาดเด
2: ้อ
1: น้ำตกตาดเส้นน้ำตกตาดในเขตภูโพนหรือว่าตาดผ่านคนต่างๆเนาะผ่านแบบคนผ่านไปมาต่าง
2: ๆ
1: ตาดฟาน
2: เจ้า
1: ตาดเนือง
2: อืออ
1: ยู่จำปาสักเนาะ
2: เออแมนๆอยู่ปักซองเจ้า
1: อยู่ทางภูเพียงบริเวณพุ่นเนาะ
2: แม่นล่ะ
1: หรือว่าน้ำตกตายอยู่แขวงเวียงจันทน์นี่ใกล้ๆเฮา
2: ใกล้ๆเฮาก็มี
1: เจ้าแม่นหรือว่าอยู่หลวงพ่อบางก็แม่นมี
2: เ
1: นาะมีหลายบ่อนปัจจุบันน้ำตกตาดแล้วก็ในฤดูฝนนี่สายน้ำจะไหลแห้งแล้วก็มีปริมาณน้ำหลายและอ่องน้ำที่กระทบใส่พงหินนะจะสร้างความสดชื่นและก็อลังการหลายยกตัวอย่างตาดเนืองนี่นั่นของที่พวกเขาได้ไปมาสวยสดงดงามอีหลีแล้วก็ตาดกวางซีอยู่หลวงพ่อบางเนาะ
2: ไปย้ำไหนบ่เคยพลาด
1: นะหลวงพ่อบางนี่บ
2: ่แม่นก็คือไปตาดอันกวางซีนะไปหลวงพ่อบางนี่ต้องได้ไปตาดกวางซีทุกเทื่อหรือว่าไปทั้งจับประซักตาดเนืองตาดฟ้านี่นะโนลีก็บ่พลาดจักเทื่อได้ตาตาต้องได้ไป
1: อยู่บ้านเฮามันมีตาดที่ขึ้นใหม่อยู่แถวอันทางไปเมืองสังทองนาโนลีทีมงามๆแล้วก็เอารถขี่เข้าไปในเบื้องน้ำได้เลยนะ
2: แม่นแล้วเนาะตาดบางมา
1: ตาดบางมาโนลีไปแล้วอ่ะ
2: ยังกำลังมีแผนกันเมื่อนานเข้าไปเนาะ
1: ไปแบกเป้ไปเลย
2: แบกเป้ไปแล้วก็สิได้มาเว้าให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
1: แม่
2: นเพราะว่ามันใกล้เฮาแน
1: ่
2: ก็ไปหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ย้ำฝนแบบนี้ไปสัมผัสได้แล้วก็นอกจากน้ำตกตาดเพิ่นก็ยังมีบรรยากาศแบบอื่นๆอีกที่ว่าให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสเป็นวอเตอร์ตาตัวน
1: ี้แม่นๆนอกจากน้ำตกตาดแล้วก็แม่นการชมทงนาที่บ่มีชีวิตแล้วก็เป็นแบบทะเลหมอกโนลี
2: เจ้า
1: ระยะฝนเนาะถือว่าในเป็นระยะที่ประชาชนเฮ็ดนาเด้เนาะทงนาก็จะแม่นทงนาก็จะเขียวงามเนาะป่านพรมกับมะยี
2: คุณ
1: แ
2: ม่สีเขียว
1: โดยเฉพาะอยู่เขตภูดอยหลังฝนตกไม่ๆจะมีทะเลหมอกสีขาวลอยอ้อมรอบอยู่ยอดภูเบิ่งแล้วพรคลายอารมณ์แล้วก็สวยงามป่านฮูบแต้มเลยไดโนลีโดยเฉพาะเฮาไปนอนอยู่แบบวังเวียงเขาก็เห็นทงนางามๆภูผาตั้งจังซี่
2: แมน
1: สวยนะเป็นทะเลหมอก
2: เวลาที่ว่าไปวังเวียงเอ้ยก็อีกบ่อนนึงได้ที่โนลีมาไปเนาะวังเวียงแล้วไปเวลาไปนี่นะจะไปซอกหาจุดถ่ายรูปเพราะว่าเฮาอยากเก็บภาพความทรงจํากับความสุขที่เฮาได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติอยู่วังเวียงมันก็จะมีภูผาป่าไม
1: ้
2: ทิวทัศน์อยู่แล้วเนาะย้ําฝนแบบนี้นะในตอนเช้าๆเวลาฝนตกหลังจากที่ฝนเช้ามันจะมีหมอกเน
1: า
2: ะมีหมอกแล้วมันจะงามแล้วก็จะมีหลายๆบ่อนที่กระเจ้าให้เป็นจุดถ่ายรูปโดยเฉพาะเป็นพวกคาเฟ่บ่อร้านอาหารบ่อที่กระเจ้าไปตั้งอยู่ใกล้ๆกับผาแล้วก็ทงนาได้ไปเห็นแล้วรู้สึกว่าม
1: ันผ่อนคลายเน
2: า
1: ะ
2: มันผ่อนคลายเว้ยหลายคนมักเอิ้นภาษาอังกฤษนี่ก็หิ้วใจหิ้วใจนะมันจดซ
1: ึ้
2: ง
1: มัน
2: ห
1: ิ้ว
2: ฮั่นแหละ
1: หรือว่าเฮารู้สึกมีอายุขึ้นแน่บ
2: ่แบบ
1: ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอยู่ไหนเว้าเรื่องธรรมชาติขึ้นมาซึมซึน
2: ขนาดว่าได้ไปได้เว้าซึ้งซึน
1: ก็ยังมีความสุข
2: เจ้าคือใกล้ๆเฮานี่เนาะอันนี้แม่นพวกเฮา2คนมาอยู่นครหลวงคือใกล้ๆที่เฮามักไปก็แม่นวังเวียงหรือว่าเมืองเฟืองที่ยังมีแบบภูผาป่าไม้แล้วก็ ทุ่งนาของประชาชนที่เขาสามารถไปสัมผัสได้นะเจ
1: ้
2: า
1: ผ่อนคลายอารมณ
2: ์แมน
1: สดชื่น
2: ต้องได้ไปได้บ่แม่นเฮาเว้าแล้วเฮาบ่ไปเด
1: ้อ
2: เรื่องรายการแล้วไปเลยเนาะ
1: เนาะแบกเป้ขึ้นรถไปเลย
2: แบกเป้แม่นล่ะเอ้าท่านผู้ฟังการท่องเที่ยวในยามฝนนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษอีกได
1: ้เ
2: พราะว่ามันเปียกมันเป็นบอนที่ว่าเฮาต้องได
1: ้
2: เวลาที่เฮาย่างเนาะทางมืนบอหรือว่าพวกตาดพวกหยังสิเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังตื่นเพื่ออุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก่อนที่เฮาจะมาสนทนากันตื่นตาตาตอนนี้จะให้ทุกท่านได้พักผ่อนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปพวกเฮาจึงมาสืบต่อสนทนากันตื่นอีก

0: กลับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาตาตาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเฮาอยู่นี่นะอยากไปเที่ยวธรรมชาติในยามฝนหรือว่าฤดูฝนนี่ให้ม่วนและก็ปลอดภัยเฮาต้องมีการเตรียมตัวเท่าใดแดง
1: อยากจะบอกเลยเนาะเกี่ยวกับการเตรียมตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยให้ดีแม่นบ่โนลีมันมีรายละเอียดเท่าใดแด1อุปกรณ์กันฝน
0: อ
1: ุปกรณ์กันฝนต้องมีเนาะท่านผู้ฟังเสื้อกันฝนบ่เนาะหรือว่าจะเป็นหมวกเป็นอันใดก็ได้ที่กันฝนถุงกันน้ำสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของเฮาอีกใด
0: เนาะเป็นโทรศัพท์เป็นอย่างต่างๆ
1: เอาใส่ในถุงกันน้ำที่เฮามักเอามาลิ่นตอนปีใหม่แล้วนะยามนี้นี่ต้องเอามาใส่อีกตื้มเนาะอันที่2มันเกือบที่เฮาเอาไปยางป่าเกือบบูทเกือบอย่างที่ว่าป้องกันอีทากพร้อมได้บางแซกก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันจะยึดเกาะเรื่องเกี่ยวกับดินได้ดีเนาะน้ําฝน
1: ถูกต้องเนาะฉะนั้นควรเลือกเกือบที่ยึดเกาะคือโนรีว่าบ่มืนโดยเฉพาะเวลาที่เฮายางบ
0: ่
1: เลาะเรียบตามต้านหรือว่าขึ้นตามภูแดเน
0: า
1: ะอันที่3กวดเรื่องของสภาพกวดเสกสภาพอากาศตลอดเดี๋ยวนี้แฮงง่ายเบิ่งจากมือถือเลยเน
0: า
1: ะเนาะอุตุนิยมอุทกศาสตร์ฉะนั้นต้องได้กวดเรื่องของสภาพเนาะกวดข่าวพยากรณ์อากาศเป็นแนวใดระดับน้ําเด้เนาะถ้าว่าฝนตกหนักเฮาก็ควรหลีกเลี่ยงการที่จะลงลิ่นน้ําตาน้ําตกตาเน
0: า
1: ะเพื่อป้องกันเรื่องของน้ําปลาไหลหลากอีก
0: แม่นแล้ว
1: และที่สำคัญเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาจะเดินทางนี่นี่สำคัญเรื่องของหนทางเซกเบิ่งมาเฮาจะขึ้นเหนือนี่ทางนี่มันดีบ่มันเป็นแนวใดอันนี้ถือว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดในการเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวในยามนี้ได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโนริก็มีแผนเนาะอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากไปยางป่าในยามฝนนี่นะตาตาเพราะมันมีหลายตาดที่น่าสนใจคืออยู่ภูเขาควายก็มีหลายคนที่ให้ความสนใจอยู่แล้วก็ศึกษาได
1: ้
0: โนริจะศึกษาคือตามตาตาเว้านี่แหละว่าการที่จะไปย่างป่าหรือว่าไปเที่ยวแบบธรรมชาติในยามฝนแบบนี้นะต้องกล้าเกี่ยมยังไงไม่เท่าก็สำคัญเวลาเฮามีการข้ามมีการยังได้เคลียร์ไปพ่อแม่แล้วก็เวลาที่มันขึ้นค่อยซันหรือว่าลงค่อยเนี่ยยังหน่อยมันก
1: ็มีตัวจึ้ง
0: แม่
1: อันเคลียร์นี่บ่แม่นหยังได้ท่านผู้ฟังไม่เหมือนไม่เท่าเนา
0: ะแล้
1: วก็เอาเคลียร์เส้นทางเฮายางไปมันจะมีใบไม้เปียกมาอย่าง
0: นั้นเนาะแม่นๆแล้วก็มาเบิ่งอุปกรณ์ว่าการนางปลามันต้องมีอย่างแน่นอกเหนือจากที่เฮานําเสนอนี่เนาะเป็นเสื้อเป็นอย่างต่างๆก็ให้ได้เกี่ยมความพร้อมเพราะว่ามันเว้าเรื่องความปลอดภัยนํา
1: ตัวนี้เจ้าแล้วก็อีท่าคือเฮาว่าเฮาแหละ
0: ก็บ่ได้อย่า
1: เป
0: ็
1: นแม่นเฮาย่านทากเด้อเอิ้นโนนี่ฉะนั้นสมมุติเฮาไปเล่นน้ําตกตาลเฮาจะเบิ่งเรื่องของหนทางที่จะไปเมื่อไปฮอดบ่อน้ําตกตาลแล้วเฮาก็ต้องเบิ่งว่าคันเฮานั่งอยู่นี่แล้วมันมีผาหินมันมืนบ่มันเป็นไข่บ่อย่างอันนี้ก็
0: ต้องได้ระมัดระวัง
1: ตัวนี้หั่นแหละท่านผู้ฟังแต่เรื่องธรรมชาตินี่งามแต่ว่า
0: ความปลอดภัยก็สําคัญ
1: ที่1คือกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้านอกจากจะมวลซืนผ่อนคลายกับธรรมชาติแล้วความปลอดภัยของผู้ที่จะไปเที่ยวก็ต้องสําคัญอันดับ1เช่นกันเนาะก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีและก็สําคัญหลายท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮามีการเตรียมตัวที่ดีการท่องเที่ยวธรรมชาติในฤดูฝนก็จะเป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจและก็ปลอดภัยแน่นอน
1: ถูกต้องถูกต้องแม่นแล้วโนรีท่านผู้ฟังรู้สึกว่าเวลา15นาทีของพวกเฮานี่หมดไม่อีหลีเนาะในเวลาที่พวกเฮามาพบพ่อกันเพื่อได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวแบบใดให้เฮามีความสุขและปลอดภัยให้กับท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเป็นประจําในเช้าของวันเสาร์และวันอาทิตย
0: ์แม่นแล้วเนาะดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาต้องการอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เขตแขวงใดก็สร้างก็สามารถแนะนําเข้ามาในรายการพวกเฮาก็สิได้ภาษาสัมพันธ์ต่อบางเทื่อผู้ที่ว่าอยู่ทางเหนืออยากแนะนำก็บอกได้เพราะว่าคนทางใต้อาจจะบ่ฮู
1: ้
0: ผู้ที่อยู่ทางใต้ก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมาได้เพื่อให้ผู้ที่อยู่ทางเหนือได้ฮู้จักแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปท่องเที่ยวน้ำกันในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ลาวเที่ยวลาวท่านผู้ฟังสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง
0: แม่นแล้วเนาะขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพลังเต็มห้อยเพื่อจะเริ่มต้นในการเฮ็ดเวียกในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้โนรีและตาตาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวร่วมกับวิทยุอาเปิดปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวง4แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมนต์เสือของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับเหื่อนสำเร็จรูปของจีนได้รับความนิยมสมซอบเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วโลกนำเสนอโดยเวิร์นวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังอิงตามข้อมูลจากองค์การภาษีแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่ายอดมูลค่าการส่งออกเหือนสำเร็จรูปของจีนได้เพิ่มขึ้นจาก 1,000 กว่าตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2015เป็น 4,000 กว่าตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2025เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในรอบ10ปีผ่านมาจังว่าการเติบโตในไตรมาสทำอิฐปี2026สูงถึง45ส่วนห้อยและได้กลายเป็นสินค้าโดดเด่นใหม่ในการส่งออกของจีนวิสาหกิจของจีนจะสำเร็จการสร้างเหือนสำเร็จรูปหลายกว่า90ส่วนห้อยอยู่ในโรงงานของตนโดยใช้แรงงานเพียงบ่พอเท่าใดสำหรับการประกอบหรือติดตั้งอยู่สถานที่สามารถประหยัดเวลาในการก่อสร้างเหือนหลายกว่า60ส่วนห้อยและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้หลายกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบใส่การก่อสร้างเหือนอยู่ท้องถิ่นนั้นชาวอังกฤษมักซื้อไปสร้างอาคารสำหรับเลี้ยงดูผู้เฒ่าชาวตะเวนออกกางซื้อไปสร้างศูนย์ข้อมูลบรรดาในประเทศอาซีตะเวนออกเสียงใต้ซื้อไปหับไส้การท่องเที่ยวอยู่เกาะดอนในทะเลต่างๆและในซุ้มปีผ่านมาวิสาหกิจจีนได้สร้างตู้อวกาศที่มีฝาอลูมิเนียมมีปองเยี่ยมแก้วสองชั้นกว้างดีและสามารถควบคุมทัวห้องแบบอัศรียะได้รับความนิยมสมซอบหลายอยู่บรรดาประเทศในอาซีตะเวนออกเสียงใต้ย้อนมีทาแหงผลิตได้หลายว่องไวมีคุณภาพดีและประหยัดเงินในการก่อสร้างเงินสำเร็จรูปของจีนได้รับความนิยมในขอบเขตทั่วโลกอุตสาหกรรมเงินสำเร็จรูปของจีนมีทาแหงหลายอย่างเช่นจีนมีทาแหงทัวตองโซอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเฮ็ดให้จีนสามารถผลิตเงินสำเร็จรูปเป็นจำนวนหลวงหลายวิสาหกิจจีนได้สร้างเป็นระบบการบริการแบบประตูเดียวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดลูกค้าต่างประเทศคือการออกแบบการผลิตการขนส่งทางทะเลการติดตั้งสถานที่และการบริการเต็มรูปแบบหลังการขายลูกค้ามีแต่จ่ายเงินแล้วบอกว่าต้องการเหือนแบบใดหลังจากนั้นทีมงานจีนจะหาผิดชอบส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยอิงใส่กำลังการผลิตในคุณภาพใหม่จีนได้หั่นเอาสีมือการก่อสร้างเฮือนแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานซึ่งได้เปิดสองทางใหม่ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางทั่วโลกและเคียงคู่กับเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะและมาตรฐานสากลได้รับการปรับปรุงนับมือนับดีขึ้นเรื่อยๆเหือนสำเร็จรูปของจีนจะน้ำหน้าการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานทั่วโลกต่อไปเพื่อเฮ็ดให้สิ่งก่อสร้างจีนที่มีคุณภาพสูงสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและเขตแคว้นต่างๆในโลกหลายกว่าเก่าที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหือนสำเร็จรูปของจีนได้รับความนิยมสมซอบเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วโลกตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วกลับคืนเข้าสู่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามเติมอีก

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ต่อไปนี้พวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนบรรลุการพัฒนาอย่างว่องไวนำเสนอโดยถาวรอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเพิ่นได้รายงานว่าแหล่งข่าวจากสมาคมค้นคว้าการปฏิรูปและการพัฒนาของวิสาหกิจจีนได้ให้ฮู้เมื่อบ่ดุลมานี้ว่าบทรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลังงานปี2026ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการบทรายงานได้แสดงให้เห็นถึงอยู่ในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนอุตสาหกรรมพลังงานได้บรรลุการพัฒนาแบบคู่กันทางในด้านการสนองอย่างปลอดภัยและการหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตามทิศซีเขียวและกากบอนต่ำพร้อมเดียวกันนี้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ได้บรรลุการพัฒนาแบบบองไวสังเกตได้จากกำลังการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงตะเวนได้เพิ่มขึ้นจาก530ล้านกิโลวัตต์อยู่ในปี2020ขึ้นมาเป็น1ตื้อ840ล้านกิโลวัตต์อยู่ในปี2025ยอดปริมาณกำลังติดตั้งไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกในขณะที่กำลังติดตั้งไฟฟ้าชีวภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลกหั่นเป็นเวลา7ปีอย่างต่อเนื่องในต่อหน้านี้หั่นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของจีนเพิ่นจะอ้อแข็งสุกยุการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งกันและกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์และพลังงานเพื่อเป็นสิ่งค้ำ

0: ันอย่างหอบดานให้แก่การสร้างระบบพลังงานทันสมัยรูปแบบใหม่ที่มีความสะอาดกักบอนต่ำปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนะท่านแม่นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนบรรลุการพัฒนาอย่างว่องไว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่สวยงามก็ได้ผ่านไปแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มเวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณตาลาพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สุขภาพดีมีพลไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำร้ายอวัยวะในร่างกายเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

สบายดีท่านฟังเพื่อนมิตรหลายการมัวดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านขณะนี้ท่านติดตามฟังจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์กับมโนภาพดำเนินรายการซึ่งในมื้อนี้รายการก็จะนำเอาข่าวอ้อมข่านกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอพร้อมทางสารณะฮู้ในการป้องกันพยาธิและการบริการอื่นๆของบรรดาห้องหมอเนาะศูนย์บริการต่างๆนั่นเองในตอนต้นรายการนี้ก็จะมีข่าวอ้อมข่านกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอเนาะและตอนต่อไปก็จะฟังสารณะฮู้โดยเฉพาะก็แม่เรื่องของการป้องกันพยาธิเนาะจะเป็นพยาธิหยังเดี๋ยวติดตามฟังกันแล้วกันเนาะวันละทานเนาะหรือว่ามีกิจกรรมหยังเพื่อจะได้เมาเรื่องของสาธาของพวกเฮาตอนนี้มาฟังข่าวกันซะก่อนเริ่มต้นกันที่ข่าวของการนำเนาะ ก็คือท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับรัฐมนตรีเนาะท่านท้องรัฐมนตรีคณะกลุ่มจัดตั้งพนักงานได้ลงติดตามการลงทะเบียนของนักเรียนที่จะผ่านระบบออนไลน์ในการสอบเสียงข่าวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในศุกร์ปี2026-2027นี้และก็เกี่ยมความพร้อมที่จะสอบเสียงในวันที่7สิงหาที่จะมาถึงนี้เนาะบรรดาท่านด้วยการสอบเสียงแบบใส่ระบบที่ทันสมัยซึ่งฐานผู้อำนวยการพร้อมด้วยพนักงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ได้ต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของการกักเกี่ยมการสอบเสียงมาฮอดปัจจุบันนี้มีน้องๆมานักเรียนได้ลงทะเบียนแล้ว 1,900 กว่าคนที่จะมาสอบเสียงอยู่ศูนย์เพียวัดและศูนย์วิทยาเขตดงโพสีซึ่งจำนวนลงทะเบียนทั้งหมดก็แมนในทั่วประเทศแมน 2,964 คนมนาทานทั้งนั้นยามเตรียมไข่ก็ได้บินตัวทันดังนั้นก็ขอไว้ใจให้พรในน้องๆที่จะห่วมสอบสิงเนาะสิงเข้าได้ก็แล้วกันหมดทุกทานเด้อนะผู้ใดลงทะเบียนแล้วผู้ใดที่กำลังลงทะเบียนก็ขอให้ลงทะเบียนสำเร็จก็แล้วกันวันที่7อย่าลืมมาสิงเนาะ

0: มาต่อกันที่ข่าวที่สองนี่ก็แม่นการเฉลิมฉลองวันตับอักเสบโลกครั้งที่สองภายใต้งานสัมมนาเกี่ยวกับการอัปเดตการปิดปัวพยาธิอักเสบตับและไขมันหุ้มตับถึงแม้นว่าพยาธิตับอักเสบสามารถป้องกันได้กวดพบและปิดปัวได้แต่หัวชีก็ตามแต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนหลายที่ยังบ่ทันฮู้ว่าตนเองได้รับการติดเชื้อพยาธิหรือบ่สามารถเข้าถึงการบริการที่จำเป็นปัจจุบันพยาธิอักเสบตับเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนทั้งผู้ที่อยู่ในตัวเมืองและอยู่ในเขตชนบทที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปีอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาซึ่งก็อิงตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกประธานองค์การอนามัยโลกเพิ่นได้มีตัวเลขแต่ละปีพบว่าในแต่ละปีนั้นในทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิตับหลายกว่า1,300,000 คนเฉพาะอยู่ในสปป.ลาวอักเสบตับนี่ก็แม่นจะเป็นตับแข็งมะเร็งตับแม่น1 ใน 10พยาธิต้นต่อที่เฮ็ดให้เสียชีวิตและอีกหลายๆล้านคนที่ยังบ่ฮู้ตนเองว่าติดเชื้อหรือเป็นพยาธิตับเพราะว่าในระยะเริ่มต้นมักจะบ่มีอาการที่ชัดเจนการคัดกรองและการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงจำเป็นข้อกุญแจที่สำคัญในการลดพรการเจ็บเป็นย้อนพยาธินี้และลดพรการเสียชีวิตย้อนพยาธิตับอักเสบได้ดังนั้นวันตับอักเสบโลกนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการช่วยยกสูงความรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับการป้องกันการคัดกรองการบ่งบัติและการปิดปัวพยาธิตับในหัวข้อของงานเฉลิมฉลองวันอักเสบตับโลกในปีนี้ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้
1: ขอกล่าวเพื่อคนลาวจะได้เข้มแข
0: ็งและการลงมือปฏิบัติเพื่อลดพ้นความเสี่ยงของการเป็นไขมันหุ้มตับไขมันหุ้มตับพยาธิตับอักเสบตับแข็งและตับมะเร็งตับและอื่นๆอีกการบรรยายทางด้านวิชาการการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และการให้คำปรึกษาในงานแม่นเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนเพื่อนำไปสู่การป้องกันและดูแลสุขภาพตับให้ดีขึ้นพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านปริญญาเอกดร.บุญเสิร์ชแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.หวังนครดิตตพงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอเศรษฐาธิราชท่านศรีหามโนบรรณวงศ์ผู้บริหารสูงสุดบริษัทเวียงทองการยาและการแพทย์และการยามีบรรดาผู้ต่างหน้าจากของการกระทรวงกรมปิ่นปัวและฟื้นฟูนาธิการบรรดากรมอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขวิชาการแพทย์หมอพยาบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่18 กรกฎาคมที่โรงพยาบาลเศรษฐาธิราช

ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมใหญ่ฮักฐานสะพานแม่หญิงครั้งที่12ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการเป็นประธานของทานสหายดร.นางพุทธศรพรหมจรรย์คณะพักกระทรวงประธานสะพานแม่หญิงกระทรวงสาธารณสุขอำนวยการห้องหมอเมลดิกเกิดใหม่ด้วยพร้อมด้วยทานนางศรีอาทรภูมิวงศ์เลขาหน่วยพักภาคฐานศูนย์ฟื้นฟูนาธิการหัวหน้าศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการนอกนั้นยังมีทานประธานภาคฐานกรรมบาลคณะสาวหนุ่มกับของศูนย์คณะแม่หญิงศูนย์และบรรดาแขกจากห้าห้องหมอศูนย์กลาง20เข้าห่วมพิเศษแมนวิทยาคารป้องกันประเทศไก่สอนพบวิหารห้องหมอหามิสาและสมาชิกแม่หญิงศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการทั้งหมดก็ได้เข้าห่วมกองประชุมในครั้งนี้แมนได้ผ่านบทสรุปรายงานเวียกงาน5ปีผ่านมา2021หา2025และทิศทางแผนการในปีต่อหน้าก็คือ2026หา2030หลังจากนั้นได้ดำเนินคณะการคัดเลือกเอาคณะแม่หญิงสุดใหม่สมัยที่12ประกอบด้วย7สหายผลของการคัดเลือกในกองประชุมครั้งนี้ได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาสหายดร.นางอุไลพรลุนนับวันดีปิ่นประธานสหายนางแก้วพิมพ์พรลาสจักและสหายนางทองคำจันทวีไสปิ่นหองประธานในกองประชุมได้มีความหมายความสำคัญนี้ผู้แทนทั้งหมดยังได้หาฟังการอบรมของสหายดังดร.นางพุทธศรพรหมจรรย์คณะพักกระทรวงประธานสะพานมีหญิงกระทรวงอำนวยการห้องหมอเด็กเกิดใหม่เพื่อเป็นแนวทางและเป็นเข็มที่ยองทางให้แก่คณะแม่หญิงสุดใหม่ของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการไปผันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงและมีผลสำเร็จอย่างสง่างามในแผน5ปีต่อหน้า

ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขที่นำเสนอในขณะนี้เนาะในตอนนี้บรรดาท่านให้ท่านนั้นได้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนแล้วจึงค่อยมาโอ้ล้มสนทนากันตื่มซึ่งจะมาในหัวข้อใดเนาะก็ขอให้ทุกท่านนั้นติดตามฟังทำกัน

มันทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านรัก

สงสัยเป็นพยาธิไข่ยุงลายต้องไปปิ้นปัวนำแพทย์ที่ห้องหมอท่านสามารถไปรับการปิ้นปัวได้ตามสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐเช่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพเศรษฐาธิราชมโหสถเมลเด็ก103กองทัพห้องหมอแขวงทั่วประเทศห้องหมอเมืองและห้องหมอสุมสนถ้าเป็นพยาธิไข่ยุงลายห้ามไปซื้อยามากินเองเพราะอาจที่ให้อาการหุนแห้งขึ้นกว่าเก่าถ้าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องและทันเวลามันอาจเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้แพทย์พื้นบ้านหรือคลินิกเอกชนบ่แม่นบ่อนที่ปิ้นปัวพยาธิไข่ยุงลายได้เป็นพยาธิไข่ยุงลายมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว

0: ก็กินให้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้อย่างเนาะบัดนี้เนาะป้อนข้าวลูกเท่านี้ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันหนานี
0: ่เออข้าเจ้าคิดว่ามันง่ายฉันเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ตุ๊กตาตายตุ๊กขาวๆหมูยาวๆหางปั้นๆมาๆลูกมาๆอ่ะหมูยาวๆหางปั้นๆปั้น
1: ๆเออเอาแช่ๆแล้วตบมือเด้อแช่ๆยับ
2: เอาเอาพูดเอาเอาลูกเอา
0: เจ้าเห็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนข้าวลูกอย่างเป็นทางการ
3: ฮะแล่นแล้วบัดนี้งานข้าวแล้วบัดนี
4: ้เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส่
5: ท่านฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วตอนนี้ก็อยากให้มีรายการได้ฮู้เกี่ยวกับภูมิแพ้นะภูมิแพ้เป็นอีหยังแน่เนาะหลายๆคนเพิ่นว่าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าไอจามตลอดเช้าเลยทุกๆเช้าเลยจามหลายอีกวันทานเนาะหลังจากที่ตื่นนอนมานี่น่ะนะแล้วก็มีน้ำมูกย่อยใสๆออกมาพร้อมเออคันดังตันดังนี่แม่นอาจจะเป็นภูมิแพ้ดังเด้อบรรดาท่านเนาะที่เป็นสาเหตุมาจากการที่เฮานอนเนาะบ่นอนเฮาบ่สะอาดเนาะมีไห้ฝุ่นมาบ่ว่าจะเป็นหมอนเป็นผ้าห่มสิก็จะมีฝุ่นมีไห้ฝุ่นได้ฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามักจามตลอดตอนเช้าก็อย่าลืมว่าต้องได้เบิ่งคืนเนาะว่าบ่นอนหมอนมุ้งเป็นแนวใดเนาะเพื่อไว้ป้องฉะนั้นเพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ในตอนเช้าๆแบบนี้ก็ต้องนำเอาเครื่องของผ้าปูบอนเนาะบ่อนนอนนั่นมาซักมาตากแดดให้แห้งเป็นประจำมาซักด้วยน้ำยาเนาะโดยเฉพาะก็จะสามารถใส่น้ำอุ่นน้ำร้อนเนาะมาซักเพื่อขาเสื้ออาทิตย์ละเทื่อก็ได้บรรดาท่านเพื่อลดผ่อนการเป็นภูมิแพ้ดังของท่านได้บ่จังซี่ถ้าว่าลดบ่ได้ก็แน่นอนไปหาแพทย์หาหมอเด้ออย่าลืมเอาหมอนที่ซักบ่ได้เนาะเป็นหมอนเป็นเสื้อมาตากให้แห้งยามนี้ก็ยังตากยากแน่เพราะว่าฝนตกว่าซะซะเนาะดังนั้นก็ต้องได้หลีกเลี่ยงเนาะเปลี่ยนมันเปลี่ยนกันแล้วกันหลีกเลี่ยงการกวดขี้ฝุ่นในห้องนอนเนาะด้วยการหลีกเลี่ยงเฮ็ดแนวใดซั่นบ่ได้กวดบ่เพิ่นว่าเนาะต้องได้มีการใส่แพจุ่มน้ำอุ่นเนาะแพจุ่มน้ำละลาก็ได้มาเสร็จมาถูบ่ให้ปัดบ่ให้กวดว่าซั่นซะเพราะว่าฝุ่นนั่นจะปิ๋วฟองกระจายอยู่ในห้องหั่นได้ก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เฮาเป็นภูมิแพ้ดังได้เช่นเดียวกันและพร้อมกันนั้นก็ต้องมาล้างดังด้วยน้ำเกลือเนาะตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้อันนี้ต้องปรึกษานักแพทย์หมอเนาะไปหาขายาสามารถที่จะแนะนำได้ว่าท่านจะต้องได้มีการล้างแนวใดว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าเฮ็ดแล้วทุกอย่างแล้วอาการเป็นทุกมือแบบนี้แล้วก็ยังบ่ดีขึ้นรบกวนบรรดาท่านไปพบแพทย์พบหมออาจจะได้มีการกินยาแก้แพ้ได้เด้อหรือว่าอาจจะได้ยาพ่นดังสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้เนาะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นระมัดระวังและก็เป็นเจ้าการทำการตื่มโดยเฉพาะกับแม่เด็กน้อยบ่ผู้สูงอายุเนาะที่ว่ามักเป็นแบบนี้ในเมื่อมีการภูมิแพ้ดังเนาะอาจจะมีการภูมิแพ้อันอื่นๆอีกบ่เนาะนั่นก็คือมีเด้อบรรทานหลายๆเลยล่ะเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ซึ่งว่าก็อาจจะเป็นอันตรายหรือบ่เป็นอันตรายได้แล้วแต่ระดับการเป็นของท่านเนาะจะเป็นการแพ้เกสรดอกไม้ขนสัตว์อาหารบางชนิดเนาะแล้วก็ยาบางชนิดใดซึ่งอาการภูมิแพ้โดยทั่วไปก็จะมีแต่การจามเรื่อยๆแหละบรรดาท่านน้ำมูกไหลตันด่างคันดังตาแดงน้ำตาไหลเป็นพื้นขึ้นก็มีบางคนน่ะเป็นลมพิษก็มีเพิ่นว่าไอหายใจยากหายใจฟืดแน่นหน้าอกถึงขั้นนี้แล้วนี่ท่านผู้ฟังไปหาหมอกันเด้อบ่ให้รอซ่าเด็ดขาดเพราะว่าเฮาอาจจะเป็นหุนแฮงถ้าว่าบ่ได้มีการใส่ยาลดอาการแพ้ก็จะหุนแหงขึ้นได้อันนี้ขอให้มีบรรดาท่านนั้นได้มีสติอยู่เสมอถ้าว่าท่านแพ้อันใดก็อย่าลืมว่าต้องบ่ให้ไปใกล้หลีกเลี่ยงได้ยิ่งเป็นการดีท่านผ านฟังนี่ก็เป็นสารานะฮู้นำมาต้อนรับฝากในตอนท้ายนี้เด้อและในตอนท้ายนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีรายการได้รับฮู้นั่นก็คืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สากลแห่งการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เด้อบรรทานเนาะซึ่งก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการปลุกระดมกว่าโฆษณาให้ทุกๆท่านเอาใจใส่ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมนมแม่บ่ว่าจะเป็นสถานที่ห้องง่าห้องการต่างๆเนาะจะเป็นห้องการรัฐเอกชนก็ต้องได้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมนมแม่ตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนและก็สืบต่อจนฮอด2ปีหรือว่าหลายกว่านั้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงอันว่าคนการให้นมแม่ในมื้อนี้คือการสร้างรากฐานให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพดีสลาดและสามารถทำมือกับสิ่งท้าทายได้ในอนาคตจงมาร่วมกันปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาเริ่มต้นชีวิตที่ดีมีอนาคตที่สดใสซึ่งก็เพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ดีและยืนยงทุกภาคส่วนต้องได้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่นั่นเองมนทานถ้าว่าท่านใดได้มีการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ก็ดีใจนำเนาะมนทานเนาะที่สามารถเลี้ยงลูกได้ตลอดในระยะของ6เดือนโดยที่บ่มีน้ำบ่มีอาหารอื่นให้ลูกกินลูกของท่านจะเป็นคนที่แข็งแรงปราศจากการเจ็บการเป็นบ่มักเป็นภูมิแพ้บ่มักเป็นทอกท้องบ่มักเป็นวัดบ่มักเป็นไข้อันนี้จะสามารถช่วยท่านได้และลดผ่อนรายจ่ายในการไปหาแพทย์นาหมอในการเดินทางไปหาหมอได้อันนี้ก็แม่นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแม่นบ่เพื่อจะบ่เฮ็ดให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพในอนาคตและลดพรการซื้อนมโดยที่บ่จำเป็นให้ลูกน้อยกินในระยะตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนนี่ก็ขอฝากไว้เด้อบรรณาธานเอาล่ะท่านฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็หมดลงแล้วมานำภาพต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี
0: จะกินให้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้อย่างเนาะบัดนี้เนาะป้อนข้าวลูกเท่านี้ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันนานี
0: ่เออคันเจ้าคิดว่ามันง่ายซั่นเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ตุ๊กตาตุ๊กขาวๆหูยาวๆหางปั้นๆมาๆลูกมาๆอ่ะหูยาวๆหางปั้นๆปั้น
1: ๆเออเอาแชมๆตบมือเด้อแชมๆยับอ่ะ
0: เบิ่งเจ้าเฮ็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนเข้าลูกอย่างเป็นทางการ
3: ฮะแม่นแล้วมานี่การเข้าแล้วมานี
4: ่เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส่
6: สบายดีไอ้ดอนข่อยได้ยินเขาเจ้าเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
7: ่ก็แม่นยุงหลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
6: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวใด
7: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงหลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงหลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่สิคุณกุญญา
6: โอ้ดีปานนั้นพุ่นน่ะสั้นมันบ่กัดเฮาตี
7: บ่บ่พวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นล่ะแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
6: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
7: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคีย ได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
6: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
7: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
6: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
5: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุมสนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรียและ World Mosquito Program
8: ทหาร
9: ตำรวจ
8: พนักงาน
9: นักเรียนนักศึกษาน
8: ักธุรกิจ
9: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือด

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง
3: การบริจาคเลือดคือพันธะของความเป็นมนุษย
4: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
3: สบายดีมีรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
4: ์เจ้ามีรายการเฮาฟังรายการของพวกเฮาเฉพาะวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น.นอกจาก 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วพวกเฮายังกระจายเสียงไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และหน้าเพจผ่านทาง Lao National Radio
3: เจ้าหรือว่าดาวน์โหลดRadio Garden ติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทั่วโลกบ่อนใดมีอินเทอร์เน็ตฟังได้สะดวกสบายเนาะวันนี้พวกพ่อทักทายกับวิทย์รายการก็ถือว่ากงกับมือวันที่2ของเดือนสิงหาคม2566มื้อนี้แฮม4ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569
4: เจ้าเริ่มต้นเดือนใหม่กับเดือนสิงหาท่านผู้ฟังแต่ว่าหน้าที่เพียกงานก็ยังต้องดำเนินไปจนกว่าจะหมดปีบางคนว่าคาดหวังอันใดไว้กับปีนี้ก็ให้สำเร็จซะเนาะอย่าให้มีข้างแนวสิ่งที่ข้างขาถ้าว่าสรุปท้ายปีมาโอ้ผลงานนี่ได้หลายพวกเฮาก็สมเสยแต่ว่าสิ่งใดที่ยังข้างคาอยู่จังซี่ต้องได้ปรับปรุงแก้ไขกับพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้น
3: เดือนใหม่เอาใจใส่ใหม่เนาะเวียกงานอันใดยังข้างยังคาก็ต้องสืบต่อในการจะตั้งปฏิบัติให้มันดีเวียกอันใดสำเร็จก็ถอดทนเป็นบทเรียนจดบันทึกไว้เพื่อความดีงามในเวียกงานด้านต่างๆที่ท่านกำลังเฮ็ดกำลังพบพอในปัจจุบันนี้
4: เจ้าสำหรับมื้อนี้ฟ้าอากาศที่นครหลวงจันทน์ต้องแจ้งมีรายการก่อนมันมืดครึ้มอากาศนี่เย็นสบายเน
3: า
4: ะ
3: ตามอุตุนิยมอุตุศาสตร์เพิ่นได้แจ้งให้ฮู้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาและอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์ต่อๆไปนี่จะมีฝนเกือบทุกมื้อเฉพาะนครหลวงจันทน์และบางเขตแขวงในขอบเขตทั่วประเทศก็จะมีฝนตกหนัก
4: แม่น
3: ฟ้าฝนหลายบัดซี่ก็เฮ็ดให้น้ำท่วมขังเฮ็ดให้น้ำไหลสู่แห้งจากถึงผู้จากบนสูงสู่บนต่ำอันนี้ท่านต้องได้ติดตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาศาสตร์รายงานสภาพอากาศประจำวันในภาคข่าวทั่วไปของวิทยาศาสตร์เชียงศาสตร์ลาวเนาะเพิ่นก็จะเตือนแล้วก็ฟังอำนาจการปกครองก็สิใช้ระบบโทรโคมของบ้านและประชาสัมพันธ์ให้ยิบฮ้อนเอาเครื่องขึ้นบนสูงบ่ให้ว่าอยู่ไผอยู่แล้วบัดมาแล้วบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดอันนี้ถ้าว่าเฮามีการวางแผนหรือมีสติแต่เบื้องต้นอุทกภัยถ้ามันเกิดขึ้นนี่เขาจะสูญเสียทรัพย์สินชีวิตและสิ่งของต่างๆหน่อยๆที่สุด
4: เจ้าก
3: อบกู้ไว้ได้ทัน
4: แม่นแล้วพยายามหาฟังการแจ้งเตือนต่างๆท่านผู้ฟังเพจของรัฐบาลที่เพิ่นแจ้งออกมาเนาะหรือบาทางเพจของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์
4: มันมีบางกรณีนี่นะที่เพิ่นแจ้งมาแล้วน้ำสิท่วมยึงจังซี่ แต่ว่าประชาชนบ่ยอมยกย้ายบางคนที่ว่ายังห่วงทรัพย์สินอยู
3: ่
4: นอนเฝ้าเอาทรัพย์สินอยู่หั่นแต่ว่าน้ำมันมากลางคืนนี่บ่ได้ฮู้แหละ
3: ถูกละแต่ละปีมันมีปัญหาโดยเฉพาะแม่นเขตบ้านที่เป็นอ่างที่บนเป็นบนต่ําบ่สิเห็นบ่อันนี้นาตาลนี่เด้เมืองนากายแขวงขมวนก็รับน้ําเต็มๆระยะเดือนที่ผ่านมานี่บ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้แห้งลงแล้วบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่เห็นข่าวตัวนี้ออกมาเนาะแต่ว่า2-3 อาทิตย์หลังนั้นโอ้น้ําท่วมอยู่ทางบ้านนาตาล
4: เจ้า
3: เขตบ่อนท่องเที่ยวถ้ำกองล้อน่ะ
4: เจ้า
3: ๆเพราะว่าเป็นหยังจึงท่วมมันเป็นโอ่ง
4: เป็นอ่างที่ว่า
3: คือกับกุ๊บหนะ
4: โอ้
3: สันน้ำนี่มันจะบ่มีทางออกมีแต่ทางออกทางเดียวคือไหลผ่าน ถ้ำกองรอรอดออกมา
4: เจ้าเจ้าบางปีบางเขตที่ว่าเคยท่วมก็ท่วมตลอดเลย
3: แม่ล
4: ่ะอดิศักดิ์เพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนาะท่านผู้ฟังบ่มีภัยที่จะให้มันเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฮาก็มีแต่ระมัดระวังมีสติป้องกันตัวเอา
3: ถูกต้องละท่านผู้ฟังบุญเข้าพรรษาปวารณาปีนี้กงกับมือวันที่29
4: แม่นเจ้า
3: วันกรกฎที่ผ่านมา
4: เนาะจ้ะแม่นล่ะ
3: เพิ่นได้ไปน้ําเพิ่นอยู่บ
4: ่อนุรักษ์ได้ไปเนาะเพราะว่าเขาอนุญาตห้องการประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมง
3: แม่นทุกคนก็ได้เจ้าเป็นนี้เป็นของเป็นประเพณีเนาะกลุ่มกับมือขึ้น15ค่ําซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์เจรวาทจะได้อธิษฐานพักประจําอยู่บนเก่าและตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือน
4: แม่นเจ้า
3: อันนี้ตามพระวินัยในเมื่อออกพรรษาสาวพุทธศาสนาสนิกชนทั้งหลายเน
4: า
3: ะเจ้าแต่ละครอบครัวแหละจะไปเฮ็ดบุญใช้บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมถวายพระอาบน้ำฝนแต่สิ่งที่สำคัญคือการถวายเทียนพรรษา
4: เจ้าการถวายเทียนพรรษานี่ท่านผู้ฟังมันก็มีประวัติเป็นมาได้เนาะอดีศักดิ์เนาะซึ่งว่ามีต้นกำเนิดมาจากสมัยโกนที่ว่าบ่ทันมีไฟฟ้าชาวบ้านจึงได้รอเทียนเล่มใหญ่แล้วก็จัดเป็นขบวนแห่ยางฟดฟื้นไปถวายให้พระภิกขุสงฆ์ในการใต้เพื่อเฮียนพระธรรมมวินัยในยามกลางคืนที่ว่าในสมัยนั้นมันบ่มีไฟฟ้าดิเนาะต้องได้ใช้แสงเทียนเอาจนกลายเป็นประเพณีที่ว่าสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี
3: ้นั่นแหละชั้นซึนส่วนเนาะการบริจาคช่วยเหลือสังคมวัตถุปัจจัยเครื่องนุ่งห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในสปป.ลาวนี่ก็อีกเรื่องนึงได้สาวพูดเฮานี่เป็นคนที่มีน้ำใจอยู่ดอก
4: ใน
3: ที่มีความเดือดร้อนพวกเฮากับปุ่มลุ่มความสามัคคีสำคัญว่าเดี๋ยวนี้อยากเตือนตื้มเรื่องการบริจาคช่วยสังคมก็ขอให้มาผ่านกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมได้มาผ่านองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ดี
4: ถ้า
3: ท่านมีวัตถุปัจจัยอยากจะช่วยเหลือสังคมแต่ว่ามันก็มีเพศปลอมสร้างขึ้นมาบ
4: ุ
3: คคลเห็นบ่ผ่านมามันเป็นเรื่องเป็นราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายคนเห็นสภาพแล้วก็โอ้บริจาคช่วยสุดท้ายมันไปเข้าบัญชีบุคคลก็บอกกันว่ามันทั้งเงินตัวเองแน่ทั้งเงินบริจาคได้จักตัวใดเป็นตัวใดแล้วก็เป็นข่าวกันแน่บ่
4: เจ้าเจ้า
3: ผมเฮ็ดให้สังคมก็จุนนอนบ่หลับ
4: นะ
3: จ๊ะแต่ก็ถือแก้ไขปัญหาไปละในส่วนนี้ก็ตกไปแต่ว่าบ่อยากให้มันมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกว่าเห็นผู้นั้นด้อยโอกาสเห็นผู้นั้นเงินเหล่านั้นถูกไฟไหม้เห็นผู้นั้นถูกน้ำท่วมแล้วตัวเองแล้วอยากช่วยเหลือแล้วสุดท้ายสร้างเพจขึ้นมาหรือว่ามีบัญชีส่วนตัวขึ้นมาโดยบ่ได้รับอนุญาตจากทางการนะนะ
4: เออ
3: แต่ละคนเห็นก็อีตนสงสารเห็นรูปภาพบางเทื่อมันบ่แม่นความจริง
4: แม่น
3: ๆโอนเงินกันเข้าไปสุดท้ายมีปัญหาตามมาอันนี้ก็แจ้งเตือนกันเอาไว
4: ้เนาะเอาซองวางสวยโอกาสเนาะหาเงินนำแบบจังซี่ก็บ่ได้เนาะเพราะว่าน้ำใจคนลาวนี่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจแท
3: ้ๆ
4: การที่เพิ่นบีแบงหรือว่าช่วยเหลือไปเพิ่นก็อยากให้ถึงมือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือว่าประสบภัยแท้ๆแต่ว่าการช่วยโอกาสแบบนี้ก็บ่เอาเป็นแบบอย่างเน
3: า
4: ะสิ่งสำคัญอยากให้มาร่วมบริจาค กับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวของพวกเราท่านผู้ฟังเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสแน่นอนเงินทุกกีบที่มีรายการบริจาคมาถึงมือผู้ประสบภัย
3: บ่ว่าจะเป็นเงินวัตถุสิ่งของต่างๆบางคนโอ้บ่มีเงินก็มีสิมังบ่ม
4: ี
3: สังกะสีบ
4: ่เจ้า
3: ก็มีเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ได้บ
4: ่
3: ก็บริจาคได
4: ้แม่น
3: มีข้าวสารบ่สิ
4: เจ้าเจ้า
3: ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วการบริจาคเลือดแบบสมัครใจนี่แหละท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่หลายๆท่านผ่านมาได้บริจาคเลือดหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือสังคมเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: บ่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยสังคมช่วยคนเจ็บที่ล้อท่าอยากมีชีวิตขึ้นมาคนเจ็บนี่ก็ต้องการอยากมีชีวิตขึ้นม
4: า
3: เวลาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต่างๆนี่สิ่งสำคัญอยากฮอดมือหมอ
4: เ
3: มื่อฮอดมือหมอแล้วหมอก็จะกวดกาแล้วก็จะแจ้งบางเคสบางกรณีต้องได้ใส่เลือดในการผ่าตัดจริงๆเลือดเป็นสิ่งสำคัญกับการบริจาค
4: เจ้า
3: เว้าถึงการบริจาคเลือดท่านผู้ฟังพวกเขามีเสียงสัมภาษณ์ท่านนางวันวิรุณไซโกสีห
4: ั
3: วหน้าแผนกกวดกาคุณภาพและคนควบวิทยาศาสตร์สถาบันเลือดแห่งชาติซึ่งเป็นพนักงานแพทย์อยู่สถาบันเลือดแห่งชาติตัวจริง
4: เจ้า
3: คือในนี้เพิ่นก็บอกว่าการบริจาคเลือดมันเป็นเรื่องสำคัญจังซั่นมาฟังเสียงของเพิ่นว่าเพิ่นนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องงานการบริจาคเลือดได้บ่แม่นเฮ็ดเวียกแต่เวียกงานการบริจาคเลือด
5: นี่ค่ะพระเจ้าแม่นท่านหมอวันวิรุณไซโกศีเนาะประจําอยู่แผนกตรวจตราคุณภาพและคุณภาพวิทยาศาสตร์เนาะซึ่งว่าอยู่ในสถาบันเลือดแห่งชาตินี้สําหรับการประเมินผู้บริจาคเลือดว่ามีเงื่อนไขแนวใดที่จะเหมาะสมสําหรับการบริจาคเลือด1เลยเฮาก็ต้องแม่นประเมินด้วยแบบฟอร์มใบสมัครซึ่งว่าใบสมัครจะมีคําถามให้ผู้บริจาคเลือดตอบเพราะว่าจะเป็นนะคำถามส่วนตัวเลยค่ะคำถามทางด้านสุขภาพถ้าว่าผ่านการตอบคำถามอยู่ในใบสมัครแล้วก็จะกวดอันนะเลือดเพื่อวัดค่าเลือดว่าสามารถบริจาคเลือดได้บ่กวดความเค็มขุ่นของเลือดถ้าว่าผ่านการกวดความเค็มขุ่นของเลือดแล้วก็จะได้กวดความดันเลือดท่านหมอจะถามเกี่ยวกับประวัติการปิ่นผัวหรือว่าประวัติทางด้านสุขภาพที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันเนาะถ้าว่าผ่านเงื่อนไขแล้วก็จะได้อนุญาตให้บริจาคเลือดกรณีที่ว่าผู้บริจาคเลือดบ่เคยบริจาคเลือดจักเทื่อทางแพทย์เฮาก็จะมีวิธีให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะว่าการบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลและก็ได้ช่วยชีวิตคนเจ็บและก็การบริจาคเลือดนี่บ่ได้เป็นอันตรายดังที่หลายๆคนคิดเพราะว่าการบริจาคเลือดก่อนจะได้บริจาคท่านหมอเฮาก็มีการกวดคัดกรองเพื่อให้ได้เลือดที่ปลอดภัยที่สุดไปใส่คนเจ็บเนาะซึ่งว่าเฮาก็อิงใส่มาตรฐานการนานาคัดเลือกผู้บริจาคเลือดสากลส่วนหลายที่เพิ่นนําใส่กันหันเนาะแล้วเฮาก็จะพยายามเว้าแต่สิ่งที่ดีๆว่าบริจาคเลือดแล้วจะได้อย่างแดเนาะ1เลยก็คือได้บุญกุศลได้ช่วยคนเจ็บ2มักถือว่าเป็นการกวดสุขภาพไปในตัวเพราะว่าการบริจาคเลือดทุกๆ 3-4 เดือนจะได้รู้ว่าร่างกายของท่านมีเชื้อพยาธิหยังบ่มีความพร้อมตัวใดบ่เนาะฉะนั้นแล้วหลังจากบริจาคแล้วจะต้องปฏิบัติตัวแนวใดเขาก็จะได้อธิบายให้ผู้บริจาคเลือดหันเข้าใจคักแน่เนาะเพื่อว่าให้กระเจ้าหันหลุดพ้นความกังวลความตื่นเต้นในการบริจาคเลือดเนาะสำหรับความภูมิใจในอาชีพนี้ก็คือลักๆเลยเนาะก็แม่นการได้ช่วยชีวิตคนเจ็บเพราะว่าคนเจ็บแต่ละมื้อที่มาขอเลือดอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติประมาณ100ปลาย200คนฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาสามารถมีเลือดตอบสนองให้คนเจ็บนั่นก็ถือว่าเฮาได้กอบกู้เอาชีวิตเพิ่นจากความขาดเลือดความภาคภูมิใจของแพทย์ส่วนหลายในวงการแพทย์นี้ก็คือการช่วยชีวิตคนเจ็บให้หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยหลังจากบริจาคเลือดไปแล้วร่างกายจะมีการกระตุ้นแบบอัตโนมัติเนาะให้ผลิตเลือดคืนมาเพราะว่าการที่ว่าท่านเสียเลือดไปบ่ให้ท่านตกใจหรือว่ากังวลว่าท่านจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเพราะว่าการบริจาคเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นการบูสต์ร่างกายให้ถ่ายของเสียเก่าออกสร้างจุลังใหม่ขึ้นมาฉะนั้นแล้วจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงยกตัวอย่างคือผู้ที่ว่าบ่เคยบริจาคเลือดเทื่อก็จะเฮ็ดให้มีธาตุเล็กอั่งในร่างกายเกินความจําเป็นถ้าว่าธาตุเล็กอั่งในร่างกายเกินความจําเป็นก็จะเฮ็ดให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาฉะนั้นแล้วการบริจาคเลือดก็เป็นการเขาห้องว่ากวดสุขภาพฟื้นฟูร่างกายไปอีกทางนึงการบริจาคเลือดบ่ได้เป็นตาย่านดังที่คิดเนาะหลีกเลี่ยงบ่ได้การที่ว่าถือเข็มปักแทงก็อาจจะเจ็บน้อยนึงแต่ก็การที่ว่าเฮาเจ็บน้อยนึงหั่นแต่ว่ามันแลกมากับชีวิตของคนเจ็บแลกมากับความเสียสละที่ว่าเฮาสละอวัยวะหรือว่าเลือดเนื้อของเฮาเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์เป็นความภาคภูมิใจเฮาบ่สามารถตีราคาวัตถุสิ่งของได้เนาะแต่ว่าความภาคภูมิใจอยู่ในจิตใจเฮานั่นแหละได้ช่วยสังคมได้ช่วยคนเจ็บการบริจาคเลือดนี่พันธะของอนาเพื่อนร่วมโลกน้ํากันนี่แหละเนาะถ้าว่าเฮาสุขภาพแข็งแรงเฮาก็บริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์จะเป็นการอนาช่วยเหลือที่เป็นต้องสู้กันไปเนาะ
3: เจ้าท่านจะแม่นเสียงสัมภาษณ์บางตอนเนาะซึ่งได้สัมภาษณ์ท่านนางวันวิรุณไซโกศีหัวหน้าแผนกกวดกาคุณภาพและคุณควบวิทยาศาสตร์สถาบันเลือดแห่งชาติ
4: เจ้าซึ่งว่าเพิ่นก็ได้เว้าถึงการประเมินผู้บริจาคเลือดและเงื่อนไขของผู้บริจาคเลือดส่วนมีรายการอีกครั้งนึงท่านใดที่ว่ามีเงื่อนไขในการให้เลือดได้อย่าลืมมาบริจาคเลือดนําพวกเฮาที่สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวอยู่นครหลวงจันทน์ท่านผู้ฟังส่วนว่าตั้งแขวงเด้ก็ไปได้ที่ศูนย์เลือดแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ
3: เจ้าอันนี้ก็เชิญชวนเนาะ
4: เจ้า
3: บางอาทิตย์แล้วนี่ก็มี2 3 4คนโทรมาแต่เช้า
4: เจ้า
3: โทรมาหาดิสักว่าโอ้อ้ายเอ้ยซอยเด้อยากได้เลือดใส่ลูกอยากได้เลือดใส่พ่อใส่แม่
4: เจ้า
3: เดี๋ยวนี้นี่บ่มีญาติพี่น้องเลยอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์
4: เ จ้า
3: คนกับกลุ่ม AB บางคนกับกลุ่ม A บางคนกับกลุ่ม B แล้วแต่เน
4: า
3: ะอันนี้ก็น่าเห็นใจเนาะแต่ว่าอาชักเองก็บ่แม่นแพทย์แม่นหมอแม่นผู้บริจาค
4: เน
3: าะแต่บางครั้งเฮาก็สามารถประสานงานหากับสถาบันเลือดแห่งชาติได
4: ้
3: เพิ่นก็บอกว่ามีถ้ามีเฮาก็ได้เพิ่นก็บอกโอ้บ่นบ่มีเลยต้องได้ให้พี่น้องมาช่วยตื้มได้มันมีเคสตัวนึงอยากเว้าสุมิตรายการได้ฟังคือเพิ่นนี่ลูกสาวมีเสื้อมะเร็งอายุ13ปีแล้วเด้เพิ่นก็จะมีการผ่าตัดเหมือนหยังนี่แหละเพิ่นก็โทรมาแล้วจนได้บอกว่าเอาเจ้าฮู้เลขโทรข่อยได้จังได๋
4: เจ้าเจ้า
3: ถามไปเพิ่นบอกว่าโอ้อันมีคนแนะนําให
4: ้เจ้า
3: ก็พวกเฮาก็ประสานให้เนาะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่ห่วงหลวงพ่อบางพี่น้องอยู่หลวงพ่อบางนี่มีแต่บริจาคเลือดบริจาคมาแล้วและเอามาเปลี่ยนอยู่ศูนย์นครหลวงวิจันทร์หรือว่าสถาบันเลือดแห่งชาติได้บ่เขาก็ถามท่านหมอไป
4: เจ้า
3: ท่านหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่หรือว่ายกตัวอย่างว่าคนเจ็บหมวดบีก็ให้พี่น้องบริจาคหมวดบีอยู่พุ่นเลย
4: เจ้า
3: บ่แม่นเอาหมวดโอแล้วมาเปลี่ยนหมวดบีอยู่พี่เพราะมันบ่มี
4: เจ้า
3: บริจาคหมวดบีมาแล้วฝากยนต์มาหาสถาบันเลือดแห่งชาติเพื่อจะวิจัยเลือดเด้
4: เจ้า
3: ก่อนจะไปใส่คนเจ็บ
4: แม่นๆ
3: เนาะเพื่อจะคนคั่วต่างๆนั่นแหละ
4: เจ้า
3: เรื่องเฮ็ดวิจัยนั่นแหละเนาะแล้วจึงเอาไปใส่คนเจ็บได
4: ้
3: อ
4: ัน
3: นี้ก็หาทางออกช่วยกันเนาะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่เพิ่นโทรมาก็มีทั้งน้ําตาม
4: ี
3: ท
4: ั้
3: งขี้มูกย่อยเฮาก็บ่ฮู้จะเฮ็ดได้เฮาก็หาก็บริจาคไปอยู่สวรรคเขตบาง2เดือนหลังนี
4: ่ยังออกบ่ได้เน
3: า
4: ะ
3: ออกบ่ได้เนาะก็อยากช่วยอยู่กลุ่มบีเนาะ
4: แม่นๆ
3: เห็นใจ

0: ศูนย์ธงขันค้ำวันที่12สิงหาคม2026แมน04โคตะบองเด้อเวลากะแมน 8:30-12:00 น.
1: จ้ะ
0: อยากให้มีรายการมามีส่วนร่วมให้หลายๆเน
1: า
0: ะ
1: และท่านจะได้สิทธิพิเศษเนาะสำหรับท่านมีส่วนร่วมกับเรื่องงานกันบริจาคเลือดดังที่ได้เว้ามานั้นสำหรับผู้ที่ร่วมลงทะเบียนจะได้รับคลิปเสร็จอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็อาหารญี่ปุ่น
0: แม่นเจ้าจากห้างซื้อดังได้นี่อ
1: าจจะเป็นบัตรให้จากห้างซื้อดังในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะคิดเห็นโตโยต้าต้องลาวโตโยต้าพวกเขาขอแสดงความขอบใจอย่างยิ่งมาอย่างทุกภาคส่วนที่มีจิตใจอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละ
0: เจ้า
1: เขาห่วงเรื่องงานการบริจาคเลือดนำพวกเขาลาวโตโยต้าจำกัด
0: เจ้าถ้าว่ามีรายการมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมของลาวโตโยต้าเทื่อนี้ก็คือวันที่11และ12ถ้าว่ามีรายการยังบ่มีความพร้อมเทื่อที่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเฮาก็ยังรอถามมีรายการอยู่เนาะมาร่วมได้ท่านผู้ฟังบริจาคเพราะว่าเปิดวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์โทรสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้เนาะ021214763ไปเบิ่งตัวจริงท่านผู้ฟังผู้ที่ต้องการเลือดนี้หลายอีหลีแต่ว่าบ่แม่นแต่พนักงานไทเฮาเจ้าข่อยที่ว่าบริจาคพนักงานของสถาบันเลือดแห่งชาติเพิ่นก็เสียสละคือ
1: ท่านหมอเกือบทุกคนบริจาคเลือดเนาะอันนี้ก็น่าเห็นใจใช่ล่ะคนที่ต้องการเลือดแต่เลือดก็ตอบสนองบ่เพียงพอเพราะว่าระยะนี้โรงเรียนกับภาคแม่นบ
0: ่
1: ซึ่งโรงเรียนนี่ถือว่าควบอัตราหลายสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่บริจาคเลือดเอาจังได๋ก็ยาเนาะจังได๋เฮาจึงล้มกันต่อเรื่องนี้ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการนิดนึงจังหน่อยกลับมาร่วมกันเติมอีก

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
4: เจ้ามีรายการหาฟังเฉพาะวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น.แจ้งประชาสัมพันธ์มีรายการอีกท่านึงในการร่วมบริจาค กับพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นวัตถุเงินคำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมบริจาค กับสถาบันเลือดแห่งชาติเนาะถ้าว่ามีรายการนั้นซอกหาสถานที่บ่เห็นก็แม่นโทรมาก่อน021-250-000และปัจจุบันนี้นะพวกเรากันยังต้องการหลายอยู
3: ่
4: เพราะว่ามันขาดแคลนหลายๆอย่างวัตถุสิ่งของสิ่งที่จำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนบ่หรือว่าเวียกงานอื่นๆมีรายการอยากมีส่วนร่วมเป็นต้นแมนเวียกงานกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครบ่หรือว่าอยากให้ค่าน้ำมันรถอาสาสมัครของพวกเราในการไปออกเหตุต่างๆนี่นะก็ได้คือกัน
3: ยินดีเนาะเอาก่อนจะมีการสัมภาษณ์ท่านคำเปืองเมืองไซโฮนาองค์การกาแดงแขวงพงศาลีนี
4: ้เจ้า
3: พวกเฮาก็อยากเป้าตื้มเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่เวียกงานต้นต่อขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่แม่นการจัดตั้งทางสังคมของสหประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เคลื่อนไหวเวียกงานมนุษยธรรมอย่างเป็นเอกราชอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและ7หลักการพื้นฐานของขบวนการกระแดงและ4วงเดือนกระแดงสากล
4: เจ้า
3: ปฏิบัติเก้าหน้าเวียกต้นต่อด้วยกันแต่ว่ามื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอ2หน้าเวียกต้นต่อโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
4: เจ้าซึ่งว่าการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นท่านผู้ฟังแม่นการแม่นการช่วยเหลือทางด้านวัตถุและจิตใจขั้นพื้นฐานรวมทั้งการให้ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมสนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันหลุดพ้นความเสี่ยงและหับมือกับภัยพิบัติซึ่งว่าเป้าหมายของการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นกะแมนผู้ที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติหรือว่าผู้ทุกข์ยากขาดเคินเปียวพลอยด้อยโอกาสกำพร้ากำพร้อยคนพิการและกาผู้ที่อยู่เขตห่างไกล
3: แม่นล่ะอันนั้นแม่นเว้าถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นเน
4: า
3: ะซึ่งนอนในก้าวหน้าเวียกต้นต่อของการกระแดงแห่งชาติลาวยกตัวนี้ขึ้นมาวันนี้เกี่ยวกับการปลุกระดมคนขวยบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยอันนี้ก็แม่นนอนหนึ่งในก้าวหน้าเวียกต้นต่อของการกระแดงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังการปลุกระดมคนขวยบริจาคเลือดการสนองเลือดที่ปลอดภัยแม่นขบวนการจัดหาผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจครับการบริจาคเลือดกวดกาวิเคราะห์เลือดเก็บรักษาคุ้มครองคุณภาพและการสนองเลือดให้เพียงพอปลอดภัยและทันเวลา
4: เจ้าน
3: ี่เห็นบ่แต่ว่าเรื่องปลอดภัยนี่พวกเขาปลอดภัยแน่นอนห้อยส่วนห้อยเนาะแต่ว่าให้ทันเวลานี่ยังบ่ทันเวลา
4: แม่น
3: เพราะว่าผู้บริจาคเลือดน้อยเด้
4: เจ้า
3: จะมีปัญหาเนาะความต้องการมื้อนึงเอา200ถุงซะใส่คนเจ็บแต่เฮาไปหับมาบังบอนไปเมิดมือได้แต่30ถุง
4: แมน
3: เนี่ยบางเทื่อบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมบักหลายเป็นห้อย200แต่ผู้บริจาคเลือด10คนบ่เข้าใจเนาะว่ามาร่วมเพื่อหยังเพื่ออยากให้หัวหน้าได้เห็นบ่ว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมแต่ว่าบัดมาบริจาคเลือดแท้ๆผัดว่าหน่อย
4: ที
3: นี้เฮาก็อยากให้มีรายการได้มีส่วนร่วมและคิดนำกันสังเกตเบิ่งแม่ผู้มา หับเลือดไปใส่ลูกใส่หลานใส่พี่น้องคนเจ็บ
4: เจ้า
3: เลือดตอบสนองบ่ได้เนาะอาซังเองเฮ็ดเวียกกับการบริจาคเลือดเฮ็ดเวียกงานการโฆษณานี่มาแต่ปี2000
4: โอ
3: ้คิดเบิ่งเดี๋ยวนี้ปีใดล่ะ
4: 2026
3: 2026ก็แสดงว่า26ปี
4: แม่น
3: 26ปี
4: เจ้า
3: ที่เฮ็ดเวียกงานการโฆษณาสวยองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็คือสถาบันเลือดแห่งชาติ
4: เจ้า
3: เอาตอนนี้ทีมงานรายการพวกเขาได้ติดต่อหาทานคำเปืองเมืองไซหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงพงศาลีท่านอยู่ในสายที่จะอุลุมสนทนากันแล้วกับรายการของพวกเขาสบายดีท่าน
4: สบายดี
5: เจ้าสบายดี
3: เจ้าตอนครับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะเจ้า
5: เจ้า
3: เจ้าก่อนอื่นเมื่อกี้อยากให้ท่านเว้าสภาพอากาศอยู่ทั้งแขวงพงศาลีเป็นจังได๋น้องมีฝนตกคือกับนครหลวงเมืองจันทน์อยู่บ่ในเวลานี้ท่านก่อนจะล้มกันเรื่องเรียกงานของท่าน
5: เจ้าก็ไอโอ้สภาพอากาศอยู่แขวงพงศาลีปัจจุบันนี้ต้องฟ้าเกรียมใสเด
3: ้โอ้เจ้า
5: ต้องฟ้าเกรียมใสเด้
3: อืมบ่มีฝนเนาะ
5: แล้วก็ฝนบ่ตกเด้ช่วงนี้นะ
4: เจ้า
3: เจ้าเจ้า
5: เจ้าตกกระบางเล็กน้อย
3: เจ้านครหลวงจันทร์
5: ฝนตกแกงนะ
3: ฝนตกทุกมื้อเจ้าเอาเฮาจะขอถามท่านก็มี 3-4 คําถามเนาะมื้อนี้พวกเฮาจะได้ล้มกับท่านคําเปืองเมืองไสหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงพงศาลีเนาะอยากถามท่านว่าย้อนว่าแขวงพงศาลีก็ฮู้นํากันว่ามีภูมิสันฐานเป็นผู้ดอยเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝนจังซั่นว่าทางองค์การกระแดงแขวงนี้มีการเตรียมพร้อมแนวใดบ่ในการรับมือสุกเสริญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่าน
5: เจ้าเจ้าคนอื่นก็สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าซื้อคำเตือนเมืองไซหัวหน้าองค์การกระแดงแข่งกรุงศรีหัวหน้าองค์การแข่งกรุงศรีก็ถือเป็นเกียรติอย่างนิ่งและนำเสนอคำคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแข่งกรุงศรีให้สังคมรับทราบดังนี้ก็เรื่องแสดงความปรับใจต่อกับเนื้อในคำสนทนาเนาะ
3: เจ้า
5: แข่งพงศรีก็เป็นแข่งหนึ่งที่มีภูมิสันฐานเป็นภูดอยมีคนเชี่ยงประภัยพิบัติหลายรูปแบบเป็นต้นกับนั้นน้ำท่วมกับท่านหันดินเจือนเนาะดินเจือนถล่มเนาะแล้วก็ลมพายุและดูฝนดังนั้นทางองค์การกระแดงเขาก็ได้การเตรียมพร้อมล่วงหน้าย่างมีย่างหกด้านมาแล้ว
3: เจ้า
5: โดยสนใจห้าด้านหลักๆเราพวกเราได้มีการก้าเกี่ยวพร้อมๆต่างๆอย่างที่หนึ่งก็มันด้านการวางแผนทับมือสภัยพิบัติเราพวกเราก็ได้ปรับปรุงแผนทับมือซุกเซินให้สอดคล้องกับสภาพความเชี่ยงของแต่ละเมืองแต่ละบ้านและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะคุ้มครองปฏิบัติทุกขั้นด้านที่สองเราพวกเราก้าเกี่ยวกับกำลังชนจัดตั้งและพัฒนาทีมงานอาสาสมัครกระแดงในแต่ละพื้นที่ให้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการค้นหากู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นด้านที่3เนี่ยพวกเราก็การเตรียมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคการเตรียมเครื่องรับใช้เต็นท์เครื่องบรรเทาทุกข์อาหารน้ำดื่มผ้าห่มเครื่องใส่ด้านสุขาอนามัยและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อสามารถนำไปช่วยเหลือให้ทันเวลาด้านที่สี่พวกเขาก็เนาะมีการเตือนภัยเนาะการเตรียมการเตือนภัยการสื่อสารติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและข้อมูลความเสี่ยงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบรับผู้ข้อมูลอย่างทันเวลาเราสุดท้ายพวกเราก็ได้การเตรียมสร้างความพร้อมให้ชุมชนส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนสามารถก้าเตรียมตนเองและช่วยเหลือกันได้ในระยะต้น
3: ๆ
5: องค์การกระแดงแข็งพวกเขาก็จะติดต่อเรียกความกับภาครัฐส่งกำลังปปส.ปปส.จัดตั้งครับเราทุกการจัดตั้งภาคธุรกิจประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างว่องไวทันเวลาโปร่งใสและบ่ให้มี ผู้ประสบภัยท่านใดที่ทําไว้ข้างหลังเนาะอันนั้นพวกเราได้กล้าเตรียมเบื้องต้นขึ้นอันนั้น
3: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจะสั้นว่าระยะฤดูฝนนี่ก็แน่นอนว่าการเดินทางไปบ้านทางไกลซอกลีกก็จะมีความลําบากยุ่งยากเสียงต่อเส้นทางคาดบ่ดินเจือนบ่จังซั่นว่าทางองค์การกระแดงแขวงเฮานี่มีวิธีการหรือว่ามาตรการแนวใดที่จะสามารถเข้าถึงหรือเอาความช่วยเหลือนี่ไปให้พ่อแม่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทันการเจ้า
5: เจ้าโอ้ปัญหานี้นั่นสิ่งท้าทายสําคัญของแขกพงศาลีแล้วเนาะเนื่องจากว่าหลายพื้นที่นั้นภูมิสังหารเป็นผู้ด้อยการคมนาคมขนส่งต่างๆก็อาจถึงตัดขาดในช่วงฤดูฝนนี่นะเราเพื่อให้การเคลื่อนไหวการช่วยเหลือด้านสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างทันเวลาการกระแดงแขกเราก็ได้ดําเนินมาตรการสําคัญดังนี้อันที่1พอได้การเตรียมสร้างสํารองสิ่งของบรรเทาทุกข์อยู่ในจุดที่เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถขนส่งไปหาพื้นที่ประสบภัยได้อย่างว่องไวอันที่สองนี่ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับคณะบริหารภัยพิบัติอำนาจการปกครองท้องถิ่นส่งกองบัญชาการปปส.ปปส.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเข้าช่วยเหลือตามสภาพความเป็นจริงตัวจริงของพื้นที่อันที่สามนี่ว่าก็ได้นำใช้เครือข่ายอาสาสมัครกระแดงที่ประจำอยู่แต่ละบ้านและชุมชนเพื่อติดตามสถานการณ์รายงานข้อมูลและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนทีมงานจะเข้าถึงปัญหาที่4นี่ของเราจะประเมินเส้นทางและคัดเลือกวิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมบ่ว่าจะเป็นรถเรือหรือการเดินทางด้วยกำลังคนเรือพาหนะบ่สามารถเข้าถึงได้สุดท้ายพวกเราก็ยึดมั่นหลักการเข้าถึงยาวว่องไวช่วยเหลือทันเวลาเรียกบอกประวัติผู้ใดตามผู้ใดไว้ข้างหลัง
3: เจ้า
4: เจ้า
5: โดยให้การโดยให้ความสำคัญแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นเด็กน้อยผู้สูงอายุผู้พิการและไม่ยิงถือขาพวกเราเชื่อมั่นว่าการด้วยการกระเตรียมล่วงหน้าการประสานงานที่ดีและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การนำตรงความช่วยเหลือไปถึงประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทันการปลอดภัยและมีประสิทธิผลสูงเจ
3: ้
5: า
3: เจ้า
5: อันนั้นเป็นวิธีของพวกเราเนาะเมื่อสภาพการเส้นทางมีปัญหาเนาะในการเข้าถึงพื้นที่พวกเราในการเตรียมนั้นเจ้า
3: เจ้านอกจากการตอบโต้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วนี่ทางองค์การกระแดงแข่งพุ่งสาลีนี่ได้มีกิจกรรมหรือว่าการฝึกอบรมแนวใดแน่เพื่อให้ประชาชนในเขตเสี่ยงนี่ได้เข้าใจถึงวิธีป้องกันก็ดีเฝ้าระวังหรือการปฐมพยาบาลด้วยตนเองในระยะฤดูฝนนี่ท่าน
5: เจ้าขอบใจองค์การกระแดงแข่งพวกเขาก็ถือว่าการป้องกันถือว่าเนาะถือว่าดีกว่าเนาะพวกเขาถือความสำคัญกว่าการแก้ไขปัญหาดังนั้นนอกจากการโทษไปช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วพวกเขายังเอาใจใส่ให้ความสำคัญการสร้างความรู้ความพร้อมให้แก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันของการกระแดงแข่งเราได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญเนาะอันที่หนึ่งเลยจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครครูอาจารย์นักเรียนพนักงานประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธีก็อันที่สองมันก็ได้เผยแพร่ความรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยแนะนำให้วิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยการเตรียมเครื่องใช้จำเป็นและวิธีอุปยุกต์ไปบ้านที่ปลอดภัยเนาะอันที่สามพวกเราก็ได้ฝึกอบรมเนาะฝึกซ้อมแผนการรับมือภัยพิบัติให้ชุมชนในชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนผู้บทบาทของตนเองและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุจริงสุดท้ายนี้พวกเราก็สร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกระแดงในแต่ละบ้านเพื่อให้เป็นกำลังหลักในการเตือนภัยประสานงานและช่วยเหลือในระยะเบื้องต้นนอกจากนั้นพวกเราก็ยังร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่เข้าสารผ่านสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติและการดูแลสุขภาพเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางเนาะ
3: จ้าเจ้าดังนั้นว่าในการเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชนในระดูฝนนี่ก็มีความยุ่งยากแน่นอนแต่ว่าท่านก็มีวิธีออกแล้วดังนั้นว่าทางองค์การกระแดงแขวงนี้ได้มีการร่วมมือบอกเลยว่าประสานงานกับหน้ากับปกครองแขวงเมืองหรือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและเครือข่ายต่างๆแนวใดแด่บ่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเอกภาพและก็มีประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกเจ้า
5: เจ้าโอ้เวียดนามนี่ก็เป็นเวียดนามที่สำคัญหลายเนาะขาดบ่ได้เนาะเวียดนามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนาะจะเป็นประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเป็นหลักเนาะ
3: เจ้า
5: องค์การกระแดงแข่งคงสลีก็ได้ประสานงานย่านใกล้ชิดกับมนาการปกครองแขนเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงขั้นเมืองเนาะสองกองบัญชาการปปส.ปปส.แผนกสาธารณสุของค์การจัดตั้งภาคธุรกิจและเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อรับมือกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวางแผนและจัดสรรการช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างว่องไวถึงจุดและบ่ให้มีการซ้ำซ้อนพวกเขายึดหลักการคิดเรียกร่วมกันด้วยความโปร่งใสเป็นเอกภาพและยึดผลประโยชน์ของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญเพื่อให้ทุกคนช่วยเหลือสามารถสร้างผลประโยชน์ได้สูงสุดเนาะที่เขาช่วยเหลือกันพวกเราได้ยึดมั่นเหล่านั้นเจ้า
3: เจ้าเจ้าถึงสันวาสุดท้ายนี่ท่านเองในนามหัวหน้าองค์การกระแดงแข็งพงศรีเนาะท่านเองมีคำคิดคำเห็นอันใดมีคำกล่าวเตือนอันใดบ่อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนอยู่ทางแขวงพงศาลีก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยในฤดูฝนนี้แล้วก็มีอย่างใดอยากฝากถึงสังคมที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเรื่องงานมนุษยธรรมของการกระแดงเฮาเนาะ
5: เจ้าขอบใจเราข้าพเจ้าน้อมตามหน้าให้การกระแดงแข่งพงศาลีขอฝากถึงตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวแข่งคงสลีก็คือประชาชนและสังคมในระดับนั้นขอให้มีการติดตามเนาะข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกับมันเข้าพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการเดินทาง
3: จ้า
5: หลีกเลี่ยงการเดินทางเนาะผ่านพื้นที่ที่มีความเสี่ยงบ่อข้ามน้ำบ่อความน้ำบ่อนที่ไหลแห้งและการเตรียมแผนอุปโภคเนาะการเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าถ้าพบเหตุการณ์พบปกติหรือมีการเห็นผู้ประสบภัยเนาะประชีพพรแจ้งอำนาจกับบุคคลหรือองค์การกระแดงบ่อนที่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าช่วยเหลือย่านทันการทันเวลาพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าขอเชิญชวนเนาะบรรดาองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนภาคธุรกิจพนักงานรัฐกรทหารตำรวจของข้าในข้าและพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามมนุษยธรรมด้วยการบริจาคทรัพยากรต่างๆที่ท่านมีเนาะสนับสนุนกิจกรรมของกระแดงหรือสมัครเป็นอาสาสมัครเนาะด้านต่างๆช่วยกันในนาพื้นที่ของแข่งพวกตะลีของพวกเขาในแล้วหน่อยให้หลายขึ้น
3: เจ้า
5: เนาะทุกการให้การบอกว่าจะน้อยหรือหลายล้วนมีคุณค่าและสามารถช่วยชีวิตเนี่ยบรรเทาทุกเดือดร้อนความเดือดร้อนในแก่ผู้ประสบภัยได้เนาะสุดท้ายนี้การมีคำคิดคติของข้าพเจ้าวันนี้ขอจบไว้สักนิดก่อนขอคอนไซน์หน่อยให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีผลสำเร็จเกี่ยวข้าปลอดภัยจากทุกย่านแสดงความปลอบใจย่างจริงใจอีกครั้งหนึ่งมายังทีมงานรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้การติดตามรายการการมีคำคิดคำเห็นและให้โอกาสของการแสดงแก่กองตรีพวกเขามีคำคิดคำเห็นต่อเรื่องงานปฏิบัติที่สำคัญเนาะฟังยังยิ่งว่าจะได้รับการร่วมมือจากท่านตื่นเนาะขอบใจ
3: เจ้า
4: เจ้า
3: ทางรายการเพื่อมนุษยธรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวองค์การกระแดงแห่งชาติลาวขอแสดงความขอบใจท่านคําเปืองเบิงไซหัวหน้าองค์การกระแดงแข่งพงศาลีที่ท่านสละเวลาล้มกันในตอนเช้ามื้อนี้ก็เป็นการต่อสายหากันไกลเติบจากนครหลวงวิจันทร์หาแข่งพงศาลีพงศาลีมาที่นครหลวงวิจันทร์ขอบใจท่านหลายเสียละเวลาโอกาสของห่วงรายการโอกาสหน้าขอเชิญท่านร่วมรายการใหม่เจ้าโชคดีเจ้า
4: เจ้า
5: เป็นเดียวเจ้า
4: เจ้า เวียกงานขององค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวก็คือเวียกงานขององค์การกระแดงแขวงพงศาลีก็ยังดำเนินไปตลอดท่านผู้ฟังก็เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากเปียวพลอยโดยโอกาสผู้ที่ห่างไกลและก็ผู้ที่ประสบภัย
3: เจ้าของเฮาก็ยังมีพละบทบาทที่ต้องได้ช่วยเหลือสังคมแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะก่อนจะฟังเพลงนี่ก็อีกเครื่องนึงเนาะอันนี้ก็ทางโครงการร่วมมือมีและสร้างความดีความงามแก่สังคมนี่พวกเฮามาร่วมกันครับลาวโตโยต้าซูบิทเนาะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือดหนึ่งในโอกาสครบรอบ8ปีการบริจาคเลือดของลาวโตโยต้าซูบิทนี้เนาะเพิ่นกำหนดเวลานี่วันที่11เดือนสิงหาคม2026นี้อยู่ที่ศูนย์ทงกันคำเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่12อยู่ศูนย์สีโคตรตะบอง 8:30 นหา 12:00 นเนาะผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมในเทื่อนี้เพิ่นก็บ่ได้เลือกว่าต้องแม่นเฉพาะพนักงานโตโยต้าอันนี้แม่นโดยรวมเลยได
4: ้
3: บางเด
4: ือ
3: น2คนเฮาก็สิไปคือกัน
4: ไป
3: นะบริจาคได้ก็บริจาคบ่จ้างบ่ได้ก็สิไปเอาข้าวไปเบิ่งน้ําเพิ่นกิจกรรมเนาะขอเชิญชวนคนลาวทุกทั่วหน้าเลยไปร่วมกิจกรรมการบริจาคเลือดกับลาวโตโยต้าเนาะถ้าว่าท่านได้ลงทะเบียนท่านก็จะได้รับกิฟต์เซตเครื่องไส้ดีๆงามๆจากลาวโตโยต้าแล้วก็จะได้รับบัตรกินอาหารจากห้างอาหารดังอาหารญี่ปุ่น
4: เจ้า
3: เป็นอาหารญี่ปุ่นเด้
4: แม่นโอ้อยากไปเน
3: า
4: ะ
3: แม่นลาบก้อยคือบ้านเฮาเนาะอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าโตโยต้าแม่นยี่ห้อของญี่ปุ่นเด้เนาะอ
4: ัน
3: นี้จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเน
4: า
3: ะ
4: หรือว่ามีรายการนั้นจะโทรสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้เนาะเบอร์สายด่วนนี่ก็แม่น1400หรือ021253004 021253004
3: เจ้าเอาตอนนี้เฮาจะพักฟังเพลงน้อยนึงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ทางศูนย์กลางแน่ทางแขวงสารวันแน่ทางแขวงวิ่งจันแน่แล้วก็มีสาระนาฮู้ถ้าว่าท่านก็สิมีการตอบคำถามเอาเครื่องรางวัลจากทางรายการพวกเรา

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้มาฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆบกประจาจุดศูนย์กลางทั้งแขวงสารวันแล้วก็ทั้งแขวงมิ้งจันเน
4: า
3: ะ
4: จ้า
3: ทุกท่านได้ฟังในรายการของพวกเขาในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่ได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน51ครอบครัวท่านผู้ฟังอยู่ทางเมืองบริคันแขวงบริคำไซนำพาโดยท่านคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเครื่องที่นำมามอบนี่ก็มีเครื่องนุ่งห่มมีและเกิบซึ่งสิ่งของเหล่านี้บ่เพียงแต่ช่วยลดภาระภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้น
4: เจ้า
3: แต่ยังเป็นการส่งต่อความห่วงใยอนุรักษ
4: ์เจ้า
3: และเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่และให้กับประชาชน5บ้านรวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมดแม่น45ล้านกีบ
4: แม่นเจ้า
3: ส่วนอยู่ทางแขวงสารวันท่านผู้ฟังในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การกระแดงแขวงสารวันก็ได้มอบเครื่องเตาไฟประหยัดที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาแดงสาธารณสังคมยมเวียดนามจำนวนเกือบ 2,000 หน่วย
4: เจ้าม
3: ูลค่ากว่า 25,000 ดอลลาร์นะเพื่อไปช่วยเหลือให้แก่ประชาชนใน7บ้านอยู่เมืองสารวันแขวงสารวัน
4: เจ้าม
3: าที่แขวงเวียงจันทน์อาทิตย์ผ่านมานี้องค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ก็ได้รับเครื่องช่วยเหลือจากบริษัทลักเกอร์อินเตอร์โปรลาวจำกัดประเภทเครื่องนุ่งห่มจำนวน500ผืนท่านผู้ฟังมูลค่ากว่า51ล้านกีบ
4: เจ้า
3: หลายกว่า51ล้านกีบจากอันนี้ก็ได้ให้การช่วยเหลือแก่องค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์
4: แม่นแล้วอันนี้ก็คือข่าวข่าวทางศูนย์กลางและท้องถิ่นมาเว้าสู่มิตรรายการได้หาฟังนอกจากจะหาฟังผ่านทางรายการของเฮาแล้วมิตรรายการอย่าลืมไปติดตามที่เพจขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวอีกเติมท่านก็จะฮู้หน้าเวียกต่างๆและก็การเคลื่อนไหวทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นพวกเฮารวบรวมไว้ที่นั่นไปเบิ่งโลดพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาววันนี้มาให้สาระนะฮู้ให้ความฮู้มิตรรายการก่อนเนาะซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะเสนอในหัวข้อที่ว่า10ขั้นตอนเกี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับการรับมือภัยน้ำท่วมจะเฮ็ดแนวใดท่านผู้ฟัง1เพิ่นบอกว่าติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook บ่หรือว่าวิทยุโทรภาพโทรโคงซุ้มซน2แม่นให้ย้ายสิ่งของที่ว่าสำคัญไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยสิ่งสำคัญก็แม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านี่สำคัญเลย
3: แม่น
4: ล่ะแล้วก็3แม่นเกี่ยมเบอร์โทรฉุกเฉินบ่ว่าจะเป็นไฟฟ้าบ่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ากู้ภัยของกาแดงของเฮา1625 4แม่นเฮียนฮู้เส้นทางอพยพในที่ว่าปลอดภัยและก็ใกล้เคียงที่สุดท่านผู้ฟังเฮาต้องศึกษาค้นคว้าไว้ล่วงหน้าถ้าว่าเกิดฉุกเฉินมาเฮาจะไปทางใดเพราะว่าเวลาที่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินน่ะอดิศักดิ์คนมันจะขาดสติ
3: แม่นล่ะ
4: บ่ฮู้สิไปทางใดแหละเจ้า
3: บ่ฮู้สิเฮ็ดได๋มันบ่น้ํามันวาบขึ้นมาหรือมันไหลมาแต่ผู้นี
4: ่
3: น้ําสุไหลทางแหงบัดซี่น่ะโอ้อันตรายหลายเจ้า
4: แม่น
3: เกี่ยมต้องมีสติ
4: 5ท่านผู้ฟังเกี่ยมอาหารประเภทอาหารแห้งบ่น้ำดื่มยาปัวพยาธิและสิ่งของที่ว่าจำเป็นให้พร้อมเกี่ยมไว้โลดใส่กระเป๋าไว้ให้พร้อมเนาะรู้สึกว่าเขตเฮานี่มันเป็นเขตที่ว่ามีความเสี่ยงแหละเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะของฤดูฝนเด้
3: แม่ละน้ําท่วมปึ๊บหรือว่าน้ําปลาไหลสู้แห้งแบบซี่นี
4: ่
3: ไฟฟ้าหมดรถ
4: อ
3: ือจังซั่นเราต้องเกี่ยมพวกเทียนบ่ไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าสำรองบ
4: ่
3: สายโทรศัพท์บ่
4: แม่น
3: แต่ว่าถ้าว่ามันต้องมีทานอีกได้หั่นนะทานบางชนิดมันก็ต้องใช้ทานบางชนิดก็ใช้สายซา
4: เจ้าแล้วก็กะเกี่ยมกระเป๋าทรายเป๋าทรายอันไฮทรายใส่นะ
3: แม่ละ
4: เพื่อว่าตันทางน้ำที่จะไหลเข้าเฮือนของเฮาบ่แล้วก็ย้ายรถจักรรถใหญ่สัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกสนิทเลย
3: ถูกต้อง
4: แล้วก็ให้เบิ่งแยงลูกหลานของท่านบ่ให้เขาเจ้านั้นลงเล่นน้ำเด็กน้อยกับน้ำนี่น้ำมากแท้ๆเด้
3: มันเวลาน้ำท่วมมันนี่บ่ฮู้บ่ลึกบ่ตื้น
4: เจ้า
3: ตามบ่นำงูเหี่ยวเกี่ยวกระป๋อมสัตว์ให้สัตว์มีพิษ
4: สัตว์มีพิษหลาย
3: อันตราย
4: เจ้าข้อ10สุดท้ายท่านผู้ฟังศึกษาแผนการรับมือฉุกเฉินของชุมชนเดเนาะแล้วก็ประสานกับองค์การปกครองที่ว่ามีแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุฉุกเฉินเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดขึ้นเมื่อใดถ้าว่าเฮามีการประสานสมทบมีการติดตามเป็นประจำนี่นะเฮาก็จะมีความพร้อม
3: เจ้าท่านก็ขอบใจข้อมูลดีๆที่อนุรักษ์ได้เว้าให้มีรายการได้ฟังเนาะซึ่งข้อมูลนี้พวกเฮาก็ได้คัดมาจากเพจของเราพัฒนาหนังสือพิมพ์เราพัฒนาสันสักก็ถือว่าพวกเขาเกี่ยมความพร้อมทุกอย่างเลยคนอยู่ในตัวเมืองเองก็สิบ่มีปัญหาหลายโดยเฉพาะเขตอยู่ห่างไกลโชคดีเขตใกล้ใกล้ภูแบบสินะบ่ตีนภูแบบสิโอ้เดี๋ยวนี้บางเทื่อขี่รถไปนี่น้ำมันดินนะมันอมน้ำ
4: เนา
3: ะมันโดนมันคือกับเฮามาอันมาสิมังกับซ้ายนะเห็นบ่บาดมันย่อยลงบาดเดียวแล้วได
4: ้
3: อันนี้ถ้าบนใดที่ต้นไม้ถูกตัดมันบ่สามารถยึดก็หน้าดินได
4: ้
3: หินที่ฝังอยู่ในเขตนั้นเฮาบ่ฮู้มันน้อยใหญ่ซั่นใดเห็นข่าวต่างประเทศทับรถก็มีไหลกิ้งลงไปทับเฮือนสารประชาชนอยู่เขตลุ่มมันก็หลาย
4: เจ้า
3: อันนี้เป็นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกลาวเฮาเองก็ต้องได้เตรียมพร้อมความรับมือนี้คือกันดังที่ได้นำเสนอตอนท้ายรายการขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมประจำมื้อนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจเอื้อบ่ทองที่รับผิดชอบเรื่องเทคนิคส่วนรายการพวกเขามื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยอนุรักษ์ทีมงานพวกเขาทุกคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้าจึงกลับมาพบกันใหม่สบายดี
4: สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
1: เสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และครอบครัวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเสนอข้อมูลข่าวสารปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนี้มาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเป็นข่าวเอามาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อบอกลูกบอกหลานบ่ให้ไปพัวพันกับปัญหายาเสพติดหรือสิ่งเสพติดต่างๆท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้ผู้ที่ค้าขายยาเสพติดผู้เสพยาเสพติดผู้ส่งยาเสพติดและอื่นๆอีกซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของหลายๆคนแน่นอนแล้วหากว่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านโอกาสที่จะมานั่งกินข้าวกินน้ำโอกาสที่จะมาอยู่กับครอบครัวที่จะยิ้มจะหัวที่จะสร้างฝันดีๆให้กับตนเองและอนาคตนี่ก็ยากท่านผู้ฟังและสั้นให้ได้เข้าใจหลายขึ้นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะมื้อนี้นี่มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อมนี่วัยหนุ่มจำนวนบ่น้อยอยู่ในสังคมลาวของพวกเขานี่หันหน้ามาดื่มน้ำกระท่อมลักดื่มทั้งที่ว่ามันผิดกฎหมายมันผิดต่อระเบียบบ้านเมืองเพราะน้ำกระท่อมมันบ่ได้เฮ็ดให้คนนั้นเก่งเฮียนเก่งหาเงินเก่งแต่มันเฮ็ดให้เสียสุขภาพเฮ็ดให้เสียเงินเฮ็ดให้เสียโอกาสเฮ็ดให้สูญเสียสุขภาพทางด้านทางกายและก็สูญเสียโอกาสที่จะได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสูญเสียทางด้านการศึกษาเงินค้ำกำแก้ต่างๆมื้อนี้มีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อมนี้มาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารจากน้อยหนึ่งอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ถึงว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะปกส.แขวงเวียงจันทน์กักผู้ต้องหาพร้อมยึดยาบ้า 1,500 กิโลกรัมและยาไอซ์500กิโลกรัมท่านผู้ฟังซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่7เมษายน2026เวลา 10:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกจราจรแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปกส.แขวงเวียงจันทน์ได้ประสานกับกองบัญชาการปกส.เมืองกาซีดำเนินการกวดค้นรถหัวลากและหางลากยี่ห้อ FAW สีแดงหมายเลขทะเบียนบก5970หลวงน้ำทาพร้อมหางลากยี่ห้อCIMC หมายเลขทะเบียน5971อยู่จุดกวดกาบ้านหนองคำเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเท่าเยี่ยย่างอายุ27ปีอาชีพขับรถชาวบ้านนานานเมืองภูคุณแขวงหลวงพระบางแล้วก็ได้กวดสอบผ่านการกวดค้นในพื้นรถหางลากเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดถึกสุกเสื่องไว้ประกอบมียาบ้าจำนวน 2,500 แพ็คน้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัมยาไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมซึ่งคดีนี้ทางแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกส.แขวงเวียงจันทน์ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลผู้ร่วมขบวนการและนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายในขั้นต่อไปเห็นบ่จบซื่อๆชีวิตแทนที่สิมวนซืนตัดไปค่าขายยาเสพติดบ่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้มิตรรายการทุกคนจงเอาใจใส่อย่าไปลงเสือคนที่ฝากเครื่องบ่แบบสิเอ้าฝากอันนี้ฝากอันนั้นแน่ไปให้ผู้นั้นผู้นี้ก็ระวังคือกันเด้ฝากแล้วเฮาบ่ฮู้แม่นหยังอยู่ไหนหั่นสุดท้ายเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่กวดพบเขาบ่ได้ว่าไผมาฝากได้เนาะว่าของเจ้าก่อนและดำเนินคดีแล้วก็สืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปเห็นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้จึงอยากให้มีสติระวังตัวกับปัญหาเรื่องพวกแก๊งสแกมเมอร์ว่าเว็บพนันต่างๆนี่มันกับพัวพันกับปัญหายาเสพติดพอสมควรในท่านผู้ฟังเรื่องนี้นะก็ล่าสุดเนาะตำรวจบุกหังใหญ่แก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันสามารถกักตัวได้500กว่าคนอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ป้าทีโทพี่ลึกพี่โลเนาะ500คนป่านคนในบ้านนึงเลยวันที่18กรกฎาคม2026นี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกำลังป้องกันเคลื่อนที่ได้เข้ามั่งกลุ่มแก๊งเปิดให้บริการเว็บพนันออนไลน์และกลุ่มแก๊งซ่อโกงทรัพย์ทางโทรศัพท์และสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ อยู่ตึกอาคารไห่เซาเขตดงโพสีเมืองหาดไสฟองนครหลวงวิ่งจันทร์สามารถกักผู้ต้องหาได้500กว่าคนรวม4สัญชาติท่านผู้ฟังการเข้ามั่งกลุ่มแก๊งเว็บพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในครั้งนี้สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้589คนป้าที่ถูกบักหลายๆเนาะเป็นหญิงนี่309คนมี4สัญชาติท่านผู้ฟังในนี้สัญชาติไทย373คนหญิง198คนลาว199คนหญิง105คนเวียดนาม15คนหญิง4คนสัญชาติกัมพูชาอีก2คนพร้อมนี้ยังได้ยึดเครื่องของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1,517 หน่วยโน้ตบุ๊ก 4,000 กว่าหน่วยโทรศัพท์มือถือ 5,200 กว่าหน่วยเพื่อนำไปตรวจสอบและสืบสวนขยายผลต่อไปปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาหัวโปโตการและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองต่อไปอันนี้ก็สิมียาเสพติดเข้าไปพัวพันน้ำแหละท่านผู้ฟังบ่หน่อยก็หลายนอกปัญหาแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์ทั้งสื่อออนไลน์การพนันต่างๆก็ถือว่าเจ้าหน้าที่มั่งคดีได้ดีเนาะหลายเมืองในนครหลวงวิ่งจันทร์และก็แขวงต่างๆของประเทศลาวพวกเขาก็ถือว่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้หลายทันกวดมั่งส่งกับสืบสวนสอบสวนและอื่นๆอีกแล้วก็สมเชยเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่าเฮ็ดเวียกย่างหัดกลุ่มแล้วก็ปลอดภัยขยายผลไปเรื่อยๆจับกลุ่มแก๊งพวกสแกมเมอร์พวกเฮ็ดแนวบ่ดีอยู่ในศาสตร์บ้านเมืองของพวกเอาให้หมดไปเทื่อละน้อยเทื่อละน้อยอันนี้ก็ขอสมเชยเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเนาะฟังอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังในรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวยาบ้าล็อตใหญ่อีกแล้วผลว่าอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วยึดยาบ้าขนใส่ในรถฮุนไดว่าซั่น16ล้านเม็ดปะโทวันที่3กรกฎาคม2026นี้กองบัญชาการปกสเมืองต้นพึ่งสมทบกับกองบัญชาการปกสแขวงบ่อแก้วยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน64เป๋าเท่ากับ 8,000 หมัดเท่ากับ16ล้านเม็ดท่านผู้ฟังน้ำหนัก 1,600 กิโลกรัมรถฮุนไดเฮ็กซ์วันสีขาวจำนวน1คันมอบให้กองบัญชาการปกสแขวงดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลในขั้นต่อไปโอ้คิดแน่แต่ไปคิดค่าขายยาเสพติดยาเสพติดนอนอยู่ในวาระแห่งชาติซึ่งทุกคนห่วมเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยแก้ไขปัญหาให้หมดไปเทื่อละน้อยถึงบ่หมดไปเวลานี้แต่พวกเขาก็ต้องได้ห่วมแห่งห่วมใจกันได้ท่านผู้ฟังแม่นวาระแห่งชาติที่ว่าบ่อยากให้ลูกหลานเฮานี่ต้องไปพัวพันล้มพายตายจากป่วยจิตป่วยกายป่วยใจย้อนปัญหายาเสพติดนี้เฮาถ้าว่าบ่เอาใจใส่ลูกหลานไปพัวพันหนึ่งมันก็สิเสียคนนั่นแหละเสียเงินเสียบรรยากาศในครอบครัวเสียบุคลากรที่ดีเด่นในอนาคตเสียชาติบ้านเมืองและอื่นๆอีกทางภาครัฐก็แม่นเสียงบประมาณในการปราบปรามและก็ปัญหาต่างๆที่จะตามมาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็หยิบยกให้มีรายการได้ฟังเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงกลับมาลมกันใหม่ในรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยข้ากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าเมาเรื่องนี้มาย้ำใดก็แห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังออกอากาศทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็คือฮู้นำกันเนาะปัญหายาเสพติดทุกมื้อนี้สิให้มันเมิดไปนี่มันก็ยากแท้ๆแต่ปานนั้นหลายคนก็ยังขาดสติไปพัวพันไปลงเสื้อไปเสพไปค้าไปขายย้อนอยากรวยทางลัดสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ข้ามไปประเทศใกล้เคียงนี่ก็ถูกจับได้หลายคนได้นี่บ่ฮู้ว่าชีวิตสิเป็นจังได๋ชื่อดำเนินคดีแนวใดยาเฮ็ดนะอันนี้นี่ก็เว้าเตือนกันเรื่อยๆเรื่องจริงนี่มันบ่แม่นความฝันเนาะถ้าว่าถูกจับได้หลายทันก็คงจะได้หับเคาะที่หาโอกาสได้ยากที่จะกลับคืนมามีชีวิตอย่างมวลซื่นคือเก่าเนาะติดคุกติดตารางดำเนินคดีจักย้ำใดเพิ่นสิแก้จักย้ำใดจึงสิฮอดเพียรเฮาจักคังอยู่หั่นแหละคดีแต่ละคดีก็บ่แม่นน้อยๆในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีปัญหายาเสพติดนี่แฮงบ่มีไผอยากไปพัวพันบ่มีไผอยากไปใกล้มีพี่น้องคนใดที่อยากไปประกันเนาะผู้ที่ไปค้าขายยาเสพติดออกมาจากคุกจากตารางยากมันบ่มีไผไปพัวพันเนาะเป็นสิ่งที่อันตรายหลายท่านผู้ฟังปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติแต่ท่านผู้ฟังมันบ่แม่นว่าระดับน้อยๆได้ตัวนี้แล้วจึงว่าอยากให้มีรายการได้ใส่ใจตื่มเอาลูกเอาหลานห่างไกลจากปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นยาเสพติดประเภทต่างๆแหละยาบ้าบ่ยาฟินบ่เฮโรอีนบ่ยาสูบไฟฟ้าบ่น้ํากระท่อมบ่สารเสพติดชนิดอื่นๆอีกแม้กระทั่งสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายมันก็ยังทําลายเรื่องสุขภาพทําลายความหักความแพงสายใยครอบครัวสายใยหมู่เพื่อนเฮ็ดให้ตกเบี้ยตกงานเฮ็ดให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเป็นต้นแม่นนี่แหละสิ่งของมึนเมานี่เป็นเหล้าเป็นเบียร์ที่มีธาตุแอลกอฮอล์อยู่ในหั่นถึงมันบ่สูงแต่ว่าดื่มหลายจอกหลายทีดนไปดนไปมันก็เฮ็ดให้สุขภาพอ่อนเพลียเปียลอยแม่นบ่บางเทื่อดนๆดื่มเทื่อนึงแต่ว่าไปดื่มหลายแบบสิกับผลกระทบต่อระบบประสาทภาพเห็นผ่านมาหลายคนถ่ายคลิปครับรถใหญ่เจิดซ้ายเจิดขวาไปตําเอาคนกับบ่ฮู้จนว่ารถนี่ไปตําเอาต้นไม้ไปตําเอาเสาฟืนเสาไฟและอื่นๆอีกตําป้ายห้ามจุดต่างๆย้อนความมึนเมานี่อันนี้แม่นหับบ่ได้แท้ๆผิดที่สุดพฤติกรรมหลังการดื่มมันซอแสดงถึงความอันตรายแก่คนอื่นดื่มเมาแล้วนอนอยู่เฮือนก็สิแล้วไปเนาะส่วนหลายแม่นเอารถไปแล้วไผก็พอไผพอเราดิบัดดื่มเมาแล้วก็ขับรถมาเองสุดท้ายมันบ่ฮอดเฮือนเนาะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่เข้ากับเฮาเกิดมีปัญหาอันนี้ก็ว่าอยากให้มีรายการได้ใส่ใจตื่มเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจและเอาใจใส่น้ำกันเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะจักหน่อยเฮาจะมาเว้าสู่ฟังสาระน่าฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อมตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการตื่มอินเทอร์เน็ต

0: เอายกเสียวบ่เห็นกันโดนแล้วจักเต็มที่รถเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
1: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
0: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําขับรถยานอีหยังขับรถซื่อๆมามาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
1: แม่น
0: ยก
1: ๆ
0: เสียว
1: แม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล่มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
0: ฮะว่าแม่เล็กก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮาว่าสิกลับเองกันมานี่มาๆๆเสียวมา
1: ๆยอมยอมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนก่อนบ่

0: เมาแล้วขับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
1: กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังสาระนาฮู้เกี่ยวกับผลท้ายจากการดื่มน้ำกระท่อมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีรายการได้เข้าใจน้ำกันใบกระท่อมมีสารไมตราไจนินที่ออกฤทธิ์ต่อกดและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางการดื่มน้ำกระท่อมโดยเฉพาะแมนกันนำมาผสมกับยาแก้ไอน้ำอัดลมหรือสารเสพติดอื่นๆที่ห้องกันว่า 4x10 นี่นะเป็นอันตรายห้ายแหงต่อสุขภาพครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจอันที่1ผลท้ายและพฤติกรรมอาการแบบซ้ำเหื้อดื่มเป็นเวลาโดดนานกลุ่มที่ติดและดื่มน้ำกระท่อมติดต่อกันเป็นเวลาโดดนานจะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางกายและพฤติกรรมอย่างจะแจ้งอาการทั้งกายผิวพรรณค่ำดำผิวหนังโดยเฉพาะแมนบริเวณแก้มใบหน้าคอแขนและผิวบอลที่ถูกแสงแดดจะมีสีค่ำหรือเข้มขึ้นอย่างผิดปกติห่างกายสุดโทรมน้ำหนักลดลงเบื่ออาหารท้องสุอย่างหุนแหงย้อนสารในใบกระท่อมนี่เฮ็ดให้ลำไส้นี่บีบตัวซ่าปากแห้งคอแห้งท่านผู้ฟังระบบคุ้มกันและอวัยวะภายในตับและไตเฮ็ดเวียกนักเกินผิดปกติเฮ็ดให้ตับอักเสบและไขหลังเสื่อมโทรมนอนบ่หลับหรือนอนหลับก็บ่แจ่มพฤติกรรมและอาการทางประสาทอารมณ์ผิดปกติงุดงิดง่ายเคร่งเครียดใจโมโหมีอาการซึมเศร้าอารมณ์ปั่นป่วนไวติดยาและเสพติดหุนแหงถ้าบ่ได้ดื่มจะมีอาการขาดยาเซนปวดเมื่อยตามกระดูกและกล้ามเนื้อขี้มูกไหลท้องสุเหงื่อออกหลายสั่นและบ่มีแหงอาการทางจิตบุคคลที่ติดหุ่นแหงหรือผสมกับยาชนิดอื่นอาจเกิดอาการประสาทหลอนระแวงสงสัยหรือเห็นภาพหลอนผลให้ต่อครอบครัวท่านผู้ฟังครอบครัวแม่นดานทำอิฐที่จะได้รับผลกระทบอย่างหุ่นแหงความหุ่นแหงในครอบครัวเมื่อผู้ดื่มมีอาการงุดงิดอารมณ์ห้อนหรืออยู่ในระยะขาดยามักจะเกิดอาการพิษเถียงไส้อารมณ์และความหุนแหงต่อคู่ชีวิตลูกหรือพ่อแม่ในครอบครัวความสามัคคีในครอบครัวแตกแยกความเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจได้ลดลงเกิดความเข่งตึงแบบซ้ำๆในเฮือนเป็นแบบอย่างที่บ่ดีเด็กน้อยหรือเยาวชนในครอบครัวอาจมีพฤติกรรมเฮียนแบบเฮ็ดให้ปัญหาการติดสารเสพติดส่งไปต่อหาคนหุ่นหลังผลให้ต่อเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวสูญเสียรายรับในครอบครัวแน่นอนต้องเสียเงินค่าซื้อใบกระท่อมยาแก้อาการไอและส่วนผสมอื่นๆเป็นประจำทุกมื้อจากเงินน้อยจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในแต่ละเดือนประสิทธิภาพการเฮ็ดเวียกลดลงหรือเสียเวียกผู้ติดน้ำกระท่อมจะอ่อนเพลียบ่มีสติสุ่มใส่ในเวียกงานขาดเวียกเรื่อยๆหลายคนถูกปลดออกจากเวียกงานและบ่สามารถประกอบอาชีพได้ภาระค่าเบิ่งแยงและปินปัวเมื่อห่างกายสุดโทรมหรือเกิดพยาธิแทรกซ้อนจนว่าเป็นพยาธิตับไขหลังเสื่อมครอบครัวต้องได้แบกหับค่าใช้จ่ายในการเบิ่งแย้งรักษาและค่าใช้จ่ายยาแม่นสูงหลายหนี้สินเมื่อบ่มีรายได้แต่ต้องหาเงินมาซื้อดื่มมักจะนำไปถึงการกู้ยืมยืมเงินคนอื่นหรือเป็นหนี้สินในรูปแบบอื่นๆผลให้ต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยปัญหาอาชญากรรมเมื่อหาเงินมาซื้อสารเสพติดผู้ติดอาจพันตัวไปเป็นโจรเป็นขี้ลักปุ้นจี้สิงทรัพย์หรือพัวพันกับการค้าขายยาเสพติดชนิดอื่นๆอุบัติเหตุทางถนนการดื่มน้ำกระท่อมเฮ็ดให้การตอบสนองของประสาทซ่าลงเหงานอนมึนเมาการขับขี่พาหนะในสภาพนี้เป็นสาเหตุต้นต่อของการเกิดอุบัติเหตุที่หุนแหงสูญเสียทรัพยากรมนุษย์เยาวชนและวัยหนุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต้องหยุดการศึกษาหยุดการเฮ็ดเวียกภาระทางสังคมภาครัฐและสังคมต้องเสียงบประมาณและทรัพยากรหลายขึ้นในการปราบปรามบำบัดฟื้นฟูปิ้นปัวรักษาผู้ป่วยมาฟังคติเตือนใจท่านผู้ฟังน้ำกระท่อมบ่แมนสิ่งอวดเก่งหรือคานิยมที่เท่มันคือกับดักที่เกี่ยมทำลายทั้งสุขภาพอนาคตครอบครัวและเงินในกระเป๋าของท่านหยุดดื่มเพื่อชีวิตที่สดใสและครอบครัวที่มีความสุขทั้งหมดนั้นแม่นสาระนาฮู้ที่ทางรายการนำเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับผลให้จากการดื่มน้ำกระท่อม

มู่ผลท้ายแบบสิทธิ์ก็ยุดเศร้าซะเนาะวัยหนุ่มของพวกเขาบ่มีประโยชน์อย่างให้แก่ห่างกายบ่มีประโยชน์อย่างให้กับตนเองและครอบครัวซ้ําบ่นํามันจะเฮ็ดให้เฮาเสียเวียกเสียงานเสียผู้เสียคนเท่าไปแล้วคิดกินแดงแข็งใจเวลานี้ยังเตือนตัวเองทันที่จะห่างไกลกับปัญหานี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: เอลูกเฮาคือนานออกมาแท้ล่ะหงเฮียนก็เลิกเกือบ10นาทีแล้วนี่นะนักเฮียนที่เลิกออกมาก็บ่ฮู้ว่าลูกเฮาอยู่ในห้องหรือบ่ไอ้ครูดวงใจก็ยังบ่ทันลงมาเถื่อหรือเพิ่นบอกให้ลูกเฮาถ้าเมื่อพร้อมเพิ่นบ่มื้อนี้น่ะข้าประชุมมารับลูกทราบไป5นาทีถ้าเบิ่งต่อไปจักหน่อยก่อนสิพรอาจจะอยู่กับเอ้อครูก็เป็นได้โอ้แน่เอ้อครูดวงใจออกมาแล้วคือบ่เห็นลูกเฮาล่ะนางบ่เคยมือกับหมู่นอกจากเอ้อครูกับพ่อเท่านั้นเพิ่นลงมาแล้วก็ยิ้มให้เฮาก่อนจะหยุดยืนเพื่อทักทาย
1: คือว่ามาซาแท้ล่ะไอ้อนุภาพ
0: เจ้าแม่ล่ะเอ้อครูอายมาซา5นาทีเพราะว่าข้าประชุมเอ้บ้านนึงนี่น้องว่าสีพรเมื่อแล้วบ่แม่นว่า
1: ถึกแล้วไอ้อันสีพรละเมื่อกับแม่ของนางเลยล่ะ
0: เมื่อกับแม่มันเป็นไปได้ฟะนี่นะ
1: แม่นอย่างกันไอ้อนุภาพท่าทีของอ้ายแสดงออกมาน่ะหมายความว่าอ้ายบ่เชื่อแม่นบ่
0: อ้าวแล้วนอกจากอ้ายเชื่อได้ใดล่ะในเมื่อแม่ของสีพรบ่เคยมารับลูกเกือบ6เดือนแล้วได้แล้วเป็นหยังแล้วจึงคิดว่ามารับลูกในบึดหนึ่งยามเดียวจังซี่นะ
1: น้องก็บ่เข้าใจในเรื่องของพวกอ้ายเลยเด้เมื่อเห็นเพิ่นมาครอบแล้วก็มารับสีพรไปน้องก็บอกอ้ายตามนั่นแหละอ้ายบ่ต้องห่วงดอกป่านนี้คือสิฮอดเฮือนแล้วล่ะว่าแต่อ้ายเถาะพอมีเวลาให้น้องจะครึ่งชั่วโมงบ่เนาะ
0: ได้ที่ดวงใจเมื่อสีพรเมื่อกับแม่แล้วอ้ายก็บ่มีเวียกหยังทางอื่นอีกดอกน้องมีหยังที่จะเว้ากับอ้ายบ
1: ่ความจริงแล้วน้องอยากไปพบอ้ายอยู่เฮือนหลายเทื่อแต่โอกาสบ่อำนวยเมื่อมีโอกาสพบอ้ายเซนนี่แล้วก็อยากถือโอกาสนี้เว้ากับอ้ายเลยเชิญอ้ายไปร่วมกันอยู่ที่สโมสรดีกว่าเพื่อจะสะดวกในการสนทนากันเด้อ่ะเชิญอ้ายเลย
0: เจ้าเชิญติน้องดวงใจ
1: ทั้งหมดที่น้องเล่ามานี่นะมันเป็นอาการที่น้องสังเกตเห็นในตัวของสีพรซึ่งน้องเคยได้ถามนางหลายเทื่อแล้วแต่สีพรมีความคิดเกินอายุของนางหลายเท่าจึงเกิดความน้อยใจและมีผลสะท้อนเฮ็ดให้นางเฮียนตกต่ำอ้ายพอจะบอกน้องได้บ่ว่าเป็นหยังเอื้อจึงขาดการเอาใจใส่ตัวลูกคือแนวนี
0: ้อ้ายเองก็บ่เข้าใจคือกันได้ดวงใจและบางเทื่อสาเหตุนี้ก็อาจจะเกิดมาจากอ้ายก็ได้นี่นะ
1: เป็นหยังสาเหตุนี้จริงคิดว่าเกิดจากอ้ายเนาะ
0: เรื่องมันก็เอายาวได้ดวงใจมันเป็นเรื่องที่บ่ควรจะเกิดขึ้นและเป็นที่ละอายใจที่สุดเลยแต่เพื่อให้น้องฮู้สาเหตุแล้วก็หาซองทางช่วยลูกของอ้ายนั้นเพื่อว่าบ่ให้เป็นคือน้องเล่าสู่ฟังอ้ายจะเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดสู่น้องฟังซึ่งเรื่องต่างๆมันก็เป็นจังซี่

0: ถ้าหากเป็นคืออ้ายเว้ามานี่ก็แสดงว่าเอ้ยต้องการให้อ้ายเฮ็ดในทางที่บ่ถูกต้องเหรอติ
1: อ้ายผิดเพราะดวงใจที่บ่เฮ็ดคือเมียของอ้ายต้องการนะ
0: บ่ดอกอ้ายอนุภาพอ้ายเฮ็ดถูกต้องที่สุดแล้วที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์คือแนวนี้หากอ้ายถือวินัยประกอบกับเมียของอ้ายเป็นเส้นนี้แล้วผู้ที่จะได้รับผลสะท้อนก็คือศรีพรนั่นเอง
1: ถึงอย่างใดก็ดีอ้ายน่ะขอฝากศรีพรไว้ในความดูแลเบิ่งแยงของน้องได้เถาะเพราะว่าบางเทื่ออ้ายก็อาจจะติดเวียกหลายและอาจจะมารับลูกบ่ทันขอเพิ่นน้องช่วยเอานางเมื่อนําด้วย
0: เรื่องนี้อ้ายบ่ต้องเป็นห่วงดอกน้องจะเบิ่งแยงศรีพรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะน้องและอ้ายก็อยู่ใกล้กันมีหยังก็ควรได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: อ้ายขอขอบใจล่วงหน้าที่น้องน่ะจะเป็นภาระช่วยอีกแห่งหนึ่งอ้ายยังบ่ฮู้ว่าเรื่องต่างๆน่ะจะลงเอ่ยด้วยรูปการใดกันยังบ่ทันรู้จักเลย
0: คือจะบ่เป็นหยังดอกอ้ายอนุภาพการที่เพิ่นมารับศรีพรในมื้อนี้แสดงว่าเพิ่นเริ่มต้นเอาใจต่อครอบครัวแล้วบางเทื่อการไปเปิดหูเปิดตาทางนอกด้วยการไปค้าขายนั้นอาจจะเฮ็ดให้เพิ่นคิดหยังได้ก็มีได
1: ้ครอบครัวของอ้ายน่ะคือจะมีความสุขศรีพรก็คงจะมีความอบอุ่นหลายขึ้นหากว่าเมียของอ้ายเป็นคือดังน้องเว้ามานั่นน่ะ
0: เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาและมีความอดทนสมควรในอนุภาพสิ่งที่สำคัญก็คืออ้ายต้องเป็นคนนักแน่นทุนเทียงจะลงกระทำความผิดด้วยการตามใจนางนั่น
1: ขอบใจหลายที่น้องให้คำแนะนำแก่อ้ายในทางที่ดีเสียนี้บ่ว่าจะอยู่ในสภาพการนั้นใดก็ตามอ้ายจะบ่ทรยศต่อหน้าที่ของตนด้วยประการใดทั้งนั้น
0: ส่วนปัญหาของศรีพรนั้นคอยอ้ายสบายใจเถอะเมื่อน้องฮู้สาเหตุคือแนวนี้ศรีพรจะบ่ตกอยู่ในอาการคือผ่านมาแน่นอน
1: ขอให้น้องจงประสบผลสำเร็จเถอะดวงใจ

0: ป็นอะไรลูกแม่เครื่องนุ่งที่แม่ซื้อให้ดีนางามหรือบอลาเจ้างามอีหลีได้แม่เอ๊ะป่านใดพ่อสิมาเนาะอยากให้พ่อเบิ่งได้แท้ล่ะพ่อต้องดีใจเป็นพิเศษได้ที่แม่ไปหาลูกและก็พาไปซื้อเครื่องตั้ง3สุดแบบนี้นะแม่ต้องเฮ็ดเวียแข่งกับเวลาเพื่อหาเงินมาให้ลูกเรียนและก็ช่วยพ่อบ่ให้เมื่อยหลายจังได้ล่ะลูกอย่าน้อยใจเด้อที่แม่บ่ได้มาเฮือนถึกเวลาที่ผ่านมานั่นนะลูกกะคิดน้อยใจอยู่ได้แม่แต่พ่อบอกว่าแม่ต้องเฮ็ดเวียแข่งกับเวลาจึงบ่ค่อยมีเวลากลับมาเฮือนคือผู้อื่นทุกคืนพ่อก็ต้องถามแม่จนว่าดึกดิจึงเข้านอนนะแม่ฮุละลาศรีพรพ่อเป็นคนดีหลายลูกต้องเสื่อฟังพ่อเด้อเรื่องอื่นลูกบ่ต้องเป็นห่วงดอกเอาใจใส่ต่อการเรียนเท่านั้นแม่ก็ดีใจแล้วล่ะจากนี้ต่อไปแม่จะมาเฮือนเป็นปกติเพื่อแต่งยุคว่ากินให้กับพ่อและกับลูกถ้าพอได้เงินเดือนเท่ากับไปกินของหวานพร้อมๆกันคือพอพาลูกไปนั่นล่ะ
1: ฮ้องพอเว้าสุเมฟังแม่นบ
0: ่ถึกแล้วล่ะลูกพ่อยังเว้าว่าลูกนั้นน้อยใจที่แม่คนอื่นป้อนน้ำหวานให้ลูกลูกเสียใจแม่นบ่ล่ะ
1: แม่นแท้ได้แม่ตอนนั้นลูกคิดว่าบ่มีแม่คือเขาแล้วเพราะแม่บ่เคยมาเฮือนเลยแม่สิมีเวลาบ่ล่ะที่จะไปกับลูกคือเว้ามานั่นนะ
0: ต้องมีละบ่สิพรพอเดี๋ยวนี้แม่ให้เรียกอยู่บนใหม่ละเด้เจ้านายของแม่อนุญาตให้แม่นะมาแต่งกินในตอนเที่ยงและก็กลับมาเฮือนตั้งแต่เวรใด
1: ลูกดีใจแท้ๆล่ะที่แม่จะมีเวลาเซนนี่นะในผ่านมานั้นพอต้องแต่งกินเองไปตลาดเองทุกอย่างลูกอีดูตนพ่อแท้ๆล่ะ
0: บัดนี้พ่อของลูกจะบ่ลำบากอีกแล้วล่ะทุกอย่างในเฮือนในซันแม่นเป็นภาระของแม่เองพ่อของลูกมีหน้าที่ไปการลูกมีหน้าที่เฮียนให้เก่งเท่านั้นล่ะ
1: ลูกจะได้หาความอบอุ่นอยู่แล้วบัดนี้นะหมู่เพื่อนก็สิบ่ได้เว้าให้ลูกว่าลูกบ่มีแม่อีก
0: เอ๊พี่ยังเขาจึงเว้าให้ลูกแบบนั้นล่ะ
1: เขาคือสิเห็นลูกนะไปน้ำแต่พ่อบ่เคยเห็นแม่จักเทื่อแปลกแท้ๆล่ะเป็นยังพ่อจึงมาซากกว่าทุกมื้อเนาะหรือว่าแวะไปตลาดอยู่บ่คือสิบ่แม่นติพ่อๆก็เกรียมอาหารไว้ตั้งแต่เช้าพุ่นแล้วนี่นา
0: พ่ออาจจะคาเวียกอยู่โครงการก็เป็นได้เด้ลูก
1: ถึงจะคาเวียกซ้ำใดพ่อก็ต้องมาหาลูกและกินข้าวกับลูกถูกลูกคาบได้แม่หรือเพื่อนฮู้ว่าแม่ไปหาลูกแล้วก็เลยไปเวียกต่อบ่
0: อาจจะเป็นไปได้ได้สีพรก็ยาเพิ่นเถาะนะลูกเมื่อเพิ่นคาเวียกแล้วก็ยาเพิ่นเถาะแต่นั่นแต่เพิ่นก็ต้องมาแน่นอนคือสิขาเวียกแล้วก็เลิกการสวยนั่นเองถ้าเมื่อใดพอเลิกการสวยได้ล่ะลูกมากับไผเนาะ
1: ทำอิดลูกก็มากับหมู่ได้แม่แต่พอเอื้อยครูดวงใจหู้เส้นนั้นเพิ่นเลยให้ลูกมางานพร้อมกับเพิ่น
0: เอื้อยครูดวงใจที่อยู่แปะเฮือนของลุงคำแพงหั่นบ่
1: เจ้าถึกแล้วแม่เพิ่นดีแท้ๆได
0: ้ฟังความเพิ่นหั่นล่ะลูก

0: พอเฮาก้าวขึ้นเฮือนมาก็ได้กินอาหารที่กำลังปรุงแต่งอยู่ต่อไฟเลียวไปทั่วบริเวณเฮือนค่ายคือว่าเฮาและมาลีน่ะหากก็แต่งดองกันได้เพียง 2-3 เดือนพอเครื่องของทุกอย่างถูกจัดวางให้เป็นระเบียบเหมือนครั้งนั้นบ่มีผิดเลยละอองดินที่เคยมีอยู่พื้นเฮือนเกือบทุกมือถูกเช็ดถูให้สะอาดงามตาเสื้อผ้าที่เปลี่ยนออกและก็ห้อยไว้ทุกๆเช้าถูกเปลี่ยนไว้อยู่ในกระตาซักจนหมดโถดอกไม้ที่ถูกปาไว้ให้เป่าวังย้อนหาเวลายากก็ได้ถูกประดับประดาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเฮาคิดบ่ออกเลยว่าเป็นหยังเหตุการณ์มันถึงได้เปลี่ยนไปอย่างไวว้าซินี้ทั้งๆที่มื้อก่อนนั้นเฮาและมารียังบ่สามารถที่จะเข้ากันได้เถื่อหรือว่ามันจะเป็นคือคู่ดวงใจเดวอลนั่นบ่ถ้าเป็นฉะนั้นก็นับว่าเป็นบุญหรือว่าโชคของเฮาพร้อมด้วยลูกที่จะได้มีความสงบและอบอุ่นคือกันกับครอบครัวอื่นๆเขาเฮาแนมไปทางลูกที่ยืนกอดอกยิ้มให้เฮาก่อนแล้วด้วยความประหลาดใจเพราะว่าอาภรณ์ที่ลูกสวมแสนั้นมันใหม่ทั้งสิ้นและก็เสื้ออยู่ข้อแขนของลูกก็มีประลักเงินซึ่งถ้าดาบผิดคงมีน้ำหนัก 2-3 บาทสวมอยู่มารีนั่งยิ้มอยู่ถึงต่างใหม่ที่มีอยู่2โต๊ะเพื่อรับแขกโดยมีเครื่องนุ่งใหม่ๆจำนวนหนึ่งวางอยู่ข้างๆของนางแขนทั้งสองข้างประดับด้วยสายแขนคำเบื้องละเส้นซึ่งคาดว่าคงแม่นเส้นละ2บาทและส่วนอยู่หน้าอึกของนางมีสายคอแขวนกี้หูบนางกวักเหลื่อมคำแขนอยู่ความแตกต่างของนางทั้งหมดนี้มันเป็นข้อคิดอย่างนักหน่วงของเฮาเพราะบ่เข้าใจว่านางกำลังจะเฮ็ดหยังกันแท้และทรัพย์สมบัติที่เฮาเห็นอยู่นี้มันได้มาด้วยวิธีใดสีพรอย่างมาใกล้ๆเฮาแล้วปิ่นอ้อมตัวเองก่อนจะเงยหน้าขึ้นเว้ากับเฮา
1: ลูกงามบ่พ
0: อง ามงามหลายได้สีพรลูก
1: นี่นะแม่มาลีไปหาลูกอยู่โรงเรียนแล้วพาลูกไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดหลายอย่างได้นี่พอเห็นอันนี้บ
0: ่
1: เออๆพอลูกได้ประหลาดนําอีกเด้อเบิ่งแม่ไห้ของพ่อก็มีเครื่องคือกันได้นี่นาสิบอกให้เด้อไอ้ลองใส่เบิ่งดูพอดีบ่ล่ะคิดว่าคือสิพอดีอยู่ดอกพอไอ้ก็ยังคือเก่าบ่ตุ้ยแล้วก็บ่จ่อยเลยไปเปลี่ยนอยู่ในห้องตีน้องเกศใส่คอให้
0: มาลีน้องได้เครื่องแล้วนี่เนี่ยมาด้วยวิธีใดเนาะ
1: นี่อย่าเบิ่งน้องแบบนั้นตีฮับห้องได้ว่าน้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะการที่น้องออกจากเฮือนแต่เช้าแล้วก็กลับมาเฮือนในตอนดึกก็ย้อนอยากได้สิ่งเหล่านี้ล่ะนี่เด้สิ่งนี้เองอย่าเฝ้าถามอย่างน้องเถื่อเด้อเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็มากินข้าวซะก่อนน้องจะเว้าสู่ฟังดอกลูกจะหิวข้าวแล้วได
0: ้น้องลืมไปแล้วติว่าทุกเทื่อที่อ้ายมาฮอดเฮือนน่ะก็ต้องได้อาบน้ำก่อนน่ะ
1: นี่น้องบ่ลืมดอกไอ้อนุภาพไปสิตีอาบน้ำแล้วก็ใส่เครื่องใหม่เลยเด้อน้องและลูกจะทามาตีน้องจะใส่ใส่คอนี่ให้ก่อนนะ
0: ฝ้าควันก็ได้นี่นามารีให้อ้ายฮู้ละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเครื่องเหล่านี้ก่อนเถาะเพราะว่าอ้ายจะใส่มันตามความต้องการของน้องทันที
1: อ้ายบ่เสือน้องแม่นบ
0: ่เรื่องเสือนั้นอ้ายเสือน้องอยู่เสมอได้แต่มันไวเกินไปที่อ้ายยังคาดบ่ถึงว่ามันเป็นหยังจึงพลิกปี้นอย่างว่องไวเสียนี้อ้ายขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วจึงคอยล้มกันเนาะเมื่อพาลูกกินข้าวแล้วนะ
1: ก็ได้น้องสิแต่งพระข้าวทาเด
0: ้อโอสาท่าพอบ่หนึ่งเด้อลูกเด้อ
1: เจ้ายังคงอยู่ในอุดมคติเดิมอย่างบ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนาะถึงได้ก็ตามเฮาต้องพยายามบ่แสดงออกอาการใดๆมาทั้งนั้นถ้าบ่ดังนั้นแผนการทุกอย่างก็ต้องล่มละลายทันที

0: มาลีกลับมาแต่ส่งลูกแล้วนางซื้อหมักใหม่มา2ถุงซึ่งล้วนแต่แม่นสิ่งที่เฮาหมักทั้งนั้นแสดงว่านางยังจีคมหลังได้ดีสมควรนางจัดแจงเอาหมักใหม่ใส่จานแล้วก็นำมาวางอยู่ต่อหน้าเฮาจากนั้นก็จับหน่วยหนึ่งขึ้นมาปอกแล้วกันยิ้มมาให้พร้อมหอยยิ้มที่สดชื่นถึงอย่างนั้นก็ดีเฮายังเห็นบางอย่างที่เสื่องซ่อนไว้ในหอยยิ้มนั้นค่ายคือว่ามันจะเตือนให้เฮาอย่าเผลอตัวเพราะเหตุการณ์มันผันแปรไปอย่างบ่คาดคิดมาก่อนละครฉากนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยหอยยิ้มแล้วก็อวสานลงด้วยหยดน้ำตาและความแค้นอย่างแสนสาหัสก็ได้เฮาจึงคำเตือนหนึ่งได้ว่ามิตรหรือศัตรูมันเริ่มต้นอยู่เฮือนนี่เอง
1: ไอ้กินหมากไม้นี่ไปเรื่อยๆน้องจะเป็นคนปอกให้แล้วก็เว้าเรื่องต่างๆซวยฟังมีอย่างที่อ้ายคงใจก็เว้าได้เลยเด้อตกลงเนาะ
0: อ้ายฟังอยู่แล้วล่ะมารี
1: อ้ายคงจะแปลกใจเนาะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องอย่างไวหวาเซนนี่นะ
0: แน่นอนมารีถ้าสมมุติว่าเป็นการจู่โจมแล้วก็แม่นสนิทที่เอิ้นว่าสายฝ่ายแมบจนว่าฝ่ายกงกันข้ามนี่ตั้งตัวบ่ติดพุ่นล่ะขนาดอ้ายผู้ที่ว่าทุนเที่ยงที่สุดแล้วยังสำนี่คนอื่นน่ะมันจะสำใดในเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงไวเซนนี่น่ะ
1: น้องเองก็บ่เชื่อดอกว่าโซกจะแลนเข้าหาอย่างไวว้าเซนนี่น่ะหมู่ของน้องที่ค้าขายน้ำกันเห็นว่าน้องคือจะบ่มีสินสตาทีจะหากินด้วยกันติดต่อคนไปซื้อแล้วก็ขายคำเพื่อกินส่วนแบ่งเซนนี่ทุกๆมื้อแล้วก็เขาจึงไปเฝ้ากับญาติพี่น้องที่มีห้านขายเครื่องอยู่ตามตลาดต่างๆเพื่อฝากให้น้องเขาเฮ็ดเวียกนำบังเอิญห้านหนึ่งต้องการคนอยู่แล้วยิ่งฮู้ว่าเป็นเมียของนายตำรวจคือจะซื้อสัตว์ต่อเขาน้องจึงได้เฮ็ดเวียกตั้งเต็มเมื่อวานนี่พูดได
0: ้ได้เห็ดเวียกวานนี่แล้วมื้อนี้มีเงินซื้อคำตั้งหลายบาทมันเป็นไปได้เนี่ยใดนี่นะ
1: เฮ้ยฟังน้องก่อนตีไออนุภาพห้านที่วานนี่นะเป็นห้านใหญ่สมควรแขกคนเข้าไปอุดหนุนนับเป็นพันๆแต่ละมือซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ดีมีเงินกันทั้งนั้นเพื่อบ่ให้เสียค่านิยมในห้านระดับผู้ที่มีเงินทั้งหลายคนหับใส่บริการก็ต้องพอเบิ่งพอเยงในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับเอหมู่ของน้องจึงเสนอเบิกเงินก่อนเฮกเพื่อว่าให้น้องไปซื้อเครื่องของเรานี่เหมือนน้องได้ไอ้ก็ต้องได้คือกันน้องจึงขอเบิกเต็มปีหนึ่งเลยน้องเบิกมาล้านสองผู้ใด
0: บ่เป็นตาหน้าเสือเลยว่าจะมีนายจ้างที่ดีเซนนี่นะลงเหลืออยู่หากก็เข้าเฮ็ดเวียกมือเดียวก็ได้รับความไว้วางใจถึงขั้นให้ได้เบิกเงินล้านกว่ากี่พุ่น
1: การเสื้อถือนี้แม่นข้าเจ้าเสื้อหมูของน้องพุ่นดอกพอเล่าเอาใบตาดินไปไว้กับเขาแต่ป่านนั้นเจ้าของฮันยังส่งคืนได้คือสิแม่นเขาเสื้อถือหมูของน้องมาแล้วนั่นล่ะ
0: ขั้นสั้นเขาให้เงินเดือนน้องเท่าไหร่ล่ะมารี
1: เพิ่นบอกว่าคันธมิตรนี้ให้น้อง 100,000 ก่อนหากบ่มีปัญหาอีหยังหรือกิจการของเพิ่นดีขึ้นกว่านี้เพิ่นสิเพิ่มให้น้องอีกใด
0: อัตราค่าแรงงานนี่สูงเหลือเสือเนาะมีหน่อยคนใดที่เห็นคุณค่าของแรงงานนะ
1: น้องก็บ่อยากเสือดอกว่าเพิ่นสิใจดีคือหมู่น้องเว้ามานั่นน่ะแต่เมื่อได้ไปสัมผัสกับตัวจริงแล้วจึงฮู้ว่าทุกอย่างเป็นเช่นนั้นแท้ๆนี่นะ
0: แล้วเงินไขในการใส่แทนคืนได้ล่ะ
1: เพิ่นบอกว่าแล้วแต่น้องหากอยากให้หมดไวก็ให้ตัดหลายถ้าอยากให้ซ่าก็ตัดหน่อยว่าซั่นเด้
0: อันนี้แห้งบ่เป็นตานาเสือเลยแล้วก็ขอสะดวกของน้องเด้มีหยังที่ได้รับจากเพิ่นได้ล่ะอ้ายหมายถึงการไปมานี่เองล่ะ
1: เรื่องนี้ไอ้หายห่วงได้เลยพอปฏิบัติตามเวลาราชการทุกอย่าง
0: หมายความว่าตอนสวยเลิก 11:30 นหรือ 12:00 นแล้วก็ตอนบ่ายเลิก 4:30 นหรือ 5:00 นจังซั่นบ่
1: เป็นหลายๆอนุภาพฤดูฮ้อนฤดูหนาวแม่นเข้าและเลิกเวียคือกันกับเฉพาะพนักงานนั่นล่ะน้องน่ะดีใจได้ที่จะได้กลับมาบวรบัดเฮือนซานบ้านซองเลยกะได้เบิ่งเยียงลูกเต้าพอผ่านมาได้4 5เดือนนี้น้องน่ะบกพร่องต่อครอบครัวที่สุดเลย
0: อ้ายบ่ได้ถือว่ามันเป็นการบกพร่องของน้องดอกมาลีน้องเฮ็ดไปก็เพื่อว่าเป็นการดินหนจึงได้มาคือมื้อนี้เองนะ
1: อ้ายน่ะเข้าใจถึงแล้วล่ะน้องดินหนเพื่อให้มีมื้อนี้นั่นล่ะบัดนี้น้องก็ได้มันสมใจและก็ดังที่น้องตั้งใจเอาไว้แล้วไผจะมาแนวใดในผ่านมานั้นน้องบ่ถือดอกพอคิดไปแล้วก็คือความของเขาเจ้าอยู่แต่ถ้าหากเขาเจ้าความจริงเสียนี่ทุกคนจะเข้าใจน้องเองสำหรับอ้ายนั้นน้องคิดว่าคือสิบ่แหนมเบิ่งน้องในทางที่บ่ดีติเนาะ
0: บ่ดอกมาลีอ้ายมีอุดมคติอยู่ว่าไผเฮ็ดหยังไว้จะเป็นดังเอาไปตองห่อคนไฟนั่นเองล่ะแล้วกะซั่นฮั่นที่น้องว่านี่เด้เพิ่นขายเครื่องประเภทใดเนาะ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์เพลงคำหักไกสอนวิสัญญาราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

กันเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีเป็นหักแฟนรายการเมื่อทุกทานขอยินดีต้อนรับประดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเจ้าเนาะท่านผู้ฟังมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกงกันกับวันอาทิตย์วันที่2เดือนสิงหา2026นั่นเองก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนมาพบกันกับรายการของพวกเฮาเนาะรายการฟังข่าวเราเรื่องจากมศดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเปาพิรวงซึ่งว่าจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้มานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกัน1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไปเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นจนไปฮอดเวลา 12:00 นก่อนรายการข่าวพักเที่ยงมาพบกันในมื้อนี้ก็มีหลากหลายข่าวกันเลยเนาะซึ่งในระยะทําอิฐนี้เฮามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของกิจกรรมที่เพิ่นหาก็ได้จัดไปวางบทมานี่นั่นก็คือในวันที่27กรกฎาคม2026ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เปิดสูตรฝึกอบรมในหัวข้อการพัฒนากิจกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโครงการเข้าร่วมเนาะโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของโครงการครั้งนี้ของทางศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพีระวงศ์ของผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีทานโรแมนคุณนิฟอุปทูตประเทศเอียร์แลนด์ทานปริญญาเอกเหงียนทีแองทูผู้อำนวยการค้นคว้าอาซีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามพร้อมกันนั้นก็ยังมีทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกซูซีจาวินผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมมหาวิทยาลัยดูบินซึ่งกองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้แมนมีพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้เข้าร่วมจำนวน60กว่าทานจาก13คณะวิชากองประชุมฝึกอบรมดังกล่าวเนาะได้ดำเนินไปเป็นเวลา5วันนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่27หาวันที่31กรกฎาคม2026ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยดูบินประเทศเอียร์แลนด์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามภายใต้การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเฮ็ดเวียกเป็นทีมการออกแบบความคิดการวิเคราะห์ปัญหาทักษะการนำเสนอและพัฒนาแนวความคิดผู้ประกอบการนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและเก็บข้อมูลตัวจริงเกี่ยวกับปัญหาสังคมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องเรียนและซอกวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์เจ้าเนาะและอีกหนึ่งข่าวที่คณะนำของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกและเยี่ยมยามอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือในระยะวันที่23หา24กรกฎาคม2026ที่ผ่านมาท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพีระวงศ์ห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งที่17Asian University Rector Meeting และกองประชุมครั้งที่41 AUN Board of Tutin ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งกองประชุมดังกล่าวเป็นกองประชุมประจำปีซึ่งผู้อำนวยการใหญ่และคณะนำต่างหน้าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือว่าAsian University Network หรือว่า AUN และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งท้าทายทิศทางการร่วมมือในตอนหน้าในคะแนนการศึกษาชั้นสูงสำหรับปี2026กองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือภายใต้หัวข้อส่งเสริมความก้าวหน้าการศึกษาชั้นสูงในอาเซียนและการนำพาโดยเอานักศึกษาเป็นใจกลางสำหรับยุคในโลกโลกาภิวัตน์ซึ่งได้ลงเลิกใน3หัวข้อดังนี้
1แม่นการนำพาและการบริหารจัดการที่เอานักศึกษาเป็นใจกลางสร้างความเข้มแข็งให้นักศึกษาเริ่มแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและทักษะในอนาคต2การหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และทักษะในอนาคต3ชีวิตการเป็นอยู่ของนักศึกษาการมีส่วนร่วมความสำเร็จรอบด้านของนักศึกษาและความเสมอภาพในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์กองประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนการหันเป็นดิจิตอลอยู่สถาบันการศึกษาภายในประเทศลาวและเสนอให้มีการแบ่งปันประสบการณ์หรือกรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในต่างประเทศให้หลายขึ้นเกี่ยวกับการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสถานการศึกษาชั้นสูงนอกจากนี้คณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมในกองประชุมโดยเฉพาะเป็นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและหัดเน้นสายพหุพันธุ์ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เข้าเป็นสมาชิก AUN เริ่มแต่ปี1997เป็นต้นมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้พัฒนาปรับปรุงและขยายเวียกงานการร่วมมือต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของตนให้เทียบกับภาคพื้นและสากลปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เน้นหนักการร่วมมือกับต่างประเทศใน5ขงเขตใหญ่คือ 1. แลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูอาจารย์ 2. การค้นคั่วร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 3. การร่วมมือจัดกล่องประชุมวิชาการ 4. การแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการและอุปกรณ์การศึกษาต่างๆและ 5. เป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมเจ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็น2ข่าวสำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่โฆษกได้นำเอามาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยนึงจะได้นำพาบรรณาธิการนี้รับฟังเสียงเพลงอันมวลๆจากทางรายการของพวกเขาจัก1หรือ2เสียงเพลงอย่าฟ้าเปลี่ยนขึ้นไปสายเพราะว่าระยะหน้านี้ยังมีประสาสัมพันธ์ดีๆรวมไปถึงแจ้งการเกี่ยวกับการสอบสิงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติมานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังแล้วกลับมาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

ชาวท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับส่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับประธานได้หับฟังกันในมือผักผ่อนดีๆแบบนี้กลับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งระยะนี้เขาจะมาหับฟังอีก1ข่าว1กิจกรรมที่ได้สำเร็จไปเนาะและกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือ3องค์การจัดตั้งมหาชนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติภายใต้โครงการแบ่งปันปื้มให้น้องอานได้มอบสีท้าอาคารภายในภายนอกมูลค่า 25,412,000 กีบให้แก่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิตในวันที่31กรกฎาคม2026โดยการมอบของโดยต่างหน้าการมอบครั้งนี้ของทานนางนิวันสายนวงเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มหักฐานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจพร้อมด้วยคณะและหับโดยทานนางพรศรีอรอินผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สาธิตซึ่งสี่ที่ถูกนำมามอบในครั้งนี้แม้จะถูกนำไส้มาปรับปรุงอาคารของโรงเรียนตึก3ชั้น1หลังเพื่อทาสีคืนใหม่ภายในและก็ภายนอกซึ่งว่าจะมีครูอาจารย์และอาสาสมัครจากโครงการแบ่งปันปื้มให้น้องอานร่วมกับน้องนักศึกษาอาสาสมัครจากหน่วยงานให้คำแนะแนวทางด้านอาชีพหรือว่า CCO นั้นเนาะสมทบกำลังแห่งในการปรับปรุงอาคารหรือว่าทาสีคืนใหม่อาคารเรียนของโรงเรียนมศสาธิตในครั้งนี้นั่นเองซึ่งว่าในกิจกรรมทาสีคืนใหม่นี้ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งว่ามื้อนี้ก็ยังดำเนินอยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางเบื้องของ3องค์การจัดตั้งมหาชนของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจบ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของสาวนุ่มกับมาบานเมหญิงเพิ่นได้ร่วมกันจัดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเอง

และอีกหนึ่งข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ได้ก็คือยับโจโมเข้ามาแล้วเนาะบรรดาท่านที่กำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ประจำศึกษา 2026-2027 นั่นเองซึ่งในตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาตลอดเดือนกรกฎพวกเขาก็ได้มีการจัดการแนะนำเกี่ยวกับสายการเรียนเนาะภายใต้โครงการห่วมมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์ซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ก็สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งว่าในกิจกรรมตัวนี้เนาะก็มีหลายรายการกิจกรรมย่อยซึ่งหนึ่งในหั่นก็แม่นการเสื้อเซินเอาบรรดาตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆมาห่วมโอ้ลมในรายการของพวกเขาเพื่อแนะนำสายการเรียนรวมไปถึงกิจกรรมที่พาน้องๆมัธยมตอนปลายเนาะบ่ว่าจะเป็นสั้นม.6 ม.7 ได้ห่วมขบวนทัศนศึกษาเพื่อไปเยี่ยมสมไปเยี่ยมยามคณะวิชาต่างๆทั้งหมด13คณะวิชาซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้สำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นเพื่อได้เฮ็ดให้ผู้ที่กำลังจบการศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายโดยเฉพาะน้องๆม.7 หรือผู้ที่ว่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้ฮู้จักเลิกเซิงขึ้นเนาะเพราะว่าจะได้ลงไปสถานที่ตัวจริงไปเบิ่งห้องทดลองไปเบิ่งห้องเฮียนไปเบิ่งสภาพแวดล้อมตัวจริงของคณะวิชาต่างๆซึ่งว่าผลตอบรับของโครงการในครั้งนี้ก็ถือว่ามีนักเฮียนเข้าร่วมเพื่อไปทัศนศึกษาคณะวิชาต่างๆนี้หลายกว่า80คนนั่นเองและพร้อมกันนั้นโครงการดีๆแบบนี้ก็ขาดบ่ได้ผู้สนับสนุนใจดีเนาะจากบรรดาห้างห้านบริษัทนิติบุคคลและองค์กรต่างๆนั่นเองเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้สิ้นสุดไปแล้วเนาะแล้วมาลุ้นน้ำกันว่าปีหน้าโครงการดีๆแบบนี้จะมีอีกบ่เนาะแต่ว่าก็ยังให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกต่อไปหลายๆปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอยากเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมไปถึงน้องๆที่ว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนั่นเองเนาะและมาก้าวเข้าสู่การสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2026-2027 นี้ก็ถือว่าการสอบเสียงของเพิ่นแมนจะได้จัดขึ้นในวันเสาร์วันที่8สิงหา2026นี้เนาะซึ่งว่าการสอบเสียงก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการสอบเสียงเนาะเสียงมือเดียวกันเด้อเนาะนั่นก็คือกลุ่ม A สายธรรมศาสตร์และกลุ่ม B สายสังคมซึ่งเวียนวันเวลาสอบเสียงนี้ในตอนเช้าเนาะของกลุ่ม A นี่เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.สอบเสียงคณิตศาสตร์สาย A เนาะและกับฟิสิกส์ศาสตร์ส่วนว่าตอนบ่ายของกลุ่ม A นี่เริ่มแต่เวลา 14:00 น. ถึง 15:30 น.สอบเสียงวิชาภาษาลาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษส่วนว่ากลุ่ม B เนาะสอบเสียงวันที่8สิงหาคมเช่นเดียวกันสอบเสียงเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนาะเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.สอบเสียงคณิตศาสตร์สาย B เนาะภาษาลาวรรณคดีและตอนบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึง 13:30 น.15:30 น.เนาะขออภัยสอบเสียงวิชาภูมิศาสตร์เนาะบทประวัติศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะย้ำกันอีกทีนึงเด้อสำหรับการสอบเสียงแมนเพิ่นจะได้จัดขึ้นในมื้อวันเสาร์วันที่8สิงหาคม2026นี่สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติปัจจุบันนี้ยังสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้อยู่เนาะและสำหรับต่างแขวงที่จะเดินทางมาหับบัตรเข้าห้องสอบเสียงเนาะเพิ่นก็เปิดให้มาหับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงได้ฮอดวันที่7เดือน8นั่นเองและสำหรับเวลามาเอาบัตรเข้าห้องเสียงเนาะเอกสารติดคัดกะแม่นบ่มีหยังหลายเนาะให้ถือแต่รูปติดบัตรขนาด 3x4 จำนวน2ใบมานำและสำหรับการแต่งกายการสอบเสียงเนาะกับเมนให้แต่งกายถูกตามระเบียบนั่นก็คือสุดหนักเหียนหรือว่าสุดหนักศึกษานั่นเองเนาะสำหรับการเปิดบริการให้มหาบัตรเข้าห้องเสียงรวมไปถึงการลงทะเบียนสอบเสียงเข้ามส.เนาะจุดบริการของเพิ่นกับเมนแผนกทะเบียน
นักศึกษาอยู่กันกับใกล้กันกับตึกของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นเองเนาะอาทิตย์หน้าสำหรับผู้ที่จะมาเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงและมาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเมนยังสามารถสมัครได้ปกติเด้อเนาะเจ้าไปฮอดพุ่นแหละวันที่7เดือน8ก่อนมือสอบเสียงนั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดแบบนี้ก็สามารถทักมาถามผ่านทางข้อความเพจของมศได้เลยเนาะผ่านเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเด้อเนาะเพราะว่าจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลและก็ตอบคำถามของบรรทัดฐานอยู่นั่นเองเจ้ามีทางเฟซรายการเนาะและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางทีมงานรายการของพวกเฮานําเอามาเล่าเอามาเว้าให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันนั่นเองอีกจักน้อยนึงเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนซะเนาะรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮาสักก่อนจักหนึ่งหรือ2ผลงานเพลงเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศ

ท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาที่ฝากต้อนให้กับมิตรแฟนรายการมดทุกทานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้

จ้าน้องบรรณาธานอย่าลืมกันแล้วกันเด้อน้องสำหรับการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา2026-2027นี่เนาะเพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันที่8 สิงหา 2026นั้นก็คือวันเสาร์นะที่จะมาถึงนี่และสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติในระบบปริญญาตรีภาคปกติเนาะก็ยังสามารถสมัครได้อยู่เด้อเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดโอกาสให้สามารถสมัครได้จนและมาหับบัตรเข้าห้องสอบเสียงไปฮอดวันที่7 สิงหาก่อนการสอบเสียงพุ่นเลยเนาะและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนาะที่ว่าอยากสอบถามบ่หรือว่าอยากฮู้รายละเอียดต่างๆก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจของข่าวสารมส.และกระดานข่าวมส.เด้อ

และสำหรับการสอบเสียงปีนี้ก็ถือว่ามีบรรยากาศใหม่ที่คึกคืนหลายๆคนก็ให้ความสนใจในการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติหลากหลายสาขาเนาะมีหลากหลายทางเลือกให้กับบรรดาน้องๆที่กำลังจบม.7รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาเรียนต่างๆก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดได้เด้อเนาะเอาย้ำคืนกันอีกเทนึงเด้อสำหรับการสอบเสียงเข้าม.ส.จะจัดขึ้นในวันที่8สิงหา2026นี้ในมื้อวันเสาร์หน้านั่นเองเนาะและสำหรับถามกันเข้ามาหลายพอสมควรและระบบต่อเนื่องเด้เนาะต่อเนื่องปริญญาตรีหรือว่าระบบภาคคำเด้เนาะเพิ่นเปิดให้สมัครระบบเนาะส่วนว่าระบบต่อเนื่องภาคคำและก็ระบบนานาชาติแม่นจะได้ไปสมัครอยู่ที่คณะวิชานั่นเองเนาะยกตัวอย่างคือถ้าอยากเรียนนานาชาติอยู่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะก็สามารถไปสมัครอยู่คณะเพิ่นได้เลยเพราะว่าปีนี้เนาะระบบนั้นการเรียนการสอนที่เป็นนานชาติเนาะหรือว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษหั่นเนาะเพิ่นเปิดรับทั้งหมดแม่น2สาขานั่นก็คือหลักสาขาการบริหารธุรกิจเนาะและสาขาการวางแผนและพัฒนา IBM และ IED นั่นเองเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะหรือว่าเข้าไปพัวพันไปสมัครได้อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเด้อเนาะตึกใหม่นั่นเองและส่วนว่าระบบภาคคำและก็ระบบต่อเนื่องปริญญาตรีก็เช่นเดียวกันเนาะก็ไปสมัครอยู่คณะวิชาด้วยตนเองเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นจะได้จัดการสอบเสียงคัดเลือกต่างหากเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้คณะที่ประกาศรับในหลักสูตรที่เป็นระบบหลากหลายทางเลือกภาคคำนี้แมนปัจจุบันมีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะที่เพิ่นเปิดรับแล้วก็คณะอักษรศาสตร์และก็คณะวิทยาศาสตร์สังคมนั่นเองและสำหรับในระยะนี้เนาะก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งชาติคุณเขียวการกะเกียมสอบสิ่งคัดเลือกนักศึกษาและอีกหนึ่งงานใหญ่ที่สำคัญนั่นก็คือท่ามกลางบรรยากาศของการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จะมาถึงในโมโมนี้มีหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในตลอดระยะที่มีการก้าเกียมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ30ปีของการสร้างตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้รวบรวมเอาบรรดาการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งว่ากิจกรรมแต่ละระยะก็จะได้มีการแจ้งออกมาให้กับประธานบ่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยเป็นอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติครูอาจารย์รวมไปถึงนักศึกษาได้เข้าร่วมน้ำกันเนาะติดตามเข้าร่วมหรือว่ารับสมและก็การเคลื่อนไหวต่างๆได้ผ่านทั้งเพจของข่าวสารมศและกระดาษข่าวมศเนาะสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งว่าหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นและก็เต็มไปด้วยความหมายความสำคัญของการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีซึ่งได้พัฒนาในหลายรูปแบบบ่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ได้มีการยกระดับให้ทันสมัยเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลนั่นเองและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่ามีหลากหลายเนาะเพราะว่ากิจกรรมในการก้าเกียมเฉลิมฉลองสั่งตั้ง30ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ได้เริ่มมาตั้งแต่พุ่นแหละเดือนพฤษภาและจะยาวไปฮอดเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี่เนาะก็ฝากกันตื่มกันแล้วกันเด้อสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เพิ่นจะจัดในมมนี่นั่นเองและขอขอบใจทุกๆการติดตามรับฟังตลอดระยะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาของเมทักแฟนรายการมดทุกท่านในการติดตามรับฟังรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในมื้อนี้และก่อนจะจากกันไปเนาะขอความสุขสุขดีจงมีแก่ทานพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเด้อเนาะสำหรับอาทิตย์นี้โคสุขพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลากันไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2030รัฐบาลวางคาดหมายจะสู่สุนให้เนื้อที่การปกคลุมป่าไม้บรรลุ65ส่วนห้อยของเนื้อที่ในทั่วประเทศปีผ่านมาได้เกิดสภาพวิกฤตการด้านเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเริ่มแข่งขันกีฬาปิงปองสาวหนุ่มเยาวชนโลกและหุ้นทั่วไปอยู่นครหลวงจันทน์เวียดนามส่งออกผักและหมากไม้นับแต่เดือนมังกร5เดือนกรกฎปีนี้ประมาณ4ตื้อ700ล้านดอลลาร์เครื่องบินต้นแบบ C919สำหรับการบินในระดับความสูงสำเร็จการทดลองบินเป็นครั้งทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: นับแต่นี้ฮอดปี2030รัฐบาลวางคาดหมายจะสู่สนให้เนื้อที่การปกคลุมของป่าไม้บรรลุ65ส่วนห้อยของเนื้อที่ดินในทั่วประเทศในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025และทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลจะสู่ซนขึ้นทะเบียนออกใบตัดดินอยู่นอกเขตที่ดินป่าไม้ที่ยังบ่ทันสำเร็จให้ได้ 150,000 ตนลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเฮือนแก้วให้ได้60ส่วนห้อยเทียบสระดับการปล่อยปกติรวมทั้งอัตราการนำใช้พลังงานสะอาดในพาหนะขนส่งจะให้ได้อย่างน้อย30ส่วนห้อยของพาหนะทั้งหมด
2: ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติต่างๆมี3เบี่ยงจุดสูงคุ้มครองและนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ดินน้ำแห่ธาตุอย่างมีแผนการประหยัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมีความยืนยงส่งเสริมเบี่ยงงานการเติบโตสีเขียวและเบี่ยงงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อลดพรและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเฮือนแก้วให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและกว้างขวาง3เพิ่มทฤษฎีการป้องกันและควบคุมและการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติต่างๆเป้าหมายดังกล่าวนี้ประกอบมี13โครงการบริมสิทธิ์และมี6โครงการสืบต่อและโครงการใหม่มี7โครงการ
1: ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าเคียงคู่กันนั้นการขยายตะนางสถานีอุตุนิยมอยู่บรรดาเมืองที่ยังบ่ทันมีจะสู่สนให้ได้35แห่งขยายตะนางสถานีอุทกศาสตร์ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมให้ได้ทั้งหมด25แห่ง
0: ในโอกาสที่ท่านวันไซพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาร์บังหลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เมืองพงศลีแขวงพงศลีในวันที่29กรกฎาคมมานี้โดยได้เน้นให้คณะพักคณะนำของเมืองสู่ส่วนสุ่มใสจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายต่างๆของเมืองให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมกันนำพาซี่นำบรรษาศึกษาค้นคว้าหันการรายงานการเมืองเป็นแผนการโครงการแผนงานให้ละเอียดในแต่ละระยะวิเคราะห์วิจัยติดตามและกวดกาการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเพื่อซอกให้เห็นด้านดีด้านคงข้างพร้อมนี้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งอันใดเป็นเศรษฐกิจภูมิปัญญาของประชาชนที่สามารถผลิตเป็นสินค้านอกจากการผลิตสาเพื่อสนองภายในเมืองและภายในแขวงหรือสร้างให้เป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกบรรดาแขนงการที่ติดพันกับการผลิตแม้นให้ค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์สร้างฐานและหับที่มีความยืนยงเพื่อสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขยู่ส่งเสริมหัวหน่วยวิสาหกิจขนาดน้อยเป็นต้นแหล่งผลิตตลาดส่งออกและด้านเทคนิควิชาการสร้างกลุ่มการผลิตที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงตลาดได้เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยืนยงพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวการผลิตสินค้าการแปรรูปการปรับปรุงการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เฮ็ดให้มีหลายรูปหลายสีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การบริการต่างๆต้องสุขยู่ส่งเสริมโดยเฉพาะการบริการโรงแรมเฮือนพักนอกจากนี้ต้องสุขยู่ผู้ปกครองให้นำเอาลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุได้เข้าโรงเรียนส่วนเวียกงานสาธารณสุขให้สืบต่อเอาใจใส่ในการคุ้มครองปกปักษาในสิ่งที่มีแล้วโดยเฉพาะโรงหมอห้องหมอน้อยและการบริการที่ต้องเอาใจใส่ให้ดีเอาใจใส่ติดตามและกวดกาการเข้าออกเมืองของคนต่างประเทศเพื่อป้องกันบรรดากลุ่มแก๊งที่สร้างความบ่สงบปั่นป่วนต่อสังคมให้ติดตามกวดกาบรรดาโรงแรมเฮือนพักที่อาจจะเป็นจุดมั่วสุมติดพันกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านวันไซพงสวรรค์เน้นนักตื่มว่าให้คณะพักคณะนำเอาใจใส่ก่อสร้างพักปลอดใส่เข้มแข็งนักแน่นการขยายภาคต้องให้มีคุณภาพการสร้างพนักงานต้องสร้างในหลายรูปหลายแบบเป็นต้นการสร้างเป็นระบบอยู่โรงเรียนการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและสร้างอยู่ภาคฐานสำหรับเวียกงานกวดกาคณะพักต้องมีความรับผิดชอบโดยกองโตเวียกงานกวดกาคณะกวดกาต้องเป็นเสนาธิการให้แก่การจะตั้งปฏิบัติตามแผนของคณะพักเนื่องจากว่าเวียกงานกวดกาเป็นกลไกหนึ่งของการนำพาของพักการบริหารหลัดในแต่ละขั้นเพื่อซอกให้เห็นผลดีผลสำเร็จของการจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายสู่สุนซอกให้เห็นด้านอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันบ่ให้มีการละเมิดต่อกฎระเบียบของพรรคกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐเวียกงานจัดตั้งมหาชนต้องได้เอาใจใส่สุขยุ่งส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นปกติด้านความรับผิดชอบของคณะพรรคบรรดาทิศทางแผนการเวียกงานที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาแม่นคณะพรรคต้องเป็นหัวจักสำคัญในการนำพาซี่นำเคลื่อนไหวเวียกงานในแต่ละด้านพร้อมนี้ก็ต้องรักษาความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผ่นให้มีความเป็นเอกภาพสูงตกลงเป็นหมู่คณะโอกาสเดียวกันนี้ทานวันไซพงสวรรค์ยังได้มอบเงิน50ล้านกีบพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน6สุดและกลุ่มนักธุรกิจหนุ่มได้ประกอบส่วน100ล้านกีบให้เมืองพงศลีเติมอีกเพื่อนำไปหมุนไส้เขาในเวียกงานต่างๆของเมือง
1: ปี2025ผ่านมาได้เกิดสภาพวิกฤตการด้านเศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเหตุให้เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอยู่บางบรรดาแขวงหลายพอสมควรท่านคำลาวันจันทรวันประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวกล่าวต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกระแดงประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านในฮู้ว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้พยายามในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบเคราะห์ร้ายผู้ทุกข์ยากขัดเคืองผู้ด้อยโอกาสซึ่งสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านพอสมควรเป็นต้นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นการปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บการส่งเสริมสุขภาพชุมชนขั้นพื้นฐานอื่นๆประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวฮู้เติมว่าในระยะ1ปีผ่านมาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ตั้งหน้าจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกระแดงด้วยความเป็นเจ้าการและมีความรับผิดชอบสูงพนักงานมีความอุ่นเอียนทุนเที่ยงมีความสามัคคีห่าวหันปฏิบัติเวียกงานอย่างมีความรับผิดชอบพยายามปลุกระดมคนขวายเลือดให้เพียงพอปลอดภัยและตอบสนองตามความต้องการของสังคมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติผู้ทุกข์ยากขาดเคินเปียวพลอยด้วยโอกาสในเขตห่างไกลซอกลีกการกู้ภัยฉุกเฉินต่อผู้ประสบภัยการช่วยเหลือคนเจ็บอุบัติเหตุทางถนนเวียกงานน้ำสุขภิบาลโภชนาการการปฐมพยาบาลการตอบโต้พยาธิระบาดซึ่งได้ประกอบส่วนเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างมีผลสำเร็จในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ใน5ปีต่อหน้าปี2026-2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10มติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองระยะใหม่และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของกระทรวงรวมทั้งเวียกงานอื่นๆอย่างตั้งหน้าท่านแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่จะตั้งพันขยายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติระยะ10ปีต่อหน้าการแก้ไข2วาระแห่งชาติรวมทั้งบรรดาแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆมาเป็นแผนพัฒนา5ปีครั้งที่4ของกระทรวงปี2026-2030พร้อมทั้งพันขยายค้ำควรยกสูงบทบาทการนำพาพันขยายการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกลายเป็นกำลังแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงต่อการพัฒนาประเทศชาติ หันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสังคมดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งนักแน่นและยืนยงท่านแก้ววิสุขโสรพรมให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้าจะสืบต่อสร้างระบบอินเทอร์เน็ตความไวสูงและหับประกันให้สัญญาณมือถือระบบ 5G ควบคุมให้ได้ตัวเมืองใหญ่18แขวงหับประกันให้ทุกเมืองและทุกตาแสงที่ถูกสร้างตั้งขึ้นให้มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเร่งแก้ไขปัญหาบ้านที่ยังบ่มีสัญญาณโทรศัพท์670บ้านให้ลดลงครึ่งหนึ่งในปี2030
1: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาสำรวจออกแบบฟื้นฟูและบูรณะหักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลข3หรือ R3 จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วต่างหน้าเซ็นโดยทานวงเพชรสุขวงศ์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วกับทานนางเวียงคอนสิทธิ์สุวงศ์ประธานบริษัทโศกมงคลการค้าและการลงทุนจำกัดผู้เดียวมีพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลาเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสมอกมณีจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการเห็นดีรับรองเอาบริษัทโศกมงคลการค้าและลงทุนจำกัดผู้เดียวผู้มีเงินไขครบถ้วนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบฟื้นฟูและบูรณะรักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลข3ตอนทางแต่ห่วยกะลกหาความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่4ห่วยทรายเสียงคองมีความยาวทั้งหมด44กิโลเมตรพร้อมทางผ่านบทรายงานประวัติความเป็นมาของโครงการสภาพเส้นทางดังกล่าวแมนเปเพเห็นให้การสัญจรมีความยุ่งยากเพื่อสืบต่อส่งเสริมพัฒนาพื้นฐานโครงรางให้หับประกันเป็นเส้นทางเสื่อมยงเสื่อมจอดในภาคเหนือด้านคมนาคมขนส่งสินค้าเสื่อมต่อระหว่างคงเขตกับภาคพื้นเพื่อส่งเสริมการค้าการบริการและการลงทุนภายในประเทศใกล้เคียงเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโครงการศึกษาสำรวจดังกล่าวเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับและบูรณะเส้นทางสายหลัก R3 ให้มีความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงบ่อแก้วก็คือการเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้มีความคล่องตัวดีขึ้น
0: เนื่องในโอกาสวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือลาวเวียดนามวันที่18กรกฎาคมครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพบพันการทูตลาวเวียดนามวันที่5กันยาครบรอบ64ปีในวันที่30กรกฎาคมนี้อยู่แขวงสารวันได้จัดปาฐกถาเล่าคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์อันสำคัญดังกล่าวให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านขันไซรัฐเฮาอดีตคณะประจำพรรคแขวงอดีตหองประธานสภาประชาชนแขวงสารวันมีคณะประจำพรรคแขวงพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรอ้อมข้างแขวงเข้าร่วมท่านขันไซรัฐเฮาได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและประวัติศาสตร์การต่อสู้อันพิลาอาถรรพ์ของสองชาติลาวเวียดนามซึ่งได้กำเนิดและล่อหลอมมาจากการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนโดยแมนประธานโฮจิมินห์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี1930สองประเทศมีสายเด่นติดจอดกันได้ห่วมสัตกรรมประวัติศาสตร์เคียงบ่าเคียงไหลกันต่อสู้ต้านศัตรูตัวเดียวกันทั้งพวกลาเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่ด้วยคำเว้าที่ว่าการช่วยเหลือเพื่อนเปรียบเหมือนการช่วยเหลือตนเองกองทัพและประชาชนสองชาติได้ร่วมสุขร่วมทุกข์แบ่งปันเข้ามิตรฮักพักเสียเดียวต้านสงครามฮุกฮานในหลายบรรหบที่เป็นประวัติศาสตร์เช่นบรรหบทาแขกบรรหบปลดปล่อยซ้ำเหนือบรรหบเดียนเบียนฟูและบรรหบลามซึน719ทางเลข9แขวงสวรรณเขตการห่วมพ้นสู่หบอันสัตย์สื่อบริสุทธิ์นี้ได้กลายเป็นปัจจัยตัดสินไสยชนะนำพาไปสู่การปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี1975ในระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะภายหลังการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือในปี1977สายพัวพันของสองชาติได้เข้าสู่ศักราชใหม่ด้านการเมืองการต่างประเทศได้หับการหัดแน่นอย่างแข็งแรงและไว้เนื้อเสื่อใจกันในระดับสูงด้านเศรษฐกิจเวียดนามได้กลายเป็นผู้ลงทุนอันดับต้นๆของการลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวในขณะที่มูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้สุกยู่โครงการคมนาคมยุทธศาสตร์เส้นทางด่วนเสื่อมต่อเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์ท่าแขกตื่นเอิบวงอ่างและบรรดาเส้นทางเสื่อมต่อสำคัญอื่นๆ พร้อมทั้งขยายการหัวมือด้านวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผลผลงานดังกล่าวนี้ต้องร่วมกันในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์หัวมือลาวเวียดนามให้มั่นคงขนงแกนตลอดไปโดยเฉพาะคนหุ่นหนุ่มให้มีความรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามผันขยายข้อตกลงให้เกิดผลเป็นจริงต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ท่านธนูไซบรรสาลิตรองเลขาพรรคแขวงประธานกรรมการปกครองแขวงอัตปือรายงานตัวกล่องประชุมคณะบริหารพรรคแขวงครั้งที่3สมัยที่12จัดขึ้นเมืองบรุนมณีวาระยะ6เดือนต้นปีนี้คาดคะเนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของแขวงอัตปือเฉลี่ยอยู่ในระดับหลายกว่า400มูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใน 5,271 ตึกีบบรรลุ 67% ของแผนการรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ยต่อหัวคนบรรลุ29ล้านกว่ากีบในนี้ภาคกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขยายตัว 4.9% กว่า 51% ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4% กว่าเอา 29% ของ GDP และการบริการขยายตัว 3% กว่าเอา 17% ของ GDP พร้อมนั้นยังสามารถเก็บรายรับของงบประมาณของแขวงฮอดวันที่20มิถุนายน2016สามารถจัดเก็บรายรับได้ 1,000 กว่าตึกีบเท่ากับ 58% ของแผนการที่สภารับรองและด้านรายจ่ายงบประมาณปฏิบัติได้341ตึกกีบหรือ 31% ของแผนการปี
3: ตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะบริหารงานพรรคแขวงได้อาจจะใช้น้ำภาษีนำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมขังปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงขังที่5ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณซึ่งคณะพรรคแขวงได้ตั้งหน้าสีนำองค์การปกครองแขวงและบรรดาเมืองจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกดังกล่าวอย่างแข็งแรงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงมีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่ปลุกระดมและสุขอยู่การลงทุนในด่านต่างๆเช่นการปลูกไม้ให้มากการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มการปลูกพืชเป็นสินค้าเป็นต้นกาเฟ่หมากทุเรียนพืชผักและอื่นๆมาฮอดปัจจุบันสามารถลบล้างครอบครัวทุกข์ยากลดลงอย่างจะแจ้งพร้อมนั้นยังได้แจ้งเตือนและยกเลิกโครงการลงทุนจำนวนหนึ่งที่บ่ปฏิบัติพันธะตามสัญญาของตนเอาใจใส่ระดมเงินฝากในสินเชื่อให้แต่ละเป้าหมายปฏิบัติได้ดีสมควรได้สุ่มใส่สุกอยู่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมวิสาหกิจขนาดน้อยและก้างเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นต้นโรงงานน้ำดื่มน้ำก่อนดินจีดินบล็อกโรงสีเขาและอื่นๆเดี๋ยวจะใส่สุกอยู่ผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อยยางพาราแปลงมันต้นก็ได้ดำเนินการผลิตและส่งออกเป็นปกติการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านคมนาคมมหาปัจจุบันทุกบ้านมีเส้นทางเข้าถึงครัวเฮือนมีไฟฟ้าส้มใส่ 32,600 กว่าครัวเฮือนเท่ากับ 95 กว่าส่วนหอยของครัวเฮือนทั้งหมดระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารกรมอุตุบานและวิ่งงานอื่นๆก็ได้รับการนำภาษีนำอย่างมีผลสำเร็จ
4: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงบรมไซร่วมกับคณะจัดตั้งเมืองไซได้เปิดสุดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองระยะสั้น5วันให้แก่คณะพังฮักฐานตาแสงผู้ไซและคณะบ้านที่ขึ้นกับตาแสงผู้ไซยงเฮียนมอสอเมืองไซโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางเวียงมาลีสุริไซรองเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองไซและท่านคำฟ้องภัทธมาวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: การฝึกอบรมในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเน้นสายยกระดับความรู้ด้านทฤษฎีการเมืองสร้างความรับผู้เข้าใจและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคพื้นฐานทฤษฎีสมเทียบใส่พฤติกรรมตัวจริงเนื้อในการเรียนการสอนในสุดนี้ประกอบมีหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนบทบาทของพรรคประชาชนลาวการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะพรรคตาแสงการนำพาของพรรคต่อกับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและพัฒนาเศรษฐกิจขั้นบ้านและอื่นๆในโอกาสกล่าวเปิดพิธีคณะประธานได้เน้นหนักให้สมณกรทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่คนคว้าหำเฮียนกำแน่นเนื้อในบทเฮียนเลขเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะและการกระทำเน้นใส่เหตุให้การนำพาสี่นำอยู่หากฐานบ้านมีความนักแน่นสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาตามทิศทางที่พรรคและรัฐวางไว้น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบดุลมณีแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองจัดกองประชุมฝึกอบรมการนำใช้ระบบฐานข้อมูลการขึ้นบัญชีโครงการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐและการปรับปรุงฐานข้อมูลการเช่าและสัมปทานที่ดินของแขวงเสกองมีทานคำพันธ์พระแสวงรองหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองมีคณะครูฝึกจากศูนย์กลางพร้อมด้วยสมณกรจากแขนงการเกี่ยวข้องของแขวงเขาห่วม
6: ท่านคำพันธ์ภาษาแวงกาวาการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้มีความสำคัญหลายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาแขนงการของแขวงในการนำใส่ระบบฐานข้อมูลการขึ้นบัญชีโครงการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐเข้าในการคุ้มครองอยู่แขนงการของตนเพื่อเฮ็ดให้ข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล LCIS มีความแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงครบถ้วนและเฮ็ดให้ระบบฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเฮ็ดให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องคันแขวงมีความสามารถนำใส่ข้อมูลอยู่ในระบบเพื่อนำใส่เข้าในการเฮ็ดบทรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นบ่อนอิงในการติดตามกวดกาโครงการลงทุนการวางแผนและนโยบายสนั่นจึงเหียกห้องมายังสมณกรทุกท่านตั้งใจฝึกอย่างจริงจังมีความรับผิดชอบและสามารถนำใส่ฐานข้อมูลพร้อมกันนั้นก็ต้องได้สั่งร่วมและปอนข้อมูลให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเฮ็ดให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถนำใส่เป็นข้อมูลรายงานให้ขันเทิงได้การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายและถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มาจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งโปรแกรมที่จะนำใส่และการตั้งค่าในการเข้าฐานข้อมูลการให้บัญชีผู้นำใส่หรือยูสเซอร์แก่ผู้เข้าร่วมนำภาพผู้เข้าร่วมนำใส่โปรแกรมตามแต่ละคำสั่งส่องวางข้อมูลวงจรการไหลเวียนข้อมูลและความรับผิดชอบของแต่ละแขนงการในการปรับปรุงระบบทำความเข้าใจนิยามของบรรดา

0: บรุนมณียองว่าการแขวงบริคำไซโดยการเป็นประธานหวมของทานจงทรงจงเต็งหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงบริคำไซทานแก้ววันไซสุขแสนทองหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงขมวนมีคณะครูอาจารย์และนักศึกษาทฤษฎีการเมืองขั้นกลางสองเฮียนเข่าหวม
1: ท่านสมนึกหลองอ่อนหองหัวหน้าหงเฮียนการเมืองและการปกครองแขวงบุรีคำไซได้ผ่านบทสรุปย่อการจะตั้งปฏิบัติหลักสูตรการเฮียนการสอนให้คณะทีมงานหงเฮียนการเมืองการปกครองแขวงขมวนหับทราบโดยปฏิบัติตามหลักสูตรการเฮียนการสอนของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติวางออกระยะ5ปีผ่านมา2022-2026ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นต้นและขั้นกลางมาฮอดปัจจุบันระบบขั้นต้นมีทั้งหมด9หุ่นมีจำนวนผลเข้าเรียนทั้งหมด391ท่านหญิง137ท่านในนี้มาจากโครงเขตการเมือง32ท่านโครงเขตเศรษฐกิจ91ท่านโครงเขตวัฒนธรรมสังคม52ท่านโครงเขตตุลาการ33ท่านสภาประชาชนแขวง8ท่านกำลังปกส.ปกส .57 ท่านองค์การจัดตั้งมหาชน9ท่านบดาเมือง96ท่านธนาคาร11ท่านและมาจากวิสาหกิจ2ท่านระบบขั้นกลางมีทั้งหมด6หุ่นมีจำนวนผลเข้าเรียนทั้งหมด365ท่านหญิง91ท่านมาจากโครงเขตการเมือง29ท่านโครงเขตเศรษฐกิจ57ท่านโครงเขตวัฒนธรรมสังคม27ท่านโครงเขตตุลาการ19ท่านสภาประชาชนแขวง8ท่านกำลังปกส.ปกส .81 ท่านองค์การจัดตั้งมหาชน4ท่านมาจากเมือง139ท่านมาจากธนาคาร1ท่านคนครัวเขียนบทวิทยาศาสตร์ขั้นภาคสำเร็จ6หัวข้อขั้นสถาบันได้3หัวข้อและได้คนครัวเขียนบทวารสารส่งออกวารสารคนครัวของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติอีกจำนวนหนึ่งสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
2: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวกีฬางานแข่งขันกีฬาปิงปองสาวหนุ่มเยาวชนโลกและหุ้นทั่วไปรายการ WTT Youth Contender ครั้งที่4และ WTT Feeder Series ครั้งที่2ประจำปี2026ที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพได้จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมวันที่8สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงจันทน์ซึ่งการแข่งขันมื้อทำอิฐจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมมามีท่านสำราญพันขวงประธานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติลาวท่านนางบัวศรีศรีสวัสดิ์และท่านนางอรทัยสันติคงคาห้องประธานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติลาวมีผู้สนับสนุนและนักกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสำราญพันขวงได้กล่าวว่างานแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีทีมนักกีฬาปิงปองทั่วโลกเข้าร่วมทั้งหมด22ประเทศมี403คนในนั้นเป็นรายการเยาวชน276คนและหุ้นทั่วไป197คนซึ่งทีมนักกีฬาเจ้าภาพลาวเฮาได้ส่งนักกีฬาและครูฝึกเข้าร่วมทั้งหมด70คนอายุ9-59ปีสำหรับหุ้นเยาวชนและหุ้นทั่วไปมี16คนการแข่งขันมีทั้งประเภทเดียวและประเภทคู่ผสมอายุบ่เกิน11ปี13ปี15ปี17ปีและ19ปีและหุ้นทั่วไปซิงไซทั้งหมด32รางวัลสำหรับการแข่งขันมื้อทำอิฐในวันที่30กรกฎาคมผ่านมามีการแข่งขันประเภทเดียวชายประเภทเดียวหญิงและประเภทคู่ผสมซึ่งการแข่งขันประเภทเดียวชายและประเภทเดียวหญิงแม่นฮอบหมุนเวียนเพื่อคัดนักกีฬาเข้าร่วมฮอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมซิงไซส่วนประเภทคู่ผสมได้แข่งขันตีเสียคัดออกในวันที่31กรกฎาคมผ่านมาและทั้ง2ประเภทแข่งเดียวและผสมคู่ซิงเอาขันในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศสมาคมผู้เก็บซื้อหมากไม้และพืชผักของเวียดนามแจ้งว่ามูลค่าการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามนับแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้มีประมาณ 4.7 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นสัก 3% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าถึง 1 ตื้อดอลลาร์ปัจจุบันเวียดนามตั้งเป้าหมายสั่งรายหับในการส่งออกผักและหมากไม้ปีนี้ให้ได้ประมาณ 10,000 ตื้อดอลลาร์ผักและหมากไม้ที่ส่งออกต่างประเทศได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรหมากกล้วยและหมากม่วง
2: อิงตามข้อมูลจากบ

0: ริษัทเฮือบินการค่าจีนหรือกอบแม็กให้ฮู้ว่าในวันที่29กรกฎาคมนี้เฮือบินต้นแบบ4919สำหรับการบินในระดับสูงหลายลำทำอิฐได้สำเร็จการบินขึ้นและลงอยู่สนามบินสากลฟู่ตุ้งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นการสำเร็จการทดลองบินข้างทำอิฐข่าวแจ้งตื่นว่าการทดลองบินในครั้งนี้ได้ดำเนินตามแผนการทดลองการบินที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมดนี่แสดงเห็นว่าการพัฒนาอย่างเป็นระบบของเฮือบิน4919ได้มีความคืบหน้าที่สำคัญเฮือบินดังกล่าวพัฒนามาจากลุ่มพื้นฐานโดยได้ลดความยาวของเฮือบินปรับปรุงสมรรถภาพของระบบต่างๆให้สมบูรณ์กว่าเก่าและมีการออกแบบเฉพาะอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการในการบินระดับสูงให้มีความปลอดภัย
1: ตามข่าวต่างประเทศมาเลเซียได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการจ้างงานภายใต้โครงการริเริ่มด้านการเงินเพื่อสังคมไอเทกัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากกลุ่มออนแอให้มีเวียกเหตุงานทำที่มั่นคงและมีรายได้ที่ยั่งยงธนาคารกลางมาเลเซียระบุว่าโครงการจ้างงานนี้แมนส่วนเสริมของโครงการผู้ประกอบการและการคุ้มครองไอเทกัสที่มีอยู่แล้วซึ่งได้ขยายการสนับสนุนให้ความเอากลุ่มผู้ที่มีรายได้หน่อยและกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อสร้างอาชีพที่มีรายได้ยืนยงและนำไปสู่การปรับปรุงสวัสดิการทางการเงินและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโครงการดังกล่าวได้รวมเอาสถาบันการเงินครูหอมงานด้านการเงินผู้ให้บริการฝึกอบรมและนายจ้างจากภาคธุรกิจเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ทางการเงินความช่วยเหลือด้านการซอกเวียกเหตุงานทำและการเข้าถึงทางด้านการเงินซึ่งเห็นให้ผู้ที่อยากมีเวียกเหตุมีทักษะและเส้นทางที่ชัดเจนในการมีเวียกเหตุงานทำในระยะยาว
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและภัยมณีธรรมวงศาอ่าน
2: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกถูกท่านนำท่านเข้าสู่รายการลุงสร้างลุงสาประจำอาทิตย์นี้มื้อนี้ก็สิเป็นเงาๆเนาะบรรดาท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าลุงสร้างติดภารกิจมื้อนี้ปล่อยลุงสามาโอมาลมมาเว้ามาว่าเวียกบ้านการเมืองให้บรรดาท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันว่าเป็นคือจังได๋แดในทิศที่ผ่านมานี่เป็นจังได๋เหตุการณ์บ้านเมืองหลายเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมปรากฏการณ์ยทอก็เกิดขึ้นหลายปัญหาสังคมนี่เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อบ่จะเป็นการปุ้นจี้สิงทรัพย์ขี้ลักงัดแงะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ยังบ่หยุดบ่ย่อนได้นี่ได้ทิศแล้วนี่ก็เว้าเรื่องกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ละปัญหาต่างๆนี่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีหลายเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่มาหลายรูปแบบถ้าว่าฮู้บ่ทันเขานี่ก็เสียหัวเนาะเสียเงินเสียคำหลายคนก็โอ้ยจนมดเนื้อมดโตย้อนอันกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงหั่นแหละพวกเขาก็เว้ากันทุกมื้อผู้ดำเนินรายการหลายรายการเพิ่นก็เตือนทุกมื้อเด้ทุกรายการแต่ก็ยังมีคือเก่าเนื่องจากว่าบางคนนั่นเพิ่นก็บ่ได้ติดตามข่าวเด้ว่าซั่นบ่มักฟังข่าวบ่มักเบิ่งข่าวต่างๆที่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้พวกเขาเสียเปรียบกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เนื่องจากว่ากลยุทธ์ของพวกเขาแต่ละมือแต่ละสมองนี่นะป้าที่ตรงมันเก่งหลายเปลี่ยนปั๊บถ้าว่าบุคคลฮู้นำหรือพ่อแม่ประชาชนฮู้เล่ห์เหลี่ยมมันตัวนี้มันก็เปลี่ยนเฮ็ดแนวใหม่ซอกหาทุกวิถีทางงัดแงะทุกวิถีทางเพื่ออย่างหลอกลวงเอาเงินพวกเขานี่แหละสั่นก็พวกเขาก็ฝากกันไว้แนวใดก็ถือว่าอย่าไปหลงเสือกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์มาในหลายรูปแบบเด้บรรดาท่านผู้ฟังตัวต้มไปแนวนึงรูปแบบใหม่ก็คือฮู้นํากันนั่นแหละบรรดาท่านมาในรูปแบบขายสินค้าออนไลน์ได้บาทนี่อันนี้ก็เป็นสแกมเมอร์นึงเด้ผิดได้บางคนน่ะผิดอีหยังว่าซั่นเขาขายสินค้าก็ผิดตัวซื้อราคา1ซื้อราคาแพงสินค้าเอามาโซ่ภายใน1บาทไปถูกส่งพัดเอาไปแนว1ซ้ําซะบัดนี้บ่ง่ายซะเอาคือสิว่าลุงสานี่สั่งซื้อเครื่องออนไลน์ซะเนาะโอ้อยากได้สินค้าเครื่องไฟฟ้าตัวนี้ป้าเวลาเขาโฆษณาอยู่ออนไลน์นี่คือว่าคักเพิ่นว่ารับประกันความปลอดภัยบ่สดบ่หยังจุ่มน้ําล้างน้ําได้สะดวกสบายว่าซั่นของแท้แน่นอนจากโรงงานส่งมาปั๊บไปเปิดเบิ่งจักแม่นอีหยังแล้วบัดนี้ยางกายมันก็ยุบละอันหม้อนั่นก็ได้กระโพดกันเลย ความบ่ได้คุณภาพบ่คือกับโฆษณาฉะนั้นจะฟ้าวหลวงเสืออย่าฟ้าวหลวงเสือด้วยตาเปล่าเท่าเบิ่งบ่เห็นโอ้ยคันใจจริงแท้ก็คือลุงสานี่ก็คันบ่ได้ซื้อสินค้ากับมือนี่จ้างก็บ่ได้เงินคันต้องได้จับได้ใบเบิ่งก่อนออนไลน์นี่บ่ได้เงินลุงสางลุงสาแล้วเด้อฉะนั้นก็ฝากกันไว้เนาะเริ่มต้นรายการที่ล้มสู่ท่านฟังนี่ปัญหานี้บ่แล้วบ่สิ้นสําหรับพวกเขาบ่เป็นเจ้าการนํากันเป็นเจ้าการเตือนกันแล้วบ่เตือนลูกเตือนหลานเตือนคนฮู้จักคักแพงคนอ้อมข้างเฮาล่ะอย่าสภาพไปลงเสือบ่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่บางกรณีก็มาแบบในรูปแบบโอนเงินเลยบรรดาท่านเลยแม่ค้าพ่อค้าสาวค้านี่ถูกต้มหลายแล้วโอ้อยากได้เงินสดเพิ่นว่าก็ช่วยเหลือได้นะเนี่ยจัก 500,000 ว่าซั่นเด้สิโอนไปให้ละเอาเงินสดให้ได้ว่าซั่นผู้โอนก็โอนนะผู้ที่ว่าอันเป็นเจ้าของเงินก็คือว่าเงินเข้าแล้วมันดังติ๊งเพิ่นว่าโอ้คือที่เข้าแล้วดังติ๊งแต่ไปกวดเบิ่งเพิ่นว่าเหลือ10กีบซะเพิ่นว่า100กีบอันนี้ก็อันตรายเลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มแก๊งที่กำลังระบาดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ในตัวเมืองนี่ก็ยังเห็นคันพ่อค้าแม่ค้าอยู่นำตลาดนั้นยังถูกตัวถูกต้มแบบนี้ฉะนั้นก็ระวังไว้เนาะและอีกอันนึงก็กลุ่มแก๊งเงินปลอมกันหลายเด้อเอาใบใหญ่มาซื้อเฮาน่ะคือได๋โอ้บ่มีเงินน้อยเพิ่นว่าเอาเงินจากต่างประเทศมาขอแลกซื้อเฮาให้ราคาต่ำได้นึงโอ้บ่ไปยังเอาเพิ่นว่าผู้ใดบ่ฮู้เบิ่งแท้เสียหัวหลายคนฉะนั้นทางนี้จริงแล้วก็แนะนำเขาว่าให้ไปแลกเงินอยู่ธนาคารก่อนเขาจะเอาเป็นเงินกีบเขาจะเอาป้องกันเขานี่แหละบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของเขาบางทีมันก็มาในรูปหลายรูปแบบเนาะบ่จะเป็นคนลาวเองคนต่างประเทศเองลาวต้มลาวก็หลาย ตามเคยตำราวกับแห้งหลายคือกันสันก็อยากให้ทุกคนมีสติหั่นแหละในการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเฮาปัญหาเกิดขึ้นในสังคมนี่ก็นักหน่วงสมควรกว้างขวางในทั่วสังคมลาวพวกเฮาก็ฝากกันไว้เนาะอ่ะมื้อนี้ก็สิล้มสู่ฟังผลกองประชุมสมัยสมันของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎปีนี้เป็นคือแนวใดกันแน่คือในวันที่28กรกฎที่ผ่านมานี้ท่านขึงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีกระทรวงห้องรัฐมนตรีและก็เป็นห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎที่ผ่านมานี้กองประชุมครั้งนี้ถือว่าเพิ่นจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง28เดือนกรกฎที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้กันเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าเข้าร่วมเป็นลักษณะแบบซึ่งหน้าส่วนบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อว่ารับฟังและกับประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและก็ทิศทางแผนการจุดสุ่มประจำเดือนสิงหานี้กองประชุมได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและก็พิจารณาต่อปัญหาบรรดาหัวข้อ4วาระสำคัญก็คือวาระที่1เป็นการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและก็ทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหานี้ของรัฐบาลในนั้นเวียกการที่พ้นเด่นประจำเดือนกรกฎเห็นว่าทั่วประเทศนี่สืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแห่ธาตุการลักลอบคนการลักลอบคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและการนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดถือว่าสามารถเก็บได้หับเข้างบประมาณได้ถึง 64% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 42% ของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าบ่ลดที่5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับไส้ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสิ่งมีงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการทันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานกับต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสร้างตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สืบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าวๆฉะนั้นยังคู่กับผลสำเร็จนี้ก็ยังมีเวียกที่จำนวนเวียกจำนวนหนึ่งเนาะที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันให้หันเปลี่ยนดีขึ้นว่าซั่นซะเป็นต้นก็แม่นปัญหาสแกมเมอร์นี่แหละปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนอัคคีภัยขี้ลักงัดแงะและก็การสร้างความบ่สงบภายในสังคมปัญหาไฟฟ้าตกการสนองน้ำประปาบ่ทันเพียงพอการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการสืบการลักลอบขนเข้าออกเมืองปัญหาขี้ลักปุ้นจี้สิงทรัพย์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการคุ้มครองราคาสินค้าความตื่นตัวเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติสีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางและอื่นๆท่านผู้ฟังเมื่อมาเว้าถึงปัญหาอุบัติเหตุปัญหายาเสพติดนี่ก็ถือว่ายังแพร่หลายอยู่บ้านเฮาที่ละคันแงะก็ยังเห็นกันอยู่แล้วก็ปัญหาไฟฟ้าตกนี่โอ้ก็ถือว่าพ่อแม่ประชาชนนี่มีเสียงจมว่าหลายแล้วหลายเขตตามที่ลุงสาได้โอลมกับเพิ่นเว้าสู่ฟังโอ้ระเขตจันทร์สว่างแถวเมืองสิโคตรนี่ว่าซั่นคันเสาร์อาทิตย์แล้วมันเป็นรถได้ว่าซั่นลุงเอ้ยว่าซั่นจักเสียจังได๋ว่าซั่นไฟฟ้านี่ตกว่าซั่นแล้วมืดมืออีกใดว่าซั่นเนาะการมีอีกเขตนึงนี่เพิ่นลมสู่ฟังนี่เขตบ้านฮองสุภาพหนองเนียงก็เอาตลอดพุ่นคันเสาร์อาทิตย์สามที่เพิ่นส่งข่าวมาให้ฮู้นํามาลมสู่ฟังว่าซั่นซะทางบ้านอีกพุ่นน่ะทั้งเขตทางบ่อนางัวหนองท่าเรือนี่ก็เอาเรื่อยๆเด้อว่าซั่นไฟฟ้ามักตกวันเสาร์วันอาทิตย์ จังได๋ก็อย่าเนาะเพิ่นก็บอกว่าได้เพิ่นสิแก้ไขให้มันบ่มีปัญหาต่อไปเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเพิ่นจะแก้ไขปัญหานี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นของประชาชนว่าเรื่องน้ำประปาไฟฟ้านี่มันเป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้นะในการนำใช้มันนี้มาเบิ่งวาระที่2ท่านผู้ฟังวาระที่2ของกองประชุมนี่เพิ่นว่าเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาผลการค้นคั่วปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่กิจการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดยลดลง44รายการเป็น20รายการเพื่อให้สอดคล้องกับท่าเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้เวลาที่3กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาบรรดาห่างกฎหมายที่จะนำเข้าผ่านกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จำนวน16ฉบับในนั้นมีกฎหมายสร้างใหม่2ฉบับและปรับปรุง14ฉบับกองประชุมได้สินำให้กระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาห่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขนงการตนเองไปปรับปรุงเติมบางจุดที่มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าวันนี้วาระที่4กองประชุมก็เห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างนิติกรรมจำนวน4ฉบับด้วยกันก็คือห่างมติว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกองประชุมได้สินำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมนั้นไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มในสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในต่อหน้าเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาครับพ้องบัดนี้สำหรับแผนเวียกชุดสุ่มในเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลจะได้สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติเรียกงานจุดสุ่มสำคัญจำนวนหนึ่งเช่นว่าสืบต่อใส่หับประกันเสถียรภาพด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยในขอบเขตทั่วประเทศแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในสังคมให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าติดตามและกระตอบโต้บรรดาข่าวบิดเบือนและใส่ให้ป้ายสีต่างๆกระเกียมความพร้อมหอบด้านในการรับมือกับภัยธรรมชาติเพื่อว่าช่วยเหลือประชาชนเขตน้ำท่วมให้ทันการและกระปลอดภัยและก็จะสุ่มใส่การเก็บและรับงบประมาณจากแหล่งและรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนเล็งท้วงนี่ต้องรับที่ยังข้างค้าสำละนี่สินค้าบินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆอยู่บรรดาแขนงการและด้านสากลหีบพ่นค้นคั่วนโยบายกลไกการคุ้มครองห้านค่าปลอดภาษีในตัวเมืองเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวสืบต่อค้นคั่วนโยบายพิเศษสำหรับการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงศลีให้สำเร็จภายในเดือนสิงหานี้ติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนและเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื่อมไปเพื่อหาประกันการสนองน้ำมันให้เพียงพอป้องกันและแก้ไขการกักตุนและปรับโครงสร้างราคาให้เทียบเหมาะกับสภาพตัวจริงที่พ่อนค้นคั่วกำหนดทางเลือกในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากเวียดนามมาหาลาวแล้วรายงานรัฐบาลในเดือนสิงหาคมนี้สืบต่อสุกยุ่งการปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงเพื่อลดพ้นการนำใช้น้ำมันเชื้อไฟเอาใจใส่ติดตามกฎกาความปลอดภัยของเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนสร้างแผนรับมือต่อกับปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟหม้อแปลงสายเคเบิลที่มีอายุการใช้งานหลายปีเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยพร้อมกันนั้นก็ต้องสืบต่อสุ่มใส่ซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่อาจจะรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเล็ดขาดบ่ให้การสัญจรถูกตัดขาดและก่อสร้างบรรดาเส้นทางที่ว่ากำหนดอยู่ในแผนแล้วให้มีความคืบหน้าไวขึ้นและก็สืบต่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตละดูฝนติดตามเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบเกษตรกรเกียมรับมือเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพยาธิพืชสัตว์ที่อาจจะกระทบต่อการผลิตของประชาชนสืบต่อกระเกียมจัดการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนในศึกศึกษา 2016-2017 และปลุกระดมสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกระเกียมเปิดศึกเรียนใหม่ในถูกสันเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการปะละกันเรียนและส่งเสริมเวียกงานกีฬา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเกี่ยมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆสืบต่อพัฒนาสิ่งมือให้งานให้มีคุณภาพสนองให้งานให้เพียงพอกับความต้องการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายให้งานเข้าออกตามด้านต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานให้ดำเนินไปตามกฎหมายระเบียบการและสัญญากำหนดไว้สืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลที่จะกระทบต่อสุขภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสืบต่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริการการหันเป็นทันสมัยและการคุ้มครองการบริการของโรงหมอเอกชนให้หัดกุมพร้อมกับนั้นยังจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ติดพันกับของเขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นกระเม็นปัญหาป้ายโฆษณาปัญหาเสียงเนืองนั้นเกินขอบเขตและปรากฏการหย่อนท่อต่างๆที่มักเกิดขึ้นให้แต่ละกระทรวงองค์การเทียบเท่าเป็นเจ้าการลงหากฐานซวยแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกลงวันที่20เมษายน2016สืบต่อสุ่มใส่จะตั้งพันขยายพลบรรดากองประชุมผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการน้ำผักรัดขอบการทำมือสองฝ่ายหลายฝ่ายให้เป็นรูปธรรมลายขึ้นการเขี่ยมหอบด้านให้แก่การเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและการต้อนรับคณะผู้แทนต่างประเทศต่างๆที่จะมาเยี่ยมยามลาวให้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นสั่งรวมเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติทิศซี่น้ำของรัฐบาลตามมติคำสั่งแจ้งการต่างๆในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนกรกฎ2016แล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งรวมรายงานท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซี่น้ำได้รับทราบและการทิศซี่น้ำนอกจากนี้แล้วจะสุ่มใส่กระเกียมห่างกฎหมายต่างๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ให้หับประกันทางด้านเนื้อในและทวงทันเวลาให้กระทรวงเกี่ยวข้องสืบต่อกระเกียมและปรับปรุงเอกสารที่จะรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคในต้นเดือนสิงหานี้ในตอนท้ายกองประชุมนั้นท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนสิงหานี้ที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการต้นให้ละเอียดมีการแบ่งความผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นและมีความคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละคะแนนการต่อไปอันนี้ก็เป็นเวียกงานของรัฐบาลที่จะสุ่มใส่ในเดือนสิงหานี้ก็ถือว่าเป็นหลายเวียกหลายเวียกงานที่ต้องสุ่มใส่โดยเฉพาะเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวว่าถึงเวียกงานปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อนี่ก็ถือว่านักหน่วงหลายในระยะนี้ฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าการซวยทางเจ้าหน้าที่นําได้เนาะอันใดที่บ่คักบ่แน่เบิ่งแล้วมันรู้สึกว่าโอ้บ่คักบ่แน่เฮาก็ควรจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับทราบบ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบขั้นบ้านก็ได้หรือว่ากลุ่มนี่ก็ได้เนาะเพื่อให้เพิ่นไปลงไปติดตามเบิ่งแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นมาเว้าถึงเรื่องปัญหาเรื่องป้ายเนาะหลายคนก็เห็นชัดเจนนํากันเพิ่นก็ล้มสู่ลุงสร้างลุงสานฟังว่าโอ้ป้ายหันหานป้ายห้านค่าบางบอนนี่นะเต็มไปด้วยภาษาต่างประเทศเนาะก็เชื่อภาษาลาวนี่น้อยหลายว่าซั่นบางคั่นว่าเห็นภาษาลาวก็เฮ็ดตัวน้อยๆอ่านเกือบจนสิบ่เห็นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สังคมได้ส่องแสงให้พวกเฮามาเว้าต่อเนาะในรายการกะฉะนั้นก็ฟังว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็เพิ่นก็คงจะลงไปปฏิบัติภารกิจภาระหน้าที่ของเพิ่นตามภาระบทบาทของเพิ่นนั่นแหละตามป้ายต่างๆบ่จะเป็นห้านอาหารโรงแรมเฮือนพักก็อยากให้เป็นภาษาลาวหั่นเป็นหลักเนาะภาษาต่างประเทศก็มีแต่บ่หมายความว่าบ่มีแต่ภาษาลาวต้องเป็นหนังสือที่ใหญ่อ่านออกชัดเจนที่เพิ่นมีกำหนดไว้แล้วเด้กฎหมายป้ายก็มีแล้วเด้เนาะก็หวังว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องคงจะลงปฏิบัติอีกครั้งนึงมีหลายบ่อนหลายจุดเนาะที่อันนั้นมีรายการหรือว่าน่ะคนฮู้จักลุงสานลุงสานนี่เพิ่นส่งข่าวมาว่าโอ้เว้าให้ได้ดูว่าซั่นเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าคัดหูคัดตาได้ซะหลายเขตได้อยู่ในคนหลวงนี่จันนี่นะที่เป็นป้ายภาษาต่างประเทศหลายส่วนอยู่ตามแขวงนี่ก็มีจํานวนนึงเนาะเป็นป้ายภาษาต่างประเทศโดยที่บ่มีภาษาลาวเลยก็มีว่าซั่นอันนี้ก็ทางแผนก วัฒนธรรมเนาะในการท่องเที่ยวผู้รับผิดชอบเวียกงานนี่เพิ่นก็คงจะไปติดตามบางละเอียดกันตื้มว่าจะแก้ไขในที่ผ่านมาเพิ่นก็เฮ็ดได้เพิ่นก็ได้ไปมั่งออกหลายจุดได้ตามที่บ่ได้ติดตามข่าวมาในผ่านมานี่คือเขตถนนเต้2นี่แถวถนนเต้2สังเจียงซินี่ก็เพิ่นก็ได้ไปฮื้อหลายเทื่อแล้วแล้วก็หลายเขตอยู่ในของหลวงจันทน์เนาะเขตเมืองไสเสดถ่ายมีเสดเขตเมืองจันทบุรีก็บางจุดเนาะที่ว่ามีป้ายที่บ่ถูกต้องเมืองสีโคดนี่ก็มีคือกันป้ายใหญ่เกินขอบเขตเกิดความเสี่ยงได้กับป้ายใหญ่ก็ได้เวลาหยังลมแฮงมาพออยู่มาดิมันก็สิพัดลงมาทับถนนหนทางพับผุทับผุสัญจรตามท้องถนนตัวเธอปีลงมาใส่หลังคาเฮ็ดจังได๋ซะเนาะก็หวังว่าคนจะมีมาตรการนี้แก้ไขตื้มต่อกับปัญหานี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งปรากฏการณ์นึงที่ว่าพ่อแม่ประชาชนนี่ให้ความสนใจส่งข่าวเข้ามาใส่รายการลุงสร้างลุงสาเนาะเป็นกระบอกเสียงให้นํากันเพราะเฮาไปติดตามเบิ่งทางแขวงหลวงฮาบางเพื่อนท่านได้ปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขก็เป็นนักโทษที่มีการประพฤติที่ดีแหละจึงได้ปล่อยตัวออกมาเนาะคือวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ค่ายคุ้มขังและสร้างหลวงพระบางพอได้จัดพิธีปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขโดยเป็นการเป็นประธานของพันเอกทาเลี้ยงประดิษฐ์รองหัวหน้ากรมประชาการป้องกันความสงบหลวงพระบางมีพันโทสมพรสุริศักดิ์หัวหน้าค่ายคุ้มขังและสร้างหลวงพระบางมีบรรดาคณะภาคส่วนเกี่ยวข้องและเข้าร่วมเนาะท่านพันโทสิงห์ทองลาอินแก้วรองหัวหน้าค่ายคุ้มขังและสร้างป้องกันความสงบหลวงพระบางให้ฮู้ว่านักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้มีทั้งหมดอยู่13คนด้วยกันซึ่งการปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐต่อบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนะแนวคิดมีความสำนึกกระทำผิดและมีความรู้สึกกินแนงแข็งใจต่อการกระทำผิดของตนเองโดยผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีอย่างโปร่งใสคัดได้นักโทษผู้ที่เฮาหันปฏิบัติระเบียบค่ายคุ้มขังอย่างเข้มงวดและก็จริงใจใส่แทนค่าเสียหายค่าเป้าหมายตามคำตัดสินของศาลในโอกาสนี้พันเอกทาเลียนประดิษฐ์รองหัวหน้ากรมสังการป้องกันความสงบแขวงหลวงพระบางมีคำเห็นโอล้มโดยทานได้แสดงความยินยอมสมเสยต่อคณะพักคณะบัญชาและพนักงานภายในค่ายคุ้มขังและสร้างที่ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมและเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดให้นักโทษผู้ต้องหาดัดสร้างจนสามารถเฮ็ดให้เขาเจ้านี่มีความรู้ความเข้าใจตัวแนวทางนโยบายของภาคของรัฐระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมนี้ท่านเรียกร้องให้นักโทษผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดในครั้งนี้ภายหลังออกไปแล้วจงตั้งใจฝึกฝนล้อมพัฒนาชีวิตการประยุกต์ของตนเองดำรงชีวิตเนาะดำรงชีวิตและก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้เบิ่งข้ามเป็นนักโทษแต่ว่ามีความประพฤติดีปฏิบัติดีรักษากฎระเบียบอย่างเข้มงวดได้ก็เพิ่นก็ปล่อยตัวออกมาก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่มีฉะนั้นก็หลังจากที่ออกไปแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้รับอภัยโทษนั้นคงจะไปปรับปรุงชีวิตของตนเองปรับปรุงพฤติกรรมตนเองนั้นให้ดีขึ้นสร้างสาสนิครอบครัวตนเองโดยที่บ่ต้องไปเฮ็ดผิดกฎหมายอีกต่อไปเนาะมื้อนี้พ่อจะไปทางสำนักเขตให้ท่านมารับฮู้ข่าวทั้งสำนักเขตกันตื่มสำนักเขตนี่เพิ่นสามารถมั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้12คนเว้าเรื่องสแกมเมอร์นี่มีทุกมื้อเด้บรรดาท่านเลยโคซกก็ถือว่าได้เว้าได้ว่าลุงสร้างลุงสาก็ได้ในวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงสำนักเขตสมทบกับป้องกันความสงบนครเกษรพลวิหารและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดเคหสถานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านไซยะมงคุลนครเกษรพลวิหารแขวงสำนักเขตผ่านการกวดค้นพบเห็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโทรศัพท์และเครื่องใช้อื่นหลายรายการพร้อมทั้งกักตัวผู้ถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์จำนวน12คนยิง2คนในนี้มันมีสัญชาติจีนจำนวน11คนยิง1คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1คนยิง1คนเนาะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำพวกเกียไปสืบสวนสอบสวนเพราะว่าสืบต่อขยายผลหากลุ่มแก๊งขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองหรือว่าส่งต่อให้แก่ประเทศเกี่ยวข้องนั้นไปดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นบ่หยุดบ่ย้อนฉะนั้นก็ขอฝากเตือนผู้ที่ว่ามีเฮือนเซาห้องเซาเฮือนพักต่างๆ พอทางเจ้าหน้าที่มันก็แจ้งแล้วว่าถ้าหากว่าเจ้าของเฮือนพักฮู้เห็นเป็นใจหรือว่าเพราะเอิ้นว่าเป็นใจให้แก่ผู้มาเซาตั้งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่มีความผิดคือกันเนาะในฐานว่าสมหวมคิดหากว่าทานใดที่จะปล่อยเฮือนเซาห้องเซาอพาร์ทเมนต์ต่างๆให้ต่างประเทศมาเซานะควรทําฮู้ว่ากับเจ้านั้นมาเซาเฮ็ดอีหยังผักจักคนบ่หมายความว่าทําอิดมันก็สิล่อมาว่าอยู่ 2-3 คนสุดท้ายออกมาเป็นฝูงเนาะผักกัน10 20คนโอ้ปานถือว่าเป็น สโมสรนึงก็ว่าได้อันนี้ฉะนั้นก็ต้องได้แจ้งแบบนั้นเด้ทางเจ้าหน้าที่เตือนแล้วเด้ว่าถ้าว่าจับได้อยู่บนใดก็สิขังไว้บนเก่าหั่นเด้ให้เจ้าของเฮือนเจ้าของอพาร์ทเมนต์เจ้าของห้องแถวนี่รับผิดชอบส่งข้าวส่งน้ําจนกลัวจะไกลเกลี่ยคดีได้ว่าเจ้าของเงินนั้นบ่มีส่วนเกี่ยวของทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นออกมาตรการใหม่ออกแจ้งการใหม่หวังว่าบรรดาเจ้าของเฮือนเจ้าของอพาร์ทเมนต์เจ้าของห้องเซาต่างๆควรจะมีสติระวังตัวให้สูงขึ้นเพื่อบ่จะตกเป็นเหยื่อกลุ่มแก๊งพวกนี้เช่นว่าเวลาที่กระเจ้ามาเฮ็ดใบสัญญาเซากันแล้วก็ต้องควรไปแจ้งต่อห้องการบ้านที่เฮาอยู่ว่าห้องของพวกเขาห้องเบอร์นั้นเบอร์นี้มีคนสัญชาตินั้นมาเซาอยู่เซาอยู่จักเดือนจักปีก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะแล้วก็ได้แจ้งว่าเจ้าของห้องนี่จะบ่รับผิดชอบถ้าพวกผู้เกี่ยวเหตุผิดกฎระเบียบบ้านเมืองมันจะมีข้อของกฎหมายคือจังซี่ถ้าว่าอยู่บ่อยู่นี่บ่สนบ่เกี่ยวกับห้องการบ้านให้เขามาเซาอยู่เลยเก็บเงินอย่างเดียวเสร็จสิมีส่วนเกี่ยวของน้ำกันตัวนี้นะอันตรายอย่าซื้อฟ้าเห็นแก่หลายหับคริเทศจะได้หับจากการเซาห้องเซาอพาร์ทเมนต์เซาห้องแถวมันผลตามมามันสิเสียหลายกว่านั้นถ้าว่าท่านบ่ละเอียดเนาะท่านได้ละเอียดก็สมเสยแหละแต่ว่าข้าพเจ้าก็คิดว่าอันทุกคนนี่คงจะบ่ปล่อยปะละเลยดอกในการเฮ็ดอันน่ะธุรกิจของตนเองป้องกันไว้เพื่อบ่ให้มีผลตามมาอันผลตามมาก็เสียหายนักหน่วงได้เนื่องจากว่าหยังมันจะลามไปฮอดการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์สินต่างๆเกี่ยวข้องถือว่าเสียหายหมดถือว่าดำเนินคดีติดคุกติดตารางยังบ่แล้วเสียหมดทั้งทรัพย์สินนั่นก็หมายคือว่าเป็นของกลางเด้บรรดาทหารเอ้ยยึดไว้เป็นของกลางและสุดท้ายก็สิตกเป็นของภาครัฐคุ้มครองหมายของเฮาก็จะเสียไปแล้วล่ะบ่จะเป็นอพาร์ทเมนต์เป็นเฮือนเป็นศาลขึ้นผ่านมาหั่นแหละเพราะว่าอันนี้เป็นเอิ้นว่าเป็นทรัพย์สินของกลางที่ว่าร่วมกระทําผิดนํากันอันนี้หาทานเข้าใจแนวนั้นเด้อโอ้กําลังลมม่วนเวลากันยับเข้ามาแล้วลุงสร้างฝอยผู้เดียวยาวสมควรจะเฝ้าบิดขึ้นนี่ได้มันมีแต่เรื่องม่วนๆลมสู่ฟังแต่ละมื้อนี่บ่เรื่องสแกมเมอร์นี่โธ่มันเว้าจังได๋ก็บ่จบบ่สิ้นบ่เสียงเลยอันบรรดาท่านเด้มันมีทุกมื้อเด้บางเทื่อลุงสร้างลุงสาก็คือกันเด้โทรมาฮัลโหลว่าซั่นยืมเงินบ่เพิ่นว่าโอ้ยลุงสร้างลุงสาก็ว่าเพิ่นลุงก็เงินหลายแล้วเด้ล่ะจักสิยืมมาหยังก็ว่าสิล่ะมีแต่สิออกให้ละที่เอาบ่เลยคู่สแกมเมอร์คืนในลุงสร้างลุงสาก็เลยมันก็ปิดโทรศัพท์ไปมันโทรเฮายืมเงินแล้วมันสิจังได๋อันส่งบัญชีมาเด้อมันอยากเอาเลขบัญชีปลอมเฮามันก็ดูดเอาเงินเฮาหลายบาทนี่จะสุบไปลงเสื้อบรรดาท่านเลยภาษีมาใจดีอยู่บ่อยู่บ่ฮู้จักกันโทรมาให้เอาไปเอาเงินว่าซ่านพี่น้องบางทีก็โอ้ยท่านได้รับรางวัลได้นี่ๆเด้ท่านถือรางวัลในวงล้อนั้นปิ่นอันล้อนี่วงล้ออีหยังวะลุงสร้างลุงสาบ่เคยเป็นปิ่นวงล้ออีหยังกับไผจักเทื่อเด้ว่านี่ก็ฝากไว้ล่ะบ่ให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อมันมาหลายรูปแบบบรรดาท่านเด้มาในรูปแบบล้อซื้อสินค้ามาในรูปแบบตัวยั่วว่าได้รับรางวัลแต่ว่าต้องจ่ายเงินมาก่อนได้สมมุติว่าเอาว่ายังไงสมมุติว่าท่านนี่ได้รับเงินรางวัลโอ้ท่านถือรางวัล50ล้านแต่ว่าท่านต้องนี่ต้องโอนค่าธรรมเนียมก่อนมาจัก5ล้านก่อนเด้อว่าซั่นนี่ผู้ใดที่ว่าคิดบ่ถึงคิดบ่ทันว่าง่ายๆผู้ที่ว่าอันโลภมากโลภาว่าซะเห็นเงิน50ล้านจ่ายไปก่อนจัก5ล้านเพิ่นสิได้50ล้านเมืองได้สิมาให้เจ้าโอนปั๊บมันก็ตัดสัญญาณเจ้าเลยแจ็บเพิ่นว่าคันมันอันลุงเจอลุงสร้างลุงสาก็ว่าตัดเอาเลยเด้อลุงสร้างลุงสาให้10ล้านโอนมา40สิลดเด้คันได้50นะเฮาจังบ่เสียหัวมันเนาะเอ้าลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เวลาหมดแล้วกําลังลมม่วนเรื่องนี้ลมเด้อมันเข้าเลยบรรดาท่านผู้ฟังพวกเฮาจะพบกันใหม่ที่หน้าเนาะมื้อนี้เวลาก็หมดพอดีละสิเฝ้าไปให้ไปหน้าไปสวนก่อนได้ลุงสร้างลุงสาก็ได้สิไปเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่อยู่สวนก่อนพบกันใหม่เด้อสิหน้าสบายดี
1: รายการ Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พอๆกันเส้นเก่าเส้นเคยสวยๆแบบสีน้ำมูลมาติดตามรายการเวลา 1:52 โมงมื้อนี้กิ่งไม้ครับหน้าที่ดำเนินรายการก็เป็นมื้อพักผ่อนเป็นวันอาทิตย์เป็นมื้อครอบครัวมาฟังเพลงทักทายกันก่อนกับหมอเพลงนี้ไปให้กับรายการที่ติดตามหับฟังทุกแห่งห้นเลย

0: ก็ทักทายให้มีรายการได้ฟังนะเป็นผลงานของนักฮ้อง K-pop Stand next to you ยืนอยู่ข้างๆเจ้านั่นแหละฟังและอุ่นใจนะมีรายการการที่มีไพ่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างจะอยู่ไกลหรืออยู่ไกลและส่งกำลังใจให้กันเสมอนั้นก็เทือเป็นผู้ที่โชคดีแล้วได้มีรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ฉลองเหลาฉลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมเข้าใจเด้อที่โทรมาให้กำลังใจเนาะส่งแห่งใจเข้ามาเรื่อยๆเมื่อกี้ก็ปล่อยไปแล้วข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมต่อกันอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงขอบใจลาวโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาและให้พวกเขามาโอ้มาลมมิรายการตลอด152โมง

0: ฟังเพลงที่ทานขอมานำ California Music
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: Colorful Music The Best Radio in Town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: อีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเนาะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของมิเลชิราสเพลงนี้ The Climb Climb แปลว่าปีนเป็นเพลงปากรอบฮุบเหงาฮันนามอนตานาปล่อยในปี2009มีรายการบางตอนของเพลงบอกว่า There is always gonna be another mountain I am always gonna make it move I'm always gonnaบอกว่าชีวิตก็คล้ายคือกับมุ้งเป้าหมายว่าจะไปปีนไปยอดภูเขานั้นให้ได้แต่เมื่อเหาไปถึงแล้วมันก็ยังมีไล่ๆภูเขาต่อไปฉะนั้นชีวิตก็แบบนั้นแหละเมื่อเหาสำเร็จจุดใดจุดหนึ่งก็ต้องคอยคว้าไปยังอีกจุดเพลงนี้ไปอย่างน้องๆ นักเรียนทุกคนนั่นล่ะบอกว่าการเรียนก็เส้นกันเขาเรียนสำเร็จจุดนี้แล้วยังมีจุดต่อๆไปผ่านการเรียนในหัวมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยต่างๆและก็ยังมีจุดที่เขาต้องศึกษาทำเรียนด้วยประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเรียนไปตลอดฉะนั้นการที่เขามีครูชิดซ่อนเขาอยู่ในหัวมหาวิทยาลัยอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆเมื่อเขามีโอกาสมีผู้ชิดซ่อนพวกเขาก็พยายามคอยคว้าพยายามตั้งใจทำใจเหี้ยเพื่อให้อนาคตมีความรู้ความสามารถนั่นล่ะฝากไปยังทุกคนโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนเด้อกับ Colorful Music มีให้มีรายการที่ติดตามทุกมือขอบใจเราโทรคมใช้การสนับสนุนรายการพวกเขากับเราโทรคมมีรายการสามารถสั่นหาข้อมูลได้อีก5858สายด่วนบริการเสริมจะแลกมูลค่าโทรแลก Data สมัครเสียงเพลงรอสายหรือว่าซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสอบถามได้5858อีกตึม1ซองถามเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101ตั้งโต๊ะกัน175 178ส่วนอินเทอร์เน็ตกัน131
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวThank you.
3: กับลาวโทรคมมีรายการกันท่าว่าอยากจะเอาแพ็กเกจไซในครัวเหือนโดยซัพพอร์ตผู้ใดที่ไซบริการเบื้อตึมเงินเนาะสามารถสมัครแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซอ่ะมันก็มีซ่องแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ1แสนกิบมีดาต้า45กิกะไบต์มีนาทีโทรถึง100นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัว1นี่150,000กิบดาต้าแล้วมี70กิกเด้อมูลค่าโทรหรือว่านาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์ฉะนั้นก็เหมาะเจาะผู้ใดที่หรือว่าครอบครัวได้หรือว่าจะเป็นหมู่นะส่ง3คนสิเอาซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซประหยัดสุดส้มน้ำใหม่บริการใหม่ในเครือข่ายเราโทรคมซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินตึมบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมเพราะว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮากะย้านว่าเพิ่นสิตัดนะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้กะย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากได้หลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะคะก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเฮียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใส่ได้ปกติ
1: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

กับเพลงนี้ก็เป็นเสียงฮ้องคองนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักแต่งเพลงโอลิเวียดีนเพลงนี้ so easy to fall in love การที่จะตกคุ้มหักไพ่มันกับบริกับบริยากเกินไปประมาณนั้นบ้าง so เพลงนี้กำลังอยู่ในชาร์ตไล่ชาร์ตแดงกระทือว่ายังวนเวียนอยู่ถึงว่าจะปล่อยในท้ายปี2025อยู่ในชาร์ตบางชาร์ตอย่างวนเวียนอยู่1ใน10อ่ะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลของโอลิเวียดีที่ปล่อยอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่2ของหนังไซซือว่า The Art of Loving นี่ถือว่าเป็นซิงเกิลที่4เด้อปล่อยออกมากับอัลบั้มตัวนั้น

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ขอบใจมีรายการที่ทูนินมาบางคนก็ติดตามผ่านคืนห้อยซ่าบางคนก็ติดตามผ่าน94หลายคนก็ล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lan คลิกเข้าไปที่ห้อยซ่าตอนนี้เดินทางพร้อมทั้งเราโทรคมอยู่เราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพนแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้มพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูล

กับเราโทรละคงแพ็กเกจในการสมัคร non stop package ก็มีหลายแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกใช้ถามว่ากิ่งไม้มักใช้แพ็กเกจตัวใดเนาะกิ่งไม้ส่วนหลายไซเบอร์ตื้มเงินอ่ะก็ใช้เบอร์นี้มาได้หลายศตวรรษแล้วได้หลายปีแล้วก็เลยใช้มาตลอดฉะนั้นกิ่งไม้จะใช้ตัวแพ็กเกจอันน่ะ25กิกแพ็กเกจ565นี่นะเดือนหนึ่งกับ65,000กีบส่วนไล่กับผัวพันเวียกตลอดบางเดือนก็ทรงเวียกผ่านทางเน็ตตลอดก็ถือโอเคได้ฉะนั้นนันสต็อปแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมก็มีไล่แพ็กเกจเซ็น40,000กีบมี15กีบรหัสแพ็กเกจมันเล็ก2ใส่ได้1เดือนมดนะตัวนี้บางคนก็อยากจะติดต่อสื่อสารผ่านทางวัดซอกวัดแซปต่างๆซื้อก็บ่ค่อยจะใช้ถูกก็สามารถใช้เป็นแพ็กเกจ 40,000 กุมเดือนหนึ่งเนาะกิ่งไม้ก็สมัครให้ลูกสายเพิ่นก็โอเคอ่ะเพิ่นก็ใช้เข้ามาเหือนแล้วก็ใช้ Wi-Fi Fiber to the Home ฮะนอกจากนั้นเฮายังมีรหัสเลข3ตัวนี้35กิก85,000กิกเฮาจือรหัสไว้เด้อบัดเวลาสมัครเดียวกิ่งไม้จะเบาพร้อมกันบัดเดียวนอกจากนั้นเฮายังมีโค้ด567 45กิก30เมก 100,000 กิกมีแพ็คเกจ568ได้70กิก 150,000แล้ว565 25กิกได้65,000กิบนอกจ่าย65,000กิบจื้อเลขรหัสแล้วเนาะเลข2เลข3 5 6 7 5 6 8 5 6 5วิธีสมัครก็ง่ายๆเด้อกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสของเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเส้นว่าต้องการตัว35กิกใส่ได้1เดือน85,000กิกต่อเดือนใช่นะรหัสเป็นเลข3วิธีสมัครกันแบบนี้กดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มอ่ะเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถสมัครเป็นแพ็กเกจเส้นว่าแพ็กเกจ 10,000 กีบราคานั้น 25,000 ใส่ได้10มื้อรหัสเป็นเลข1จื้อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ้งไม้จะบอกวิธีสมัครแพ็กเกจ15กิก 40,000 ใส่ได้30มื้อรหัสเป็นเลข2อันนี้เฉพาะเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนกับแพ็กเกจแนท35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนรหัสเป็นเลข3วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: เพลงนี้ค่อนข้างจะไวได้ใจโยได้ใจวัยรุ่นได้ใจผู้ปอยเซนกันหยิบให้มิรายการได้ฟังเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวบราซิลใส่ซือว่าอาก็อกนะอาก็อกจาก EDM ฮ้องรวมกับนักฮ้องสาวอังกฤษอะใส่สัวเอราเอเรียแล้วก็มีนักฮ้องสาวอเมริกันคนหนึ่งมาแจมหนำใส่สัวแคนดี้โดปก็หยิบมาให้รายการได้ฟัง
1: สลองเหลาทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลง

0: และนี่ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอเมริกันนักฮ้องคนนี้ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เป็นอัลบั้มที่6สตูดิโออัลบั้มที่6ของนางที่ใช้ชื่อว่า Short and Sweet ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่นางปล่อยซิงเกิลออกมาล่าที่สุดแล้วได้รับความนิยมแต่ละซิงเกิลได้รับความนิยม Busy Womanเป็นผู้หญิงที่บ่ค่อยว่างมีเวียกตลอดขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่เพิ่นบ่ตับได้กิ่งไม้บ่ใส่กึดบ้านนั่งฟังอยู่นี่ล่ะฟังแล้วจะเป็นอุ่นใจเนาะคำเว้านี่ขอบใจนั่นแหละที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้กิ่งไม้ได้มาเว้ามาว่าได้มาโอมาลมผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทูนอินเข้ามาติดตามรายการผ่านทางเรดิโอโดยกงหรือว่าไซโลไซทนนกระทูนมาที่ 103.7 หรือจะล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเนาะไปติดตามข่าวๆไปฟังรายการทุกแง่มุมโลกอ่ะล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อย3เด
1: ้อเออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้โอ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
4: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนเ ที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร
0: บ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตื้มเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามมีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปเพิ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ตลองเหลาชะละคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: มาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กิ่งไม้เสกขึ้นไม้กันไปมาพอกันมืออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย Have a nice weekend

0: องเขาบอกเฮือ
1: บอผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางพุ่นว่าหนังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดจริงๆคือนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีมาบอกบ่เห็นมันรีดหนทางไปยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สิบไม้แหลมบ่อทอเล็กปูสิบผู้ฮู้บ่อเท่าผู้เคยสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพัฒนาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความเบิกบานบนเส้นให้แก่มิตรรายการในยามบ่ายบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้ตามอาชีพตามที่เคยปฏิบัติกันมาอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษลาวเฮาก็คือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์เกษตรกรรมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรกรรมบ่ว่าจะเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหรือว่าปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตามตลาดตะลีบางท่านก็อาจจะเป็นรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านก็ได้โอกาสพักผ่อนในยามบ่ายหลังจากที่ได้สู้ซนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆจากรายการของพวกเขาไปนำได้และเช่นเคยนั่นแหละกลับมาพบกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่าขั้นดับอิดมาพบกันจะมอบความเบิกบานสดชื่นให้แก่มิตรรายการด้วยเสียงเพลงสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: องแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงตะน้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพันทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:00 เป็นต้นไปจนกว่าจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการก็ได้พบกันม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ไรยานีต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาบน้ำเพื่อสุขภาพอาบแนวใดจึงจะดีต่อสุขภาพเสว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการอาบน้ำอุ่นในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายของเฮานั้นตื่นโตมีความสดชื่นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบ่แม่นมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกอยากนอนหลายขึ้นตื่มท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกระทันหันอาจจะส่งผลให้ร่างกายของเฮานี่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายกว่าที่เฮาคิดอิงตามการรายงานของ University of Texas เพิ่นพบว่าการอาบน้ำอุ่นน้ำที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายของเฮาหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นมันจะเฮ็ดให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเลือดไหลเวียนไปหาผิวหนังนั้นหลายขึ้นเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายสนะแล้วเมื่อออกจากห้องน้ำแล้วไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นมันก็เสียดให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงไวอาจจะเห็นให้เฮารู้สึกอยากนอนหรือว่ามีอาการง่วงนอนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันอาจจะส่งผลกระทบต่อหัวใจและก็หลอดเลือดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นผู้ที่มีปัญหาความดันเลือดสูงหรือว่าพยาธิหัวใจอาจจะเห็นให้การขยายตัวการหดตัวของหลอดเลือดนั้นเพิ่มขึ้นไวซึ่งว่าอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหลอดเลือดในสมองใดถ้าว่าอยากอาบน้ำอุ่นในตอนเช้าก็ควรให้ร่างกายนั้นค่อยๆปรับอุณหภูมิก่อนออกจากห้องน้ำพวกเราก็อาจจะเอาเสื้อผ้าเอาผ้าเนี่ยมาตุ้มมาห่มหรือว่าอยู่ในบ้านที่อุ่นจากน้อยนึงก่อนระยะหนึ่งเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพท่านผู้ฟังสถานการณ์อาบน้ำอุ่นในตอนเช้านี่ก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกอยากนอนได้ง่ายขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ไวกระทันหันนี่แหละมันก็เฮ็ดให้เฮาได้มีความระมัดระวังหลายขึ้นตื่มถ้าว่าต้องการที่จะอาบน้ำตอนเช้าก็ให้ความสดชื่นร่างกายแนะนำว่าควรที่จะเลือกอาบน้ำที่เป็นน้ำปกติบ่เย็นหลายแล้วก็บ่อุ่นหลายจะดีกว่ามันก็ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นโตคือกันเห็นให้เฮาสดชื่นได้และก็ที่สำคัญมันก็ป้องกันสุขภาพบ่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่อาบน้ำในยามเช้าเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์และก็บอกต่อกันถ้าว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบ่ฮึ
1: บ่ผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปลิ้นอยู่หนทางคนว่าดังฮึ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี้เนาะเป็นหยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้ไ
0: หลโอ้ยลูกก็สิเป็นสิพี่น้องนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังนี้นะบอกบ่เห็นมันลิ้นหนทางคือแม่หมาอยู่ไอ้เหื
2: ่อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ย่าฟ้าวติเตียนว้าวผักกระเดาว่าขมขึ้นบาดได้กินลาบก้อยสิหลงยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำนะต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆในยามบ่ายเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายบ่ให้มิตรรายการที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าบางท่านอาจจะกำลังขับรถขับลาอยู่ทางง่วงเหงาหาวนอนก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะท่านที่เห็นเวียกใกล้กับเครื่องจักรเครื่องกลทางง่วงเหงาหาวนอนนี้แน่นอนเกิดอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียขึ้นมาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้บอกบรรมวลซึ้งกับเสียงเพลงบรรมวลสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายอยู่ในขณะนี้กับคุณเข้าสู่รายการนี้ต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับยาสูบไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเป็นกระแสไปในทางที่บ่ดีได้เพราะว่าทำลายสุขภาพหลายบางคนนี่ถูกตัวยั่วเห็นรูปแบบหรือว่าแพ็กเกจผลิตภัณฑ์นี้มีสีสันสดใสเป็นรูปการ์ตูนรูปอย่างก็ลงไหลถือเหยาะเหยาถือจอบตัวเอาไปเป็นเหยื่อบ่ฮู้ว่าผลหายที่ตามมาเป็นสิ่งที่ต้องแลกด้วยสุขภาพของตนเองก็เลยเอามาเล่าสู่มีรายการฟังอย่าคิดว่าสูบยาสูบไฟฟ้าสิตั้งจากยาสูบแท้ท่านผู้ฟังยาสูบแท้ๆกับยาสูบไฟฟ้าล้วนแล้วแต่มีพิษภัยคือกันคือทำลายระบบทางเดินหายใจท่านผู้ฟังแท้จริงแล้วเป็นการส่งผลร้ายที่หลายเท่าโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสมองของเยาวชนนี่แหละถ้าว่าเยาวชนน้องนักเรียนถึงตัวถึงยั่วให้ไปเป็นเหยื่อลงไปสูบยาสูบไฟฟ้าแล้วแน่นอนว่าระบบการหายใจอันที่หนึ่งอันต่อมาเป็นระบบสมองนี้ต้องถูกทำลายย้อนยาสูบไฟฟ้าเห็นให้สมาธิสั้นพร้อมเฮียนหูก็ได้ซาอีกนอกจากนั้นก็ยังไปทำลายปอดทำลายหัวใจทางเดินอาหารอีกแล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในร่างกายถ้าว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยห้ำวัยเฮียนก็ขอให้เอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงถ้าว่าพบเห็นพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาสูบไฟฟ้าหรือสิ่งเสพติดก็ต้องได้หีบหาทางแก้ไขหรือป้องกันถ้าว่าป้องกันบ่ทันแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขทุกอย่างมีทางออกหาทางปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมไม้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือบ่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนพวกเรานั้นตกเป็นเหยื่อของสิ่งเสพติดเหล่านี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสุขภาพโดยกงของนักเรียนนักศึกษาและก็เยาวชนลาวเฮานี่แหละเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นป่วยอยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากตู่สอนตู่ผู้ใดไผ่สิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพันทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปตุนกวยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มีรายการให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสืบต่อจากที่ได้เฮ็ดเวียกมาตั้งแต่มื้อเช้าแต่ว่าตอนบ่ายบ่ทันได้พักเทื่อก็บ่เป็นหยังให้รายการเพลงยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับท่านที่ได้พักผ่อนอยู่ก็พักผ่อนไปน้ำรับฟังรายการของพวกเราเป็นน้ำได้มีทางสาระน่าฮู้มีทางความบันเทิงมาบรรยายมานำเสนอมาป้อนถึงที่และสำหรับในมื้อนี้รายการพวกเราก็ดำเนินมาจนถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับความบุกบ่ายบนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามีรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกลุ่มบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมครบคณะบริหารงานภาคแขวงหลวงน้ำทาครั้งที่6สมัยที่9รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลงเขื่อนไว้เวียกงานอยู่ป้องกันศูนย์กลางส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: เอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ล่ะเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหึ
0: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเฮ็ดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานส่ำใดลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการร่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนําเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวกองประชุมคุบคณะบริหารงานภาคแขวงหลวงน้ําทาครั้งที่6สมัยที่9ได้ไขขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2566อยู่ที่สโมสรแขวงหลวงน้ําทาโดยการเป็นประธานของพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ําทามีคณะประจําภาคแขวงกรรมการภาคแขวงเลขาภาคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าแผนกการส่งกองบัญชาการและพนักงานลักแรงภายในแขวงเข้าห่วมพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนการในระยะ6เดือนผ่านมาคณะบริหารงานภาคแขวงได้เอาใจใส่ซี่นำเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตให้แก่คณะภาคทุกขั้นพนักงานสมาชิกภาคกำลังประกอบอาวุธและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติต่อเนื่องติดพันกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้สืบต่อปฏิบัติตามแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านของภาคอย่างตั้งหน้าด้านพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ได้เอาใจใส่ที่นำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ปี2006 5ปี2030โดยซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขปัญหาเข่งฮ้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สินต่างประเทศมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในวาระใหม่ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติอย่างเป็นขบวนและมีผลสำเร็จเป็นเก่าๆกองประชุมครั้งนี้จะได้ดำเนินเป็นเวลา2วันเต็มเพื่อทบทวนคืนการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงโดยเฉพาะก็คือการสำรวจกวดกาและตีราคาบรรดานาเวียกที่วางไว้สามารถพันขยายจัดตั้งปฏิบัติอย่างได้แด่และยังมีข้างค้าอันใดเพื่อพร้อมกันค้นคว้ามาตรการแก้ไขข้อคงค้างในระยะ6เดือนท้ายปี2006ให้บรรลุตามแผนการในกองประชุมผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังและค้นคว้าบรรดาเอกสารที่สำคัญคือห่างบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของแขวง6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการซี่นำของคณะภาคต่อเวียกงานแห่ทานการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท่อด้านทรัพยากรทางธรรมชาติบทรายงานการกวดกาสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดคุ้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ทาดอยู่ภายในแขวงหลวงน้ำทาและกำหนดทิศทางแผนการสกัดกั้นแก้ไขในต่อหน้าและบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสุกยูส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารและการผลิตสินค้า6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006ในวันที่21กรกฎาคม2006นี้พลตรีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่กรมสักการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบโดยมีพลจัตวาบุญธงศรีดาวงศ์หัวหน้ากรมสักการป้องกันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะภาคคณะนำในกำลังป้องกันศูนย์กลางให้การต้อนรับในโอกาสดังกล่าวพลจัตวาบุญธงศรีดาวงศ์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมา คณะภาคคณะกรรมการได้เอาใจใส่ในการนำพาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจโดยหลายรูปการหลายวิธีการอย่างต่อเนื่องเพื่อเฮ็ดให้สมาชิกพรรคนายและพลตำรวจทั่วกำลังป้องกันศูนย์กลางมีคุณทัศน์การเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติจำแนกได้มีศัตรูอย่างจะแจ้งมีแบบแผนดำรงชีวิตที่ปลอดภัยขาวสะอาดมีความบริสุทธิ์สัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อผู้นำพรรคหลักต่อการจัดตั้งและมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงต่อหน้าที่เวียกงานเคียงคู่กับด้านเวียกงานวิสาสะเพาะได้นำพาซี่นำบรรดากองห้อยวิสาสะเพาะอ้อมข้างกองบัญชาการเคลื่อนไหวเฮ็ดหน้าที่อย่างตั้งหน้าโดยถือเอาการติดตามกวดกาบรรษาตีจังหวะเป็นเสนาธิการในการค้นคว้าวางแผนจัดวางกำลังป้องกันการนำผักหลัดสำนักงานองค์การกองประชุมระดับชาติสากลป้องกันวันสำคัญต่างๆของชาติของผักและป้องกันแขกต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความปลอดภัยโดยพื้นฐานโอกาสดังกล่าวพ้นตีแอนอุ่นอนงนุชยังได้ให้ทิศซี่นำและเน้นนักตัวนายและพ้นตำรวจกำลังป้องกันศูนย์กลางเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกงานวิสาสะเพาะให้สามารถรับประกันความปลอดภัยหอบด้านและสูงสุดให้การนำผักหลัดแขกขั้นสูงต่างประเทศกองประชุมระดับชาติสากลสำนักงานองค์การที่สำคัญของภาครัฐกำแน่นสภาพการกลอุบายของพวกศัตรูและกลุ่มคนบ่ดีสภาพการด้านต่างๆที่พัวพันถึงเวียกงานป้องกันศูนย์กลางหับประกันให้เวียกงานป้องกันศูนย์กลางมีประสิทธิผลสูงเอาใจใส่ในการซี่น้ำบรรษาจัดวางกำลังประจำการเวรยามมีวิธีสกัดการและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีจำเป็นซุกเสริญพร้อมทางมีมาตรการตัวจริงนอกจากนี้เพิ่มทวีการนำพาของคณะภาคแต่ละขั้นให้เข้มแข็งมีความสามัคคีภายในเป็นเอกภาพในการตัดสินปัญหาที่สำคัญต่างๆของกำลังตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดตั้งหน้าเสริมขยายประชาธิปไตยติดพันกับการเพิ่มทวีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองให้มีผลสำเร็จในวันที่21กรกฎาคม2016นี้วิทยาคารสันติบาลประชาชนกระทรวงป้องกันความสงบได้เผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12โดยการเข้าร่วมและเผยแพร่เอกสารของพลจัตวาปริญญาเอกบุญสนะสิมลวงศ์คณะภาคกระทรวงหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารสันติบาลประชาชนมีบรรดาคณะภาคคณะอำนวยการพนักงานขั้นนำพาบัญชาและสมาชิกภาคทัวร์วิทยาคารสันติบาลประชาชนเข้าร่วมในพิธีพลจัตวาปริญญาเอกบุญสนะสิมลวงศ์ให้ฮู้ว่ากฎระเบียบของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ประกอบมี15หมวด64มาตราภาคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองน้ำหน้าที่มีการจัดตั้งแม่นการจัดตั้งการเมืองสูงสุดของส่วนสั้นกรรมกรและของระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนสั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานลาวบรรดาเผ่าและของชาติลาวทั้งหมดภาคประชาชนปฏิวัติลาวสร้างตั้งขึ้นในวันที่22มีนาคมปี2555โดยการสืบทอดภารกิจของภาคกุมมูนิสต์อินโดจีนซึ่งแม่นประธานไก่สอนภูมิวิหารเป็นลักแรงนำพาก่อตั้งทนุบำรุงฝึกฝนล้อล้อมก่อสร้างและปรับปรุงให้นักแน่นเข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งภาคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห่าวหาญปฏิวัติดีเด่นกว่าหมู่และได้รับความไว้วางใจสูงกว่าหมู่ในส่วนสั้นกรรมกรสาวกสิกรสั้นคนปัญญาสุนและสาวผู้ออกแห่งงานอื่นๆในเผ่าต่างๆซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติวัตถุประสงค์ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นนำพาปวงชนลาวทั้งชาติดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านที่มีหลักการของภาคปกปักรักษาประเทศชาติไว้ให้มั่นคงก่อสร้างระบอบประชาธิปไตยให้บรรลุตามจุดหมายสังคมนิยมจากนั้นท่านได้เผยแพร่ผลสำเร็จในการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวิทยาคารสันติบาลประชาชนอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ80ปี และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12เพื่อแนะนำอธิบายบางเนื้อในคำศัพท์และบางประโยคคำเว้าที่กำหนดอยู่ในกฎระเบียบภาคอย่างจะแจ้งเข้าใจง่ายเพื่อเฮ็ดให้คณะภาคสมาชิกภาคกำแน่นรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดและเพื่อรับประกันให้กฎระเบียบภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ได้รับการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมและเป็นบอนอิงให้คณะบริหารงานภาคแต่ละคันนำไปจัดตั้งพันขยายและนำพาการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นเจ้าการกรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานกระทรวงป้องกันความสงบได้ปิดสุดฝึกอบรมครูฝึกเรียกงานโฆษณาต้านการฆ่ามนุษย์ในวันที่23กรกฎาคม2566นี้โดยให้เกียรติเป็นประธานของพลจัตวาแก่นจันทร์พรหมจักรหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานมีคณะกลุ่มหัวหน้าห้องแผนกนักวิทยากรจากกลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์แผนกการเกี่ยวข้องนักสำนักกรจากกองก่อสร้างหักฐาน11กองเข้าร่วมในพิธีพันเอกศรีบุญเฮืองไสยเพชรห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหักฐานได้กล่าวว่าสุดฝึกอบรมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันที่21หาวันที่23กรกฎาคมโดยมีนักสำนักก่อนเข้าร่วมทั้งหมด26สหายจากบรรดาแผนกศูนย์กองก่อสร้างหักฐาน11กองและองค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรกลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์กลุ่มใหญ่ตำรวจจำนวน8สหายเนื้อในที่นำมาฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบมีการเรียนรู้สภาพการฆ่ามนุษย์สนธิสัญญาสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเทคนิคและวิธีการโฆษณาให้แก่กลุ่มเสี่ยงพนักงานรัฐกรพนักงานนำพาบัญชาและการโฆษณาในโอกาสวันสำคัญต่างๆการเบ่งจุคนคั่วสนทนาและแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจในการใจแยกคดีฆ่ามนุษย์อย่างถูกต้องการแจกย้ายเอกสารคู่มือไฟล์คลิปวิดีโอโปสเตอร์และแผ่นภาพเพื่อนำใช้เป็นคู่มือในการจัดตั้งปฏิบัติงานตัวจริงผ่านการฝึกอบรมได้ช่วยให้ยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของครูฝึกให้มีความอาจสามารถนำเอาบทเรียนและเอกสารต่างๆไปจัดตั้งพันขยายเคลื่อนไหวโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่หักฐานบ้านในขอบเขตความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลสูงโอกาสนี้พลจัตวาแก่นจันทร์พรหมจักรได้ให้เกียรติโอลมพร้อมทางเน้นหนักให้นักสมณกรเอาใจใส่นำใส่ความรู้บทเรียนทักษะและเอกสารที่ได้เรียนรู้เอาไปกำหนดเป็นแผนการเพื่อจัดตั้งพันขยายและเคลื่อนไหวโฆษณาปลูกจิตสำนึกอยู่11กองก่อสร้างหักฐานให้มีประสิทธิผลสูงเพิ่มทวีโฆษณาศึกษาอบรมเตือนสติประชาชนให้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายเล่ห์เหลี่ยมตัวยั่วหลอกลวงของกลุ่มคนบ่ดีเพื่อสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์เวลา 10:00 นของวันที่18กรกฎาคม2566เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกำลังป้องกันเคลื่อนที่ได้เข้ามางกลุ่มแก๊งเปิดให้บริการเว็บพนันออนไลน์และกลุ่มแก๊งส่อกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวตั้งอยู่บ้านดงโพธิ์4เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้500กว่าคนรวมมี4สัญชาติการเข้ามางกลุ่มแก๊งเว็บพนันออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ในครั้งนี้สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้589คนหญิง309คนมี4สัญชาติในนี้สัญชาติไทยมี373คนหญิง198คนลาว199คนหญิง105คนเวียดนาม15คนหญิง4คนสัญชาติกัมพูชาหญิง2คนพร้อมนี้ยังได้ยึดเครื่องของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1,517 หน่วยโน้ตบุ๊ก 4,045 หน่วยโทรศัพท์มือถือ 5,245 หน่วยเพื่อนำไปกวดสอบและสืบสวนขยาย ผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ให้ฮู้ว่าตึกอาคารดังกล่าวเป็นของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวโดยบริษัทได้รับอนุญาตดำเนินกิจการบริการการพนันและตู้เกมอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรรวมทั้งโต๊ะหลิ่นไพ่คาสิโนออนไลน์และการพัฒนากิจการบันเทิงโฮงแฮมตามใบอนุญาตลงทุนฉบับเลขที่046-2021ทับโกพอทอจำโลโท3ลงวันที่20กันยา2021

และยุดลินการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะพนันออนไลน์พร้อมนั้นถ้าหากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยเคลื่อนไหวกระทําผิดต่อกฎหมายให้หีบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนแจ้งเข้ามาทางเพจของพวกเขาหรือเพจกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังรายการความใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหีบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการความใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใส่รายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบอกว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น 105.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์1ชั่วโมง8:00 เช้าหา9โมงทางไหนที่ว่าตื่นนอนเอาเช้าแน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามครับชมครับฟังนะครับชมนี่ก็คือแม่นสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะท่านสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FMเขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลน์เพจของเพิ่นนะไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะแล้วก็เข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีก1มื้อนะที่จะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับซับเปลี่ยนนะคำว่าเอามาเว้าปุ่นกันเนาะภาควิชาอังกฤษภาครัฐสมัครใจสิเนี่ยเนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสำหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกนะสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในหนึ่งเอาหลายในหนึ่งส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองประกันสังคมนี่เพิ่นโดยเฉพาะแม่นบำเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นขึ้นอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนนะสินะนะมีเวลาสันติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมนะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะเป็นกสิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้ครับทั้งสองได้เพราะว่าค่อยกระจายครูสมรสค่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าเองใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังเติมอีกทีนึงนะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยนะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นเนาะอย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่ารายเงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสินี่ภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปีก
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติการเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเลยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทำพิธีว่าพักนั้นสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจเพิ่นนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกคือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทางเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยป่วยอีหยังต่างๆสิน่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนนะตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิชาอังกฤษมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแม่นอยู่ในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแม่นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้เว้าตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบคืนหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กดกาเพิ่นลงกดกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆให้แล้วเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วก็ฮีฮ้อนนํามาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของตัวนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอีหยังต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์พิการถาวรสินะมันไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร 95% แหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร 95% แล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร 95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหิ่มห้อยแต่เนาะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนเนาะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นทานมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95หรือว่าหลายท่านอาจจะอันนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยหันมาแจ้งเนาะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็แม่นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขานะบ่ซั่นลูกเมียเนาะลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะทานจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสําหรับในรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าท่านได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95ส่วนห้อยหรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
ก็ได้เบ้าไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทอกเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนทับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เช่นเดียวกันเนาะเมียเฮาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในนามของผัวได้เช่นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แมนอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแมนในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องของเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับพุ่นนะท่านนั้นอันนั้นเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันน่ะเริ่มประจำการจึงมาฮิบฮ้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้แม่นก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองนะของทานคักแน่ก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จัดตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนนะเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรเนาะที่จะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาฟังตื่มเกี่ยวของกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืนอะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวของกับกรณีเรียกว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดได้นะจะเอาเงินอุดหนุนได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

0: ตอนทำให้กันเขาสู้ไล่กันประกาศสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะคอยแรงยังบ่ทันคำเนาะคอยแรงเป็นโมงที่นะหลายๆท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเฮ็ดหยังกินเนาะมื้อแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ยเฮ็ดหยังเนาะนะสู้ลูกกินมื้อแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนละเนาะก็นะเป็นอันนะเริ่มว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบอกว่าจะเป็นหยังก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากันบางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าเป็นเน้นเค็มหลายเนาะคำว่าเค็มไปก่อนล่ะก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คำว่าเรื่องอาหารเนาะมีอย่างก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝนบ่เคยเข้าขึ้นครัวเนาะพวมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรก็เป็นอีกหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนคันว่าทั้งหมดแต่ที่ประกันสังคมให้กันคุ้มครองในระบบประกันสังคมเนาะสูงสุดก็คือมันเก้าหน่วยภาคหัวหน่วยธุรกิจภาครัฐนี่มันมี8จะบ่มีอุดหนุนวางงานและก็สมัครใจก็จะมี7บ่มีอุดหนุนวางงานบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะบ่มีนายจ้างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะในบางประเภทการอุดหนุนแต่ว่า8อุดหนุนนี่ก็ถือว่าหลายนะหลายแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรและเนาะอันการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารสำหรับการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกพนักงานรัฐกรอันที่1ก็คือเป็นใบออกห้องหมอแต่คล้ายๆภาคธุรกิจนั่นแหละนะประกอบเอกสารใบออกห้องหมอสภาพของแท้ใบหนังสือการเกิดฉบับก๊อปปี้หรือว่าสำเนาเนาะหรือว่าอันใดอันหนึ่งเป็นของแท้เนาะเพราะว่าต้องได้เอาของแท้ไปรักตามหลักการการคิดไรเงินอุดหนุนให้หลักการคิดไรเงินอุดหนุนหรือคิดไรอันอื่นก็ตามแต่เอกสารอันใดหนึ่งต้องเป็นของแท้นะตามหลักการการจ่ายเงินซองมาก๊อปปี้บัตรประจำตัวนะ3 copy สำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสุขออันใดอันหนึ่งเพราะว่าบางท่านนี่ยังบ่ทันได้อันน่ะเข้าสำเนาครัวอันเดียวกันเถื่อนหมายความว่าสำเนาครัวอย่างแยกก็ไปแต่งงานก็ได้ถ้าว่าบ่มีใบแต่งงานก็เอาใบสุขอก็ได้เนาะอันต่อมาก็คือปึ้มบัญชีธนาคารของตัวเองดีที่สุดหรือว่าของคู่สมรสก็ได้แต่คันว่าของลูกสิต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่นะจากแม่จากผู้ให้กำเนิดแล้วเนาะหรือว่าใบมอบสิทธิ์สำหรับพนักงานรัฐก็จะมีอยู่แล้วแหละเนาะบ่ค่อยเป็นห่วงนะพนักงานรัฐเพิ่นก็เป็นว่าลักษณะภาคบังคับไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนเข้าในแต่ละเดือนนะเนาะก็บ่ค่อยเป็นปัญหาอันต่อมาสำคัญหลักๆก็คือแม่นต้องมีนะเขาเรียกว่าเอต้าเงินเหลือหรือว่าบัญชีเงินเดือนในงวดที่พนักงานเพศหญิงฮั่นเกิดลูกหรือในงวดที่เมียของพนักงานรัฐกรเพศชายฮั่นที่เกิดลูกเมียเป็นประชาชนเกิดลูกต้องเอาอันน่ะบัญชีธนาคารในงวดภายในงวดนั้น มันจะมีปีนึงมันมี4งวดเนาะหรือว่า4ไตรมาสเดือน1เดือน1 5เดือน3ก็เป็นไตรมาส1เดือน4 5เดือน6ก็เป็นอีกไตรมาส1เดือนเป็นไตรมาส2เดือน7 5เดือน9สินะก็เป็นไตรมาส3คำว่าเกิดลูกในเดือน11สิก็ต้องอยู่ในไตรมาส4บัญชีเงินเดือนเนาะเดือน10 5เดือน12หมายว่าเกิดลูกระยะเดือนใดต้องเอาเงินเอาบัญชีเงินเดือนในไตรมาสนั้นเอาอยู่ไสบัดนี้ก็คือแมนอยู่การเงินของกรมกองของทานนั่นแหละเนาะอยู่กับการเงินกรมกองของทานสำเนาเนาะเอาอันที่1หน้าธมิตรอันที่2หน้าที่มีลายชื่อของทานว่าจันทร์ขั้นตำแหน่งเท่าใดเงินเดือนทานเท่าใดอย่างเนาะต่างๆมีลายชื่อของทานหน้าที่มีลายชื่อนะและสำเนาเอาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือมีจำกามีลายเซ็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นสภาพคัพปี้อย่าลืมว่าคัพปี้มาให้แจ้งเนาะคันพอบ่แจ้งสินะเพราะว่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าในบัญชีเงินเดือนว่าเอตังเงินเดือนตัวนี้เนาะมันจะเป็นหน้าลักษณะเป็นเลโก้ A3 หมดแหละเตี้ยมันจะยาวแล้วตัวหนังสือมันจะน้อยๆน้อยๆน้อยๆเนาะถ้าว่าก๊อปปี้บ่ละเอียดมันบ่ชัดเจนนะตัวนี้ก็ต้องได้กลับไปใหม่แก้ไขใหม่เนาะก๊อปปี้อย่างต่างให้มันเห็นตัวเลขให้เห็นชื่อเห็นให้มันชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีฟอร์มนะเป็นใบเสนอท่านสามารถดาวน์โหลดอยู่ทางเว็บไซต์ได้เนาะใบเสนออันการห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรอยู่เว็บไซต์ประกันสังคมนะเข้าไปในดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆหัวข้อของเงินหนุนพรรครัฐของเงินเกิดลูกบำเหน็จเกิดลูกพรรครัฐและอย่าลืมว่ามันจะมีศูนย์กลางกับมีขั้นแขวงและนครหลวงขั้นว่าเขาเป็นคนหมายความว่าเป็นรัฐกรอยู่นครหลวงก็คือมันดาวน์โหลดเอาฟอร์มนะศูนย์กลางเนาะบ่ให้เป็นดาวน์โหลดนครหลวงนะตัวนครหลวงแม่นไปให้กับฐานที่จะเป็นยืนเนาะอยู่ห้องการ4หอมพุ่นได้เนาะคันว่าไปโดนดาวน์โหลดฟอร์มอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าคันแขวงก็แม่นดาวน์โหลดเอาแขวงเนาะอันนั้นก็จะเป็นฟอร์มที่จะประกอบห้องขอเงินนะบำเน็ตออกลูกพักรัฐวันนี้ไผที่มายื่นเอกสารแทนสิก็ต้องได้ถือบัตรประจำตัวมาเนาะคันว่าแมนผู้เกี่ยวมายื่นนี่ก็บ่เป็นหยังนะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ามายื่นเอกสารแทนก็ต้องมีบัตรประจำตัวมานำอย่างหน่อยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการห้องขอเงินบำเน็ตลูกสำหรับพักรัฐนะวันนี้ผู้ที่อาจจะมีคำถามว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนสามารถเลือกเงินเดือนผัวได้บ่ตัวนี้แม่นบ่สามารถเลือกได้เนาะเพิ่นจะให้สิทธิ์ไปเอาทางเมียเลยในนามของผู้หญิงหมายว่าให้เอาเพศหญิงเป็นหลักที่เป็นพนักงานได้ถ้าว่าเมียเป็นรัฐกรเพศหญิงแม่นให้เอาเบื้องรัฐกรเลยบ
1: ่ประดับเอเฮ็ดให้ป่าดงพงไผ่ในธรรมชาติมีความสวยสดงดงามขึ้นตื่มอีกใด
2: บ่เพียงแต่เท่านั้นสัตว์ป่ายังมีความสำคัญหลายอย่างทางด้านนิเวศวิทยาด้วยการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยกระจายแกนไม้เฮ็ดให้เกิดเป็นดงเป็นป่าและช่วยสลายสิ่งเศษเหลือต่างๆตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: ปัจจุบันนี้สัตว์ป่านานาชนิดแม่นมีความสำคัญหลายที่สุดต่อการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮาซึ่งจะเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศ
2: แต่ว่าในปัจจุบันนี้สัตว์ป่านานาชนิดพวมตกอยู่ในภัยคมคู่อย่างร้ายแรงจากการล่าและการค้าขายเป็นสินค้าอย่างผิดกฎหมาย
1: นอกนั้นปัญหาการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเกินขอบเขตก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไวที่สุดสัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงจงช่วยกันปกปักรักษา
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
4: ้หักธรรมชาติหักป่าไม้และสัตว์ป่าอย่าคิดทำลายการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบรับสูญสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz เริ่มแต่เวลานี้เป็นต้นไปท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ตามมาฟังรายการนี้ได้รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐอาธิปไตยประชาชนลาวรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งท่านผู้ฟังที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สิวะนานาพันธุ์ต้านสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไฟไหม้ล้ำป่ามานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้ฟังเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายดังนั้นจึงขอเรียกร้องถึงทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้จงเป็นเจ้ากันในการปกปักรักษาและพัฒนาให้มีความยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้ทางรายการเริ่มต้นนี้ท่านจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวเกี่ยวกับสถาบันคนกั้วกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีแห่งสาธารณรัฐจีนรับฟังข้อมูลข่าวสารนี้ได้อีกจะหน่อยจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้ยังอยู่ที่บ้านนาเงินเมืองทรคมแขวงเมียงจันทน์มื้อนี้จะมาลมกับท่านบุญทันสีหาราชหัวหน้าปกสบ้านนาเงินเมืองทรคมแขวงเมียงจันทน์ในเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะแมนเขตอุทยานภูเขาควายอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนี้หรือว่าติดกับบ้านนาเงินนั่นแหละระยะผ่านมานี่ทางบ้านนี่ได้เอาใจใส่แนวใดได้ร่วมกันลาดตระเวนกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้คือแนวใดและปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นระยะผ่านมาโดยเฉพาะปรากฏการณ์ยอดท่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ป่าไม้นี่มีบ่หรือบ่มีหรือว่าเป็นจังได๋ไฟไหม้เกิดจากสีมือของมนุษย์นี่เป็นจังได๋มีบ่หรือบ่มีอันนี้ก็ติดตามมาฟังได้จักหน่อยจากทางรายการจะเว้าสู่ฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็มีเสียงคําคิดคําเห็นของพ่อแม่ประชาชนของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในบ้านนาเงินเมืองทุ่งคมแข็งมิ้นจันทร์นี่ตื่มอีกการที่มีภูผาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนอยู่ใกล้สิติดแท้นี่มันได้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่การใช้ชีวิตน้ำใช้ปูปลาน้ำอากาศแม้กระทั่งไม้เอามาเฮ็ดเฮือนแบบนี้นะโดยได้รับอนุญาตมันมีคือแนวใดสัตว์สาวาสิ่งเด้เครื่องปลาของดงพืชเป็นยาเด้มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้านคือแนวใดถ้ามันถูกทำลายถูกจูดถูกเผาถูกตัดการลักลอบตัดต่างๆปัญหามันจะเกิดบ่หรือแนวใดรับฟังได้ในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้มาฟังข่าวจากทางรายการน้อยหนึ่งเกี่ยวกับสถาบันคนกั้วกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทตอนรับคณะผู้แทนจากกรมป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีในตอนเช้าของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่สถาบันคนกั้วกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทได้มีพิธีต้อนรับและพบปะหารือกับคณะผู้แทนจากกรมป่าไม้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีสาธารณรัฐจีนในโอกาสที่มาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐาธิปไตยประชาชนลาวฝ่ายสถาบันคนกั้วกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทให้การต้อนรับโดยท่านศิริพลพิทักษ์ศูนย์และท่านปอโกศลไสภกัสสาห้องหัวหน้าสถาบันคนกั้วกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทท่านปออสิงกรสัญราชห้องหัวหน้าศูนย์คนกั้วป่าไม้พร้อมด้วยพนักงานลักแรงของสถาบันเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนฝ่ายจีนแมนนำโดยท่านดึงจือเหรียญห้องหัวหน้าสถาบันสำรวจและออกแบบป่าไม้กวงซีพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากแขนงการและเอกชนได้แก่ท่านหลี่หมิงห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกวงซีเฟอร์นิเจอร์กรุ๊ปท่านหยางซุนเฉียหัวหน้าฝ่ายการลงทุนยุทธศาสตร์บริษัทกวงซีฟอเรสตี้กรุ๊ปและผู้ต่างหน้าบริษัทอื่นๆที่มาร่วมกับคณะหลายท่านได้เข้าร่วมและพบปะกันในกองประชุมครั้งนี้ การพบปะกันในครั้งนี้ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะด้านวิชาการกงไปกงมาในหลายคงเขตที่สำคัญเป็นต้นอันที่1ปรับปรุงพันธุ์ไม้ใหญ่ไว้การค้นคว้าและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ใหญ่ไว้เพื่อรับรองการปลูกเป็นสินค้า2การคุ้มครองส่วนปลูกไม้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีคุ้มครองส่วนปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตสามมาแมนป้องกันและควบคุมพยาธิศัตรูพืชการติดตามการระบาดของพยาธิและแมงไม้ที่ทำลายสวนปลูกไม้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเองก็ยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตโดยเน้นใส่การร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป่าไม้และการร่วมมือก่อสร้างพัฒนาบุคลากรวิชาการเพื่อสุขนุ่งการพัฒนาในของเขตป่าไม้ให้มีความยืนยงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การร่วมมือสองฝ่ายลาวจีนก็คือกวางซีให้สืบต่อขยายตัวอย่างแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังว่าทางจีนก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกไม้อยู่ในลาวเพิ่นก็มีวิชาการที่เก่งและมาช่วยเติมในอนาคตเนาะมีการลงทุนรายละเอียดต่างๆขั้นตอนต่อๆไปนั่นจะเป็นในรายการหัวมือทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังเติมอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารจากท

0: ลงว่านี่เห็นเจ้าไปประชุมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระจายกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือห้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอย่าปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
0: โอ้เข้าใจแล้วสมพอเพิ่นจึงมีนโยบายในการจัดสรรภูมิลำเนาแบบคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงยืนยงให้แก่ประชาชนเฮาในแต่ละท้องถิ่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการปลูกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รับฟังรายการนี้ได้วันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องงานปลูกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มาฟังการโอ้ล้มสนทนากับท่านบุญทันสีหาราชเนาะเฮาจะไปทางบ้านนางเงินเมืองตรุคมแขมิ่งจันทน์อีกเทื่อนึงซึ่งท่านเป็นหัวหน้าปกสบ้านนาเงินเมืองทุกขมแขวงเวียงจันทน์และทั้งในนามนอนในคณะรับผิดชอบป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายขั้นบ้านซึ่งท่านเว้าสู่ฟังว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่การสมทบกับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้เคลื่อนไหวลาดตระเวนเป็นประจำในความรับผิดชอบของตนเพื่อป้องกันบ่ให้คนมาจูดมาตัดไม้ในเขตห่วงห้ามพร้อมนี้ก็ยังได้เผยแพร่เอกสารต่างๆในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ระเบียบคำสั่งเลขที่11ของนายกให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งไปในหลวงเดียวกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาบ่ให้คนอื่นหรือว่าคนบ้านอื่นคนบ่ดีนี่ลักตัดไม้ในเขตป่าสงวนเขตบ้านรับผิดชอบของตนเอง
4: ระยะผ่านมานี่การเบิ่งแยงบูรณะรักษาป่าไม้บ่ให้ถูกทำลายนี่เฮาได้เฮ็ดเวียกร่วมกันกับหลายภาคส่วนแล้วได้
5: แม่นก็มีทางขั้นถึงเพิ่นแนะนำแล้วก็เพิ่นลงติดตามแล้วก็อ้ายน้องบ้านเฮาออกลาดตระเวนเป็นอยู่ประจำ
4: และเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลำป่าแบบนี้นะบ่ให้คนมาลักลอบตัดไม้บ่ให้สูญเสียไม้สิเฮา
5: เจ้าอันนี้ก็ทางขั้นถึงเพิ่นได้มาสอนวิธีแล้วก็นำไส้เป็นประเภทการแล้วไฟตามแนวชายแดนแล้วเพิ่นได้มาสิทธิ์มาสอนให้แล้วทางเฮาก็ได้ลงใช้ปฏิบัติตัวจริง
4: ระยะผ่านมาเคยเกิดมีไฟไหม้ลำป่าในเขตเฮารับผิดชอบบ
5: ่อันตัวนี้ยังเขตรับผิดชอบของบ้านเฮายังบ่มีตัวนี้ยังบ่มีย
4: ังบ่มีเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: ส่วนหลายก็เกิดอยู่เขตอื่นเนาะ
5: แม่นๆ
4: เมื่อมันเกิดอยู่เขตอื่นแบบซี่มันก็เป็นชายแดนต่อแบบซี่นะเฮาได้เว้ากับชาวบ้านนั่นได้หรือว่าเฮามีความตื่นตัวนั่นได้เพื่อบ่ให้
5: เจ้าตัวนี้คันถ้าหากกรณีเกิดอยู่ชายแดนเนาะถ้าหากว่าภาคส่วนคือบ้านต่อบ้านเพิ่นได้เสนอขอกำลังเฮาก็ได้เตรียมนำไอ้น้องเข้าสมทบประกอบส่วนช่วยเหลือเพิ่นแหละ
4: ในฐานะที่ท่านทั้งรับผิดชอบเวียกปกสของบ้านเนาะทั้งรับผิดชอบเวียกงานเรื่องการปกป้องสามป่าไม้จังซั่นในนามส่วนตัวท่านนิดเวียกมานี่โดดแล้วป่าไม้นี่มันมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของคนและสัตว์คือไหนหรือว่าชาวบ้านชาวเมืองเฮาเท่าใด
5: แม่นป่าไม้นี่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของพ่อแม่แล้วก็นี่แหละมนุษย์คือไทยเฮานี่แหละมันต้องคนพึ่งป้าป้าพึ่งคนคือเพิ่นว่าน่ะเนาะก็ย้อนมันก็มีอันดีหลายอย่างเช่นอากาศสดชื่นเฮ็ดให้มีความสุ่มเย็น แล้วก็มันสัตว์ป่าสัตว์สงวนนี่แหละมันก็อยู่นําเฮาได้ตลอดไป
4: เรื่องธรรมชาติต่างๆดิมันได้สร้างแนวใดให้ตื่นบ่
5: แม่นมันก็มีหลายอันแหละธรรมชาติก็ได้มันเฮ็ดให้เฮามีความคือผู้เฒ่าเพิ่นแต่กี้แล้วเนาะก็ยังมีอายุยืนยงเพราะว่ามันก็ได้อากาศที่บริบูรณ
4: ์ดีเนาะ
5: อากาศดี
4: เรื่องสายน้ําลําธารนี่เป็นจังได๋เฮือนแห้งบ่หรือบ่เฮือนแห้งเฮาพบภาษาป่าไม้ได
5: ้ป่าไม้ก็ธรรมชาติก็ห้วยน้ําลําธารก็มันมีการดูดซึมเนาะมันก็อยู่นําเฮาไปเป็นห้วยน้ําลําธารก็มีการซุ่มเย็นแล้วก็บ่ได้เฮือนแห้ง
4: เจ้าถามว่าป่าไม้ถูกทําลายถูกจูดถูกเผาถูกตัดบ่สิผลกระทบสิมีแนวใดบ
5: ่มีเพราะว่าถ้าหากบ่มีต้นไม้มันก็บ่มีห้วยมีน้ําเพราะว่ามันต้นไม้นี่มันมีการซุ่มเย็นมันจังมีห้วยน้ําลําธารเนาะคันบ่มีป่าไม้ก็บ่มีห้วยน้ําลําธารเฮ็ดให้เหือนแห้งแล้งและ
4: แล้วผ่านมานี่มีไทบ้านอื่นบ่หรือว่าไทบ้านเฮานี่ไปบุกรุกป่าตัดไม้ตัดตอกบ่สิมันมีบ่หรือว่าบ่มีหรือว่าแนวใด
5: ตัวนี้ยังบ่มีตัวนี้นะเพราะว่าให้เฮาได้รักษาแล้วก็มีการลัดตะเวนคือที่ผ่านมาให้เฮาได้เป็นประจําเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาป่าไม้นี่แหละคงเขตที่เฮารับผิดชอบแล้วก็บ้านต่อบ้านชายแดนต่อชายแดน
4: โอ้และอยากจะกล่าวหยังถึงทุกคนภายในบ้านเฮาเนาะว่าป่าไม้มันบ่แม่นของใดผู้หนึ่งมันแม่นของทุกคนเราจะช่วยกันรักษาแนวใดคร
5: ับ ก็อยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วเนาะประชาชนภายในบ้านว่าป่าไม้นี่มันบ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นของอันน่ะประชาชนนี่แหละหมดบ้านแล้วก็หมดทั้งประเทศนี่แหละก็ให้รักสมรักษาเอาเนาะเพราะว่ามันป่าไม้มันต้องอยู่คู่กับคนคู่กับมนุษย์เฮานี่แหละไปตลอดไปนะป่าไม
3: ้นั่นก็แม่นเสียงโอลมสนทนาเสียงสัมภาษณ์นึงกับท่านบุญทันสิงหราชหัวหน้าปคส.บ้านนาเงินเมืองตุคมแขวงเมืองจันทน์ท่านเองก็นอนในคณะรับผิดชอบป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายในขั้นบ้านเรื่องงานนี้จะเฮ็ดเรื่อยๆแต่โอกาสถ้าว่ายุดถ้าว่าเศร้าถ้าว่าเพือน้อยนึงนี่แม่นมีคนมาลักตัดรถมีคนมาจูดมาทําลายมีคนมาถางรถได้ตามที่ได้ลมกับเพิ่นระยะที่ผ่านมาเพราะว่าทางโคโซกเองก็มีโอกาสไปบ้านนาเงินเมืองตุคมแก่เมืองจันทน์อันนี้เพิ่นจึงเรียกร้องให้ทุกคนในเขตบ้านและบ้านใกล้เคียงให้พ่อแม่ประชาชนได้เอาใจใส่เป็นหูเป็นตาถ้าเห็นปรากฏการณ์บ่ดีก็ต้องรายงานต่ออำนาจการปกครองบ้านปคส.บ้านเห็นได้ยินเสียงตัดไม้บ่เลื่อยไม้บ่ไปจูดไปทําลายก็ต้องรายงานด่วนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และบ่ให้มันมีการบานปลายไปกว่านี้อันนี้เพิ่นก็เว้าสู่ฟังขึ้นนั้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาอีกเทื่อนึงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาโอลมกันเด้อ

0: ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังเว้าถึงการปกป้องรักษาป่าไม้นี่มันผู้ใดผู้หนึ่งเฮ็ดมันบ่ได้ดอกเนาะมันบ่ร่อนโดยเฉพาะแม่นอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลหลายเนื้อที่หลายแสนเฮกตาร์รวมเอา3แขวงแขวงเมียงจันทน์นครหลวงเมียงจันทน์และแขวงไสสมบูรณ์พุ่นใดอันซั่นต้นต่อที่สุดกับแม่นพ่อแม่ประชาชนนี่แหละเป็นผู้ที่จะเอาใจใส่ร่วมกับอำนาจการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ละเขตแต่ละบอนปกป้องรักษาช่วยกันอาจารย์ในตอนนี้มาฟังเสียงของพ่อแม่ประชาชนมึงดูมาเพิ่นให้คำกินคำเห็นแนวใดเกี่ยวกับป่าไม้ป่าไม้มันให้คุณประโยชน์ในใดแก่การดำรงชีวิตทั้งคนและสัตว์ถ้าขาดป่าไม้ถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่มันจะมีผลกระทบแนวใดต่อข้าเจ้าติดตามมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของพ่อแม่ประชาชนได
1: ้ป่าไม้มีความสำคัญกับคนเฮานี่แหละเนาะธรรมชาติคู่กับคนคนก็คู่ถักกับธรรมชาติถ้าบ่มีป่าไม้เนาะเจ้าการถ้าเฮาตัดไม้ทำลายป่าก็คือตัดไปเรื่อยๆแล้วต้นไม้ธรรมชาติเหมือนๆไปแล้วเฮาคนเฮานี่ก็อยู่ยากอากาศสิร้อนหลายก่อนเก่าม
2: ีความอุดมสมบูรณ์สําคัญกับอันพวกเฮานี่แหละให้ส้มเย็นอยู่เย็น
3: ถ้าป่าไม้ถูกทําลายเสียจังได
2: ๋มันสิร้อนอากาศก็อบเอามันก็สิบ่ดีหั่นแหละ
4: มีความสําคัญนําคนเฮานี่แหละมนุษย์นี่แหละและก็สัตว์สาว่าสิ่งคันบ่มีต้นไม้บ่มีนั่นก็อยู่บ่ได้คนก็ได้นะสัตว์สาว่าสิ่งก็อยู่บ่ได้น้ําเสน้ําทานนี่ก็สิแห้งหมดแล้วค่ะถ้าว่าบ่มีต้นไม้ดึงดูดนะมีต้นไม้นี่อุดมสมบูรณ์ดีเอาควรได้รักษาไว้แล้วรักษามูลนะไว้บ่ให้คนมาทําลายป่าไม้คันถ้าทําลายป่าไม้แล้วคนเฮาก็อยู่บ่ได้สัตว์สาว่าสิ่งก็อยู่บ่ได้ขาดต้นไม้แล้วก็ถือว่าขาดลมหายใจแล้ว
5: ป่าไม้ก็มีความสําคัญต่อประชาชนสัตว์สาว่าสิ่งอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ย้อนทรัพย์สินนี่แหละป่าไม้นี่แหละคําบ่เท่าป่าไม้ประชาชนก็อยู่บ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นกับป่าไม้หมดให้คนประโยชน์แก่อุดมสมบูรณ์ข้าวน้ำซ้ำป่าดูอยู่ร่มเย็นเป็นสุขย้อนป่าไม้แหละฮักษาแมนอากาศก็ดี
6: ป่าไม้มีความสำคัญต่อคนเฮานี่แหละเนาะสัตว์สาว่าสิ่งปูป่านาน้ำนี่แหละถ้าบ่มีป่าไม้ก็สิบ่มีแม่น้ำบ่มีน้ำใช้น้ำกินก็สิขาดความอบอุ่นความให้แก่ธรรมชาติเฮานี่แหละเนาะก็สิบ่มีฝนบ่มีหยังหั่นแหละป่าไม้ก็ให้ตอบสนองธรรมชาติลมหายใจของคนเฮานี่แหละถ้าว่าบ่มีป่าไม้บ่มีธรรมชาติคนเฮาก็สิอยู่ยากอยู่บ่ได้เนาะขาดน้ําขาดฟ้าลมฟ้าฝนตกอีหยังนี่แหละก็สิเป็นผู้ป่าไม้ก็สิเป็นกายเป็นผู้หัวล้นก็สิบ่มีน้ํามีไหน
3: ในป่านี่มันมีหยังให้เฮาได้สมใช
6: ้ก็มีหลายอย่างเป็นต้นว่าคือธรรมชาติเป็นหน่อไม้บ่เป็นธรรมชาติคือเฮ็ดเนาะสัตว์สาไว้สิ่งคือนําป่าไม้หั่นแหละถ้าบ่มีป่าไม้มันจะสิบ่อยู่ในป่า
3: พืชเป็นยา
6: ธรรมชาติเป็นเครือเขาฮอบ่เป็นยาพวกกระเพาะอีหยังหั่นแหละ

ด้านภูเขาควายเพิ่นก็ว่าป่านี่รักษาได้มันก็ให้ทั้งพืชทั้งยาให้ทั้งอาหารการกินให้ทั้งสายน้ําที่ใสหล่อเลี้ยงชีวิตให้ทั้งอากาศบริสุทธิ์แต่มื้อนี้ไผก็บ่สนใจโยนให้ผู้นั้นโยนให้ผู้นี้เกิดมีคนมาลักตัดเกิดมีคนมาถางมาจูดปัญหาใหญ่มันเกิดแน่นอนน้ําเหือดแห้งป่าสีเขียวก็จะหายไปพืชเป็นยุบเป็นยาอาหารการกินเป็นเฮ็ดเป็นนอไม้เครื่องป่าของดงก็จะหายไปหมดจังซั่นว่าความสูญเสียบ่สามารถที่จะเอาคืนได้ในมื้อหนึ่งมื้อเดียวแต่การปกป้องรักษาให้ยืนยงตลอดไปเฮาเฮ็ดได้ทุกมือขอฝากเอาไว้กับทุกท่านที่ได้มาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในโอกาสนี้ด้วยขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการนี้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์ผมโดยทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดี

0: รายการพันเรื่องเราว่าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz
1: พบกับพวกเราทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
0: จุดประสงค์ของรายการพวกเราแมนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจแต่บ่ฮู้จะเริ่มจากจุดใดหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่บ่ฮู้ขั้นตอนในการบริหารจัดการและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของพวกเฮา
2: โดยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาห่วมโอ้ลมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ทุกๆท่านนอกจากนั้นทีมงานของเฮายังจะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้าน

0: ธุรกิจมาห่วมแลกเปลี่ยนอู้ลุมกับทุกๆท่านอีกด้วย
1: อย่าผ่านกับรายการท่านเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ
2: สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio ที่คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz พบกับพวกเราทุกๆวันอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น. มื้อนี้มีเลียและอนุมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งในวันนี้ทางรายการของพวกเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราอีกเช่นเคยแล้วในหัวข้อที่เราจะมาอบรมกันในมื้อนี้ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทะเบียนวิสาหกิจและปัจจัยสำคัญของการเฮธุรกิจส่วนแขกที่เชิญมาในมื้อนี้นั่นก็คือท่านบุญศรีอินตาซึ่งเพิ่นมาจากกรมคุ้มครองวิสาหกิจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสบายดี
3: สบายดี
4: เอาเขารายการเลยเนาะเขาโดนแหละบริมาจะได้คอยร่วมกันไปเนาะ
3: เจ้า
4: ฉันเอาสิถามคำถามที่ได้สิถามว่าเป็นยังเขาต้องได้ขึ้นทะเบียนวิชาจิตเป็นยังจึงขึ้นขั้นบุคคลได้บ่ผิดบ่ผิดผิดยังไง
3: เจ้าเนาะก่อนอื่นเขาสบายดีเพื่อนมีรายการเนาะติดประกับคำถามของอาจารย์นั่นเนาะติดผ่านกับว่าเป็นยังจึงต้องขึ้นทะเบียนสกิทบ่ขึ้นผิดบ่เนาะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนสกิทเนาะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเฮ็ดธุรกิจเนาะเพื่อดำเนินให้อย่างสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายอีตามกฎหมายว่าโดยวิสกิทฉบับปรับปรุง2022เนาะมาตรา15เฮากำหนดชัดเจนก็คือว่าการขึ้นทะเบียนวิสกิทเนาะแม่นการรับรองสร้างตั้งวิสกิทตามกฎหมายโดยขึ้นทั้งครั้งเดียวตลอดระยะของการเคลื่อนไหวธุรกิจนั้นเนาะแล้วก็ทุกการเคลื่อนไหวธุรกิจต้องขึ้นทะเบียนวิสกิทนำเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสกิทของแขนงอุตสาหกรรมค้าพวกเขาแล้วก็รวมทั้งการลงทุนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วจึงขออนุญาตลงทุนหรือขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำแขนงการเกี่ยวข้องเนาะยกเว้นแต่ธุรกิจที่บ่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนวิสกิทเนาะซึ่งจะได้มีระเบียบกำหนดไว้ต่างหากเนาะ ตามที่บึงที่ปัจจุบันที่มีอีเมนกฎหมายส่งเสริมการลงทุนก็คือการดำเนินธุรกิจตามรูปแบบของสัญญาเนาะระหว่างนิติบุคคลต่างประเทศกับภายในเนาะรวมทางภาครัฐเอกชนที่มาร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายใดหนึ่งเนาะตัวนี้ก็บ่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนวิสกิทหรือสร้างตั้งสาขาอยู่สปป.ลาวเนาะ
4: เจ้าอ๋อแล้วมาสร้างตั้งสาขาในบ่ได้ขึ้นทะเบียน
3: บ่หมายความว่าการร่วมธุรกิจในรูปแบบของสัญญาระหว่างนิติบุคคลต่างประเทศกับนิติบุคคลภายในเนาะที่มาเคลื่อนไหวเพื่อเป้าหมายใดหนึ่งในรูปแบบของสัญญานะเจ้า
4: โอเคฉันคือนี้เห็นว่ามันมีหลายระดับนะระดับท้องถิ่นก็มีระดับแขวงระดับศูนย์กลางมันเป็นอย่างไรมันเพิ่นแบ่งกันอย่างไรเหตุผลอะไร
3: อ๋อเจ้าตัวนี้แม่นเฮาปฏิบัติตามนโยบาย 3 สร้างก็คือว่าการกระจายเวียกให้ท้องถิ่นเนาะแล้วก็การแบ่งขั้นพิจารณาขึ้นทะเบียนวิสกิทของพวกเฮาจะมีอยู่3ขั้นแล้วก็นับนั้นเนี่ยก็จะรวมอยู่ในเฮาจะกระจายเวียกตัวบริการขึ้นทะเบียนวิสกิทให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะจะปัจจุบันนี้ก็คือห้องการส่งเสริมและคุ้มครองคณะกรรมการคุ้มครองส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนั้นเนาะในการที่เบี้ยทะเบียนสกิลของพวกเฮาแล้วการแบ่งขั้นพิจารณาเฮานี่มีคือแนวใดเนาะจะอธิบายแจ้งคือว่าอยู่นครหลวงของพวกเฮาจะมีอยู่ขั้นกรมกับขั้นแผนกแล้วก็ขั้นเมืองในการพิจารณาขึ้นทะเบียนสกิลหมายความว่ากรมคุ้มครองวิสาหกิจเนาะขึ้นทะเบียนในทุกรูปแบบรูปการวิสาหกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะที่มีที่ตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นหมายความว่าทุกรูปแบบรูปการกรมสามารถขึ้นทะเบียนได้ในรูปแบบแล้วก็สำหรับแผนกอุตสาหกรรมค้าแข็งหรือนครหลวงเนาะตัวนี้แม่นให้ขึ้นทะเบียนวิสกิทในทุกรูปแบบรูปการวิสกิทตามกฎหมายว่าโดยวิสกิทเนาะที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในแข็งหรือนครหลวงของตนเนาะหมายความว่า แต่ละแข็งนี้จะมีจุดบริการอยู่ขั้นแผนกแล้วก็ขั้นเมืองอีกแล้วก็3ก็คือว่าห้องการอุตสาหกรรมค้าขั้นเมืองเนาะขึ้นทะเบียนวิสกิทเฉพาะวิสกิทส่วนบุคคลที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่เมืองของตนเนาะสังเกตง่ายๆก็คือว่าอยู่นครหลวงมันจะมีอยู่3จุดบริการแต่จุดบริการที่เท่าเทียมกันก็คือว่ากรมกับแผนกขึ้นทะเบียนในทุกรูปแบบรูปการวิสกิทเนาะที่มีที่ตั้งอยู่นครหลวงแต่ กรมนี้บ่สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนวิสกิทอยู่ให้วิสกิทที่มีที่ตั้งอยู่ต่างแข่งได้เนาะสำหรับวิสกิทส่วนบุคคลแม่นแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการสะดวกเนาะ สามารถมายื่นแจ้งขึ้นทะเบียนธุรกิจอยู่ในขั้นกระทรวงก็ได้หรือขั้นแผนกหรือขั้นเมืองบนที่ตนตั้งอยู่ขึ้นกับอาณาความสะดวกเนาะของผู้ประกอบการท่าน
4: ไม่ก็อยู่ในเมืองก็ได้ขึ้นอยู่นํากระทรวงก็ได
3: ้เจ้าแม่นเฉพาะเฉพาะรูปแบบวิสาหกิจส่วนบุคคลเจ้าและการนอกนั้นเนาะมันก็จะมีคณะคุ้มครองเขาเอิ้นว่าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนเนาะจะขึ้นทะเบียนธุรกิจในทุกรูปแบบรูปการธุรกิจเช่นเดียวกันเนาะเฉพาะที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตภายในแขวงนครของตนเนาะหมายความว่าคือนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าหากว่าวิสาหกิจที่ต้องการลงทุนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะเขาให้ไปขึ้นทะเบียนนำห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเนาะตัวนี้ก็คือว่าห้องการเขาจะตั้งอยู่บึงทักหลวงเนาะเจ้า
4: สันมันมีจักรูปการมีจักรูปแบบของวิสาหกิจ
3: อ๋อโดยเนาะอิงตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจแม่นวิสาหกิจจะมีอยู่3รูปการก็คือ1แม่นวิสาหกิจส่วนบุคคล2แม่นวิสาหกิจหุ้นส่วน3แม่นบริษัทเนาะแล้วก็วิสาหกิจส่วนบุคคลแม่นรูปการวิสาหกิจ1อ่ะซึ่งบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนาะเคลื่อนไหวในนามบุคคลแปลว่าดำเนินธุรกิจในนามส่วนตัวเนาะแล้วก็รับผิดชอบหนี้สินวิสาหกิจโดยบ่จำกัดหมายความว่าเคลื่อนไหวในนามวิสกิตก็คือกับเคลื่อนไหวในนามเจ้าของของวิสกิตนั้นเนาะสำหรับวิสกิตหุ้นส่วนเนาะรูปการนี้เป็นรูปการวิสกิตหนึ่งซึ่งสร้างตั้งขึ้นบนพื้นฐานสัญญาของผู้ประกอบทุนเนาะแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็เพื่อนำเอาทุนมาดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อเนี้ยหาผลกำไรเนาะสำหรับวิสกิตหุ้นส่วนจะรับผิดชอบหนี้สินบ่จำกัดเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้หมายความว่าขาหุ้นรับผิดชอบหนี้สินบ่จำกัดถ้าหากว่าวิสกิตหุ้นส่วนมีหนี้สินก็เท่ากับขาหุ้นมีหนี้สินเนาะหมายความว่ารับผิดชอบหนี้สินบ่จำกัดสำหรับบริษัทเนาะบัดนี้รูปการที่3ก็คือว่าแม่นรูปการวิสกิตหนึ่งซึ่งสร้างตั้งขึ้นโดยการแบ่งทุนเป็นหุ้นเนาะแต่ละหุ้นนั้นมีมูลค่าเท่ากันแล้วก็สำหรับผู้ถือหุ้นแม่นรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทบ่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนบ่ได้ถอกเท่านั้นเนาะหมายความว่าบริษัทนี้จะรับผิดชอบหนี้สินจำกัดเนาะตัวนี้จะให้แยกให้เห็นจุดแตกต่างกันท่าน
2: แสดงว่าวิสาหกิจส่วนบุคคลกับหุ้นส่วนนี้บ่จำกัดแต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีข้อจำกัด
3: หมายความว่าแม่นหมายความว่าบ่จำกัดในต่อความรับผิดชอบหนี้สินต่อบุคคลที่3เนาะตัวเนาะ
2: เจ้า
4: เนี่ยสถานการณ์ขึ้นทะเบียนยกสมมุติว่าอยากจด300ล้าน500ล้านลักษณะแบบนั้น1,000ล้านเนี่ยมันมีลักษณะมันเฮาสิจดแบบใดมันมีจุดดีจุดอ่อนแบบใดจดหลายเป็นใดจดน้อยเป็นใด
3: โดยอินตามกฎหมายว่าโดยวิสกิตของพวกเฮาเนาะเรื่องทุนจดทะเบียนนี่เฮาจะบ่กำหนดทุนขั้นต่ำเนาะขึ้นกับการเสนอจดของผู้ประกอบการเนาะแต่เว้นเสียแต่บางประเภทธุรกิจที่แขนงการเพิ่นกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำเนาะผู้ประกอบการก็ต้องได้จดตามนั้นเพื่อเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำแขนงการเกี่ยวข้องเนาะคือตัวอย่างเจ้าเฮ็ดธุรกิจหงส์จำเนาะแขนงการธนาคารเพิ่นกำหนดทุนจดทะเบียนต่ำสุดเป็น1ตื้อกีบเนาะหมายความว่าเจ้าก็สามารถจดขั้นต่ำหนึ่งตื้อกีบตัวนี้คำว่าจดอยู่ด้านเวลาไปหาธนาคารในการเวลาขออนุญาตถ้าจะบ่ได้เงื่อนไขเจ้าก็ต้องไปกลับมาเพิ่มทุนตามระเบียบการของธนาคารเจ้า
4: บัดนี้เอามาแบบนั้นแล้วเพิ่นนะให้มีเงินสดหลายปานมีอุปกรณ์กันอันนั้นหลายปานใดเพิ่นมี70บ่30ลักษณะแบบใดเพิ่น
3: แต่นิติกรรมรวมที่ข้อตกลงว่าด้วยการประกอบทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเฮาออกเนาะทุนจดทะเบียนเป็นเงินและทุนจดทะเบียนปีเป็นวัตถุเนาะบ่ให้เกิน 50% ของทุนจดทะเบียนแต่ขั้นแห่งการคือตัวอย่างคือหงส์จำธนาคารที่ข้าพเจ้ายกขึ้นเนาะตัวนี้ระเบียบของขั้นแห่งการธนาคารมันเป็นวัตถุมันบ่ให้เกิน 10% เนาะเจ้าก็ต้องไปปฏิบัติตามระเบียบการและก็กฎหมายของขั้นแห่งการเกี่ยวข้องเจ้า
4: อันนี้คณะอยู่คู่เลยต้องได้สอบถามในกระทรวงเฮาแม่นบ่
3: แม่น
4: เฮาเว็บไซต์เฮามีบ
3: ่ดีแท้เฮาสิเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับขั้นแห่งการใดให้ศึกษานิติกรรมของขั้นแห่งการนั้นคือตัวอย่างหงส์จำมันก็จะมีดำรัสว่าโดยหงส์จำเนาะเจ้าถึงขั้นต่ำกำหนดแนวใดและก็ขั้นตอนการขออนุญาตแนวใดแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องขึ้นทะเบียนธุรกิจนำพวกเขาก่อนเนาะคือข้าพเจ้าเว้าไปเบื้องต้นนั้นภายหลังที่ได้ทะเบียนธุรกิจแล้วจึงไปขออนุญาตลงทุนหรือขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำแขนงการเกี่ยวข้องจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้เจ้า
4: ฉันในการใช้สื่อธุรกิจเนี่ยมันเป็นแบบใดลักษณะว่าเมื่อเกิดเข้าไปได้มือว่าบ่ได้ตัวนี
3: ้เจ้าม
4: ันเป็นอะไรนี่
3: เจ้า
4: ว่าลองดู
3: ว่าเรื่องสื่อวิสาหกิจเนาะว่าเขาจะกำหนดไว้ในนิติกรรมรวมกฎหมายเนาะก็คือคำแนะนำว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานทะเบียนวิสาหกิจเนาะฉบับเลขที่2406เนาะหลักการการใช้สื่อของพวกเขาเนาะ เขาจะกำหนดชัดเจนว่าหูบการวิสกิตอยู่ทั้งหน้าเนาะคือข้าพเจ้าว่าหูบแบบอยู่ทั้งหลังแต่สำหรับเครื่องการเขาเอื้อนสื่อเฉพาะเนาะคือตัวอย่างถ้าจะสร้างตั้งหูบแบบวิสกิตส่วนบุคคลก็ต้องมีคำว่าวิสกิตส่วนบุคคลห้านขายเฟอร์แซบอย่างสิอาจจะอยู่เป็นอันห้านขายเฟอร์แซบเขาเอื้อนว่าสื่อเฉพาะเนาะแล้วสำหรับชื่อวิสกิตส่วนบุคคลนี้เนาะเขาท่านจะบ่บังคับว่าจะมีหรือบ่มีภาษาอังกฤษก็ได้ แต่สำหรับชื่อวิสกิตหุ้นส่วนและชื่อของบริษัทนั้นตามนิติกรรมเขาว่าเจ้าต้องมีทั้งชื่อภาษาลาวและก็ชื่อของภาษาอังกฤษเนาะแล้วหลักการการใช้ชื่อภาษาลาวกับภาษาอังกฤษมันมีคือแนวใดเนาะก็คือว่าชื่อภาษาลาวและชื่อภาษาอังกฤษเนาะต้องออกเสียงและหรือมีความหมายคือกันเนาะระหว่างภาษาลาวกับภาษาอังกฤษนั้นแล้วก็เรื่องการตั้งชื่อคืออาจารย์ยกขึ้นมาฮั่นเนาะหมายความว่าสำหรับชื่อเฉพาะฮั่นเนาะเป็นการใส่ชื่อวิสกิตเฉพาะฮั่นอาจจะใช้ชื่อนามสกุลของผู้ใดผู้หนึ่งเนาะหรือหลายคนก็ได้เนาะตามการตกลงกันของผู้ที่จะมาของแมนของผู้ลงทุนท่านนะพร้อมนั้นเนาะวิสกิตท่านยังสามารถเลือกชื่อเฉพาะของวิสกิตตามวัตถุประสงค์ของการประกอบการธุรกิจเนาะแต่ให้เข้าใจว่าชื่อดังกล่าวท่านบ่สามารถเป็นบทอินในการเคลื่อนไหวธุรกิจได้หมายความว่าการใช้ชื่อตามวัตถุประสงค์บ่แม่นการอนุญาตดำเนินธุรกิจและก็บ่สามารถเคลื่อนไหวธุรกิจตามชื่อนั้นเป็นหมดเองจนกว่าเจ้าจะได้รับอนุญาตจากแขนงการเกี่ยวข้องเนาะเจ้าเจ้านี่เรื่องการใส่ชื่อ
4: แบบคือบริษัทน่ะก็ใส่ชื่ออนุมาคุณซาวติ้ง
3: เจ้า
4: เออเอาชื่อเฮาเองนะเจ้าก็ได้เน
3: า
4: ะ
3: ได้แต่วัตถุประสงค์เฮาอาจจะเฮ็ดหลายอันแต่หมายความว่าชื่อเป็นเพียงชื่อทางชื่อวิสกิตเท่านั้นเนาะแต่วัตถุประสงค์เฮาต้องเบิ่งว่าบริษัทนั้นเฮ็ดหยังแน่เนาะก็ต้องไปเบิ่งการขออนุญาตของแขนงการเกี่ยวข้องว่าเจ้าได้รับอนุญาตด้านใดเจ้าสามารถเข้ามาธุรกิจด้านใดได้เจ้า
4: ก็อันเราเคยเห็นว่าเพิ่นมีวิสาหกิจที่ว่ามีวิสาหกิจที่ว่าเกินห้าม
3: สำหรับชื่อบ่อาจารย์เนาะ
4: บ่เกินห้ามแบบบ่เฮ็ดนะ
3: โอ้ตัวนี้เราจะมีบัญชีเนาะบัญชีธุรกิจเกินห้ามเนาะที่กระทรวงเฮาออกหั่นก็ตัวอย่างว่าติดพันกับเรื่องอาวุธเนาะเรื่องอันยาเสพติดเนาะก็เหล่านี้เป็นต้นเจ้าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอาวุธแดตัวนี้เรื่องอาวุธเจ
4: ้
3: า
4: เพราะฉะนั้นก็มาถามตัวเมื่อกี้ว่าซื้อนะ
3: โดย
4: มันมีซื้อในอะไรที่ว่าที่ว่าเขาใช้บ่ได้เขาเกินห้าม
3: โอ้เนาะสำหรับซื้อวิสกิตที่เกิดห้ามนี่หลักการใช้ซื้อเขาแม่นสำหรับวิสาหกิจส่วนบุคคลแม่นสามารถใช้ซื้อซ้ำซ้อนกันได้เนาะแต่สำหรับรูปแบบวิสาหกิจหุ้นส่วนและบริษัทแม่นบ่สามารถใช้ซื้อวิสกิตที่ซ้ำซ้อนกันได้เนาะหมายความว่าซื้อวิสกิตที่ซ้ำซ้อนนี้เนาะแม่นบ่อนุญาตเนาะหมายความว่าซื้อวิสกิตที่ขึ้นทะเบียนวิสกิตแล้วแต่วิสกิตอื่นวิสกิตหุ้นส่วนอื่นหรือบริษัทอื่นจะมาใช้ซื้อนั้นเก่าในการแจ้งขึ้นทะเบียนวิสกิตเฮาก็จะบ่ให้เนาะ2ก็คือว่าเป็นซื้อที่ขัดกับวัฒนธรรมฮีของประเพณีอันดีงามหรือความเป็นระเบียบให้ไว้ของสังคมเนาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการของคณะกรรมการเกี่ยวข้องนั้นตัวนี้ก็เป็นซื้อวิสกิตที่เกินห้ามเนาะ3ก็จะมีซื้อเต็มหรือชื่อทางการของประเทศเนาะตัวอย่างว่าสปป.ลาวเนาะอย่างซี่เฮาก็บ่สามารถที่จะใช้ชื่อสปป.ลาวเป็นชื่อของวิสกิตได้เนาะหรือว่าสส.เวียดนามอย่างซี่เนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีอันชื่อขององค์การจัดตั้งสากลเนาะก็ตัวอย่างว่าธนาคารโลกเบอร์แบงค์อย่างซี่เดซจะนํามาใช้เป็นชื่อวิสกิตเฮาก็บ่ให้คือกันเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือว่าชื่อที่คล้ายคือกันกับรูปการหรือรูปแบบวิสาหกิจเนาะก็ตัวอย่างว่าบริษัทจำกัดผู้เดียวจำกัดเพราะว่าจำกัดผู้เดียวมันเป็นรูปแบบของวิสกิตเนาะจะนำนาไซมาเป็นชื่อเฉพาะเขาก็บ่ให้เนาะแล้วก็อาจจะนอกนั้นจะมีชื่อขององค์การรัฐหรือองค์การจัดตั้งสังคมเนาะคือตัวอย่างว่าจะใช้ชื่อของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในการแจ้งขึ้นทะเบียนวิสกิตเขาก็บ่ให้เนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นชื่อที่เป็นรูปภาพต่างๆหรือว่าชื่อที่วิสกิตเกิดห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการของคะแนนการเกี่ยวข้องฮั่นตัวนี้เขาก็บ่สามารถฮู้ได้คำว่าคะแนนการกำหนดเป็นชื่อวิสกิตเกิดห้ามเขาก็จะบ่สามารถอันนี้อยากแนะนำใส่ซื้อนะครับเป็นซื้อวิสาหกิจได้เจ้า
4: ฉันมีอันลักษณะธุรกิจอะไรที่ว่าเป็นสงวนไว้คนละไว้คนตามประเทศเนี่ยนะเรายกสมมติจับสองสามอย่าง
3: อ๋อเนาะสำหรับธุรกิจสงวนนี่พวกเขาก็จะมีบัญชีเนาะบัญชีธุรกิจสงวนที่กระทรวงอุตสาหกรรมค้าพวกเขาได้รวบรวมจากแขนงการเกี่ยวข้องเนาะในนี้ยกตัวอย่างก็คือแขนงอุตสาหกรรมค้าพวกเขาก็คือว่าธุรกิจที่ขายโยขายย่อยเนาะที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า4ตึกกีบลงมาเนาะหมายความว่าตัวนี้ต่างประเทศจะเฮ็ดบ่ได้เนาะ แล้วก็นอกนั้นก็จะมีอันคือติดพันกับแขนงแถลงข่าวก็จะว่าธุรกิจเสริมสวยเนาะก็จะอยู่ในอันนามันสีสงวนเช่นเดียวกันเนาะนั่นก็จะมีอยู่อันนาธุรกิจหงสดจำคือการที่ข้าพเจ้ายกขึ้นเนาะธนาคารกลางเพื่อนกับสงวนให้คนลาวต่างประเทศเฮ็ดบ่ได้เนาะเหล่านี้เป็นต้นแต่รายละเอียดเขาจะมีอันนาแจ้งการว่าเรื่องบัญชีธุรกิจสงวนเขาสามารถไปศึกษาอยู่ในเว็บไซต์นิติกรรมเราสามารถบึงในเว็บไซต์ของกลุ่มพวกเราก็ได้เจ้า
4: ฉะนั้นยกสมมุติเฮามีบริษัทเนาะดิเนี่ยเฮามีบริษัทอยู่นครหลวง
3: เจ้า
4: ดิเนี่ยเฮาจะไปเปิดสาขาอยู่ปากเสียอยู่สวรรค์อยู่หลวงพระบางนี่เฮาต้องได้ขอใบทะเบียนใหม่อีกบ่หรือว่าเป็นสาขาบ่ได้เป็นอะไรเพิ่นมีฮู้การใดๆตัวนี
3: ้ตัวนี้มันขึ้นกับจุดประสงค์หรือว่าของบริษัทเองเนาะเฮาสามารถไปเปิดเป็นสาขาอยู่ในต่างแข่งก็ได้หรือ
4: สาขาเฮาอยู่จัง
3: แม่นหรือเฮาจิไปเปิดเป็นนิติบุคคลใหม่ก็ได้ขึ้นกับจุดประสงค์ของบริษัทเองแต่ขั้นตอนการสร้างตั้งสาขาเนาะธุรกิจอยู่ต่างแข่งไปครับว่าทะเบียนออกอยู่ไสแม่นไปเพิ่มสาขาอยู่หั่นก็จะอย่างทะเบียนออกอยู่นครหลวงสมมุติบริษัทอาจารย์ออกอยู่คันกระทรวงก็คือว่าคันกรมก็สามารถมาเพิ่มสาขาใส่ด้านหลังไปทะเบียนนะพวกเฮาอยู่ที่อาจจะมีสาขาอยู่จำปาสักบ่อยู่หลวงพระบางเนาะ
4: เข้าในทะเบียนทุก
3: ก่อนไม่เข้าในทะเบียนแล้วก็ปัจจุบันนี้หมายความว่าอิงใส่ใบทะเบียนตัวแม่นี่เลยเนาะในการที่เพิ่มสาขาใส่ก็สามารถอิงใส่ตัวนี้ในการแจ้งอันเจ้าหน้าที่ทะเบียนของท้องถิ่นเนาะแต่ขอดให้เข้าใจว่าแต่ขอดการขออนุญาตก็ต้องได้บึงของแขนงการเกี่ยวข้องเนาะก็จะยังเฮาสิไปเปิดสาขาอยู่ต่างแขงอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวต้องได้ขอบ่หรือสามารถอิงใส่ใบอนุญาตที่ให้บริษัทแม่ดำเนินธุรกิจได้เลยก็ต้องได้บึงของนิติกรรมของแขนงการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก
4: สันคันอันเดียวกันเดี๋ยวยกชื่อมาเฮ็ดกฎหมายเดี๋ยวมาไปปากเสียกับเฮ็ดกฎหมายนี่สิได้ขอทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องของกฎหมายอยู่แขวงจังหวัดสักอีกบ่ด้วย
3: ให้แยกเห็นระหว่างขอดทะเบียนกับขอดอนุญาตเนาะแต่ขอดทะเบียนของพวกเฮานี่แม่นอิงใส่แต่ใบทะเบียนนี่เพิ่มใส่ใบทะเบียนแม่ก็ถือว่าได้เนาะแต่ขอดแขนงการเกี่ยวข้องเข้าใจว่าที่ปรึกษากฎหมายแม่นขออนุญาตนํากระทรวงยุติธรรมเนาะตัวนี้ก็ต้องได้เบิ่งนิติกรรมเพิ่นอีกว่าขอดการขึ้นมาอยู่ต่างแข่งนี่ต้องไปขออนุญาตเพิ่มหรือบ่หรือว่าแนวใด
4: ครับขึ้นกับภาคส่วนเกี่ยวของ
3: ผู้ใดเจ้า
4: โอเคสันในการขึ้นทะเบียนนี่เพิ่นใช้เวลาโดนสําใดแล้วก็มีเอกสารอย่างไรที่ว่าควรประกอบให้เพิ่นอย่างสมมุติคืออยู่กระทรวง
3: เจ้าเนาะสําหรับเอกสารขอเว้าเรื่องเอกสารประกอบการแจ้งขึ้นทะเบียนเนาะเฮาจะแยกออกระหว่างวิสกิจส่วนบุคคลเนาะเอกสารประกอบกับอันวิสกิจหุ้นส่วนและบริษัทเนาะสำหรับวิสกิจส่วนบุคคลนี่เขาจะมีแต่คำห้องแจ้งขึ้นทะเบียนวิสกิจเนาะก็จะมีอยู่ประมาณ2หน้าฟอร์มเขาเนาะเวลาเขาประกอบอาจจะเป็นเพียงหน้าเดียวเท่านั้นเนาะแล้วเอกสารประกอบนอกจากแบบฟอร์มตามแบบพิมพ์พวกเขาเนาะมันก็จะมีอันน่ะบัตรประจำตัวสำนักขวาเนาะก็มีแต่ประกอบฟอร์มกับก๊อปปี้ประจำตัวสำนักขวามาเนาะแต่ในกรณีที่ว่าเจ้าของวิสกิจบ่มาพัวพันนำเจ้าหน้าที่เองเนาะก็ต้องมีใบมอบสิทธิ์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อมาเป็นตัวแทนเนาะในการที่จะมาพัวพันเอกสารนำเจ้าหน้าที่ทะเบียนของพวกเขาแล้วก็ในกรณีที่ว่าเจ้าของวิสกิจอาจจะบ่แม่นผู้บริหารเองอาจจะจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นผู้จัดการตัวนี้เขาจะขอเพิ่มก็คือว่าสัญญาจ้างผู้จัดการเนาะหมายความว่าลักๆก็จะมีอยู่เอกสารที่ข้าพเจ้าว่าไปฮั่นแต่ด้วยแยกมาสู่อันวิสกิจหุ้นส่วนและบริษัทเนาะนอกจากคำห้องแล้วมันจะมีอันน่ะสัญญาสร้างตั้งวิสาหกิจสัญญาสร้างตั้งวิสกิจนี้ยกเว้นแต่บริษัทจำกัดผู้เดียวเนาะมันจะมีวิสกิจหุ้นส่วนวิสกิจหุ้นส่วนสามัญวิสกิจหุ้นส่วนจำกัดและก็บริษัทจะบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนเนาะนอกจากคำห้องเราจะมีสัญญาสร้างตั้งให้ผู้ลงทุนประกอบเนาะและก็มันยื่นต่อพวกเขาท่านและก็นอกจากนั้นก็จะสำเนาประจำตัวหรือสำเนาขวาคือเก่าเนาะถ้าเป็นคนลาวจะมีสามอย่างเนาะหรือหนังสือผ่านแดนถ้าเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเราจะเอาหนังสือผ่านแดนเนาะที่ยังมีอายุนำไซยูเนาะเอกสารประกอบหลักก็จะมีลักษณะนี้เนาะ
4: แล้วก็พาสปอร์ต
3: แมนพาสปอร์ตแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลเนาะหมายความว่าเป็นนิติบุคคลเขาจะขอเอกสารเพิ่มก็คือว่าใบทะเบียนวิสกิจหรือว่าเอกสารยั่งยืนการสร้างตั้งนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็รวมทั้งรายชื่อผู้ดำเนินการค้าหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าว แล้วก็หลักๆ กับเอกสารประกอบจะมีลักษณะนี้กับในกรณีที่ว่าคือข้าพเจ้าว่าผู้จัดการหรือผู้อำนวยการบ่มาพัวพันด้วยตัวเองในรูปแบบบริษัทกับวิสกิจหุ้นส่วนก็ต้องมีใบมอบสัญชาติเช่นเดียวกัน
4: ใบมอบสิทธ
3: ิ์เป็นใบมอบสิทธิ์ให้มาพัวพันเอกสารเจ้าแล้วก็ในกรณีนึงในกรณีที่เป็นรัฐลงทุนเนาะที่มาสร้างตั้งบริษัทนั้นก็ต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนของรัฐ ตามระเบียบการของแขนงการเงินเนาะตัวนี้ก็เอกสารที่ห้องเพิ่มเติมเจ้า
4: ฉันใช้เวลาโดนปานใด
3: เจ้าสำหรับขั้นตอนและกำหนดเวลาในการพิจารณาขึ้นทะเบียนวิกฤตของพวกเฮาเนาะคันว่าเอกสารถือต้องครบถ้วนแล้วเนาะหมายความว่าเฮาจะให้สำหรับค่าธรรมเนียมก่อนที่จะแล้วเขาจะออกใบนัดให้ก็ตามกฎหมายว่าเดิมสกิทเขาจะออกทะเบียนสกิทให้ภายใน3วันราชการเนาะภายหลังที่เอกสารถือต้องครบถ้วนแล้วเป็นต้นไป
4: จะสามารถออกได
3: ้เจ้า
4: โอเคแล้วยกชื่อเวิร์ดคือบริษัทเฮาเนาะเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายบ่ได้เฮาจะเฮ็ดแนวอื่น
3: เจ้า
4: คือว่าเมื่อกี้เนาะเฮาไปแอดใส่ได้อีกแม่นบ่แอดได้ทะเบียนเก่าเลยบ่หรือว่าเฮาต้องขอใหม่บ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดแนวอื่นอีกนะบ่แม่นแนวเก่ายกสิเฮาเฮ็ดท่องเที่ยวเฮ็ดอสังหาริมทรัพย์บ่แม่นตอนนั้นเฮาบ่ต้องไปเฮ็ดใส่
3: เจ้า
4: ตอนนั้นเฮาขอเรื่องกฎหมายไปได้ให้เฮ็ดอสังหาอันอื่นตื่นใส่เนี่ยมันมีรูปการไปได
3: ้อ๋อโดยอันนี้ว่าหลักการก่อนเนาะหลักการอันวิสาหกิจ1เนาะสามารถขออนุญาตดำเนินธุรกิจหรือขออนุญาตลงทุนในหลายกิจการจากแขนงการเกี่ยวข้องใดเนาะ
4: อ
3: ันนี้ก็เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นคือกรณีอาจารย์เนาะที่ว่าเฮ็ดธุรกิจกับกฎหมายแล้วแต่เฮาต้องการที่จะขยายธุรกิจเฮ็ด
4: อา
3: ธุรกิจอสังหาหรือว่าท่องเที่ยวเนาะในใบทะเบียนเดียวกันนี้อาจารย์สามารถเอาใบทะเบียนตัวนี้เพื่อไปขออนุญาตคือนำแขนงการเกี่ยวข้องคือตัวอย่างว่าสิเฮ็ดท่องเที่ยวบริการนำเที่ยวก็ต้องไปหาแขนงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนาะเพื่อขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจภายหลังที่แขนงการเกี่ยวข้องเพิ่นออกอนุญาตเนาะออกอนุญาตดำเนินธุรกิจให้อาจารย์เนาะแขนงการเกี่ยวข้องจะมีหน้าที่ส่งใบอนุญาตดังกล่าวมาให้ห้องเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องภายใน5วันทำการแล้วจะบ่จำเป็นต้องมาเพิ่มเสียหลังทะเบียนวิสกิตอีกเนาะโดยหมายความว่าเฮาตัดขั้นตอนเพราะว่าการที่จะมาเพิ่มเสียหลังทะเบียนในเมื่อก่อนเนาะจังใดเจ้าก็ต้องได้ไปขออนุญาตนำแขนงการเกี่ยวข้องอยู่ดีเนาะฉะนั้นว่าเฮาว่าบ่ต้องมาเพิ่มเสียหลังทะเบียนจะไปขออนุญาตนำแขนงการเกี่ยวข้องแม่นแขนงการเกี่ยวข้องได้ออกอนุญาตให้แล้วเขาจะส่งมาหาเจ้าหน้าที่เพียงพวกเฮาเพื่อสำเนาไว้ในระบบทะเบียนวิสกิตของพวกเฮาเนาะตัวนี้หมายความว่าคืออสังหาก็เช่นเดียวกันเนาะก็สามารถยื่นคำร้องต่อแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะเพื่อขอใบอนุญาตเรื่องดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจ้า
4: คือแปลภาษาก็คือกัน
3: แม่นแปลภาษาก็เช่นเดียวกันไปขอนำแขนงการเกี่ยวข้องเลยแต่ก็จะบ่มาบ่จำเป็นต้องมาเพิ่มเสียหลังทะเบียนอีกสำหรับประเภทธุรกิจฮั่นเจ้า
4: ซั่นใบทะเบียนมีอายุการบ
3: ่โอ้สำหรับใบทะเบียนพวกเฮาแม่น
4: จะสมมุติออกให้เฮานี่ไม่มีบ่มีอายุหมดบ่หรือว่าบ่หมดหรือว่าแนวใด
3: หลักการพวกเฮาแม่นใบทะเบียนธุรกิจจะบ่มีอายุเนาะหมายความว่าขึ้นเทื่อเดียวตลอดระยะการเคลื่อนไหวธุรกิจเว้นเสียแต่อาจารย์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแนวในทะเบียนธุรกิจได้นึงอาจจะเพิ่มทุนบ่หรือว่าเพิ่มผู้ร่วมธุรกิจเข้ามาตัวนั้นเนาะวิสกิจต้องมาเปลี่ยนแปลงแนวในทะเบียนธุรกิจนำเจ้าหน้าที่ทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใน30วันราชการเนาะที่เกี่ยวข้องในหลักการการเปลี่ยนแปลงแนวในทะเบียนธุรกิจหมายความว่าคือทะเบียนอาจารย์เนาะออกอยู่ขั้นกรมก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่กร
4: ม
3: แต่ถ้าออกอยู่ขั้นแผนกเฮาให้ไปเปลี่ยนแปลงแนวในทะเบียนธุรกิจอยู่ในแผนกบนที่ออกใบทะเบียนธุรกิจให้เจ้า
4: ฉันคำถามเฮาตัวต่อไปนี่อาจจะเป็นสุดท้ายละ
3: เจ้า
4: อันหลังจากใบทะเบียนออกมาแล้วนี่หลังจากกระทรวงการค้าออกมาให้ผมมาแล้วแล้วมีขั้นตอนใดอีกบ่อย่างสมมุติว่าพวกองค์กรบ่พวกกายจําบ่อย่างมันมีแนวใดเนี่ยนอกจากที่ว่าตัวอย่างเฮาเฮ็ดท่องเที่ยวเนาะเฮาก็ไปหากระทรวงแถลงข่าวไปอันนี้แหละบัดนี้ยังมีหยังอีกที่ว่าเฮาต้องประกอบอีก
3: โอ้ภายหลังที่ขึ้นทะเบียนวิสกิจแล้วเนาะหลักๆ1เนาะคืออาจารย์เห็นเนาะใบทะเบียนวิสกิจเฮาจะเวลาขึ้นทะเบียนจะได้เลขประจําตัวผู้เสียอากรพร้อมเนาะหมายความว่าภายหลังขึ้นทะเบียนเฮาก็มีสนดนําส่งให้ต้องไปพัวพันนําเจ้าหน้าที่สวยสาอากรเนาะเพื่อแจ้งเข้าระบบแท็กลิสต์หรือว่าเพื่อปฏิบัติพันธะอากรเนาะตามกฎหมายว่าโดยสสอากรท่านแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะก่อนที่จะดำเนินธุรกิจเนาะภายหลังที่ได้เปลี่ยนธุรกิจแล้วฮะต้องเสนอหาแขนงการเกี่ยวข้องเนาะเนาะเพื่อขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแขนงการเกี่ยวข้องนี้มันจะขึ้นตับเกแต่ละกรณีเนาะคืออย่างว่าวัตถุประสงค์หรือว่ากิจการที่เขาจะดำเนินธุรกิจนั้นหากอยู่ในบัญชีควบคุมเนาะเขาได้ให้ขออนุญาตลงทุนนำคะแนนแผนการและการลงทุนในเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ซิเมนต์อันน่ะห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเนาะเพื่อขอใบอนุญาตลงทุนเนาะจึงตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้เนาะสำหรับกิจการที่บ่อยู่ในบัญชีควบคุมนั้นเนาะ ก็ให้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำแขนงการเกี่ยวข้องเนาะตามกฎหมายและระเบียบการของแขนงการเกี่ยวข้องจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้คือตัวอย่างสิเฮ็ดท่องเที่ยวเนาะขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องไปขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนำแขนงการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายหลังได้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วจึงสามารถเคลื่อนไหวธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็ในนี้เนาะมีอีกอันนึงเนาะมันก็จะไม่มีอันในนิติกรรมเขาก็จะเขียนว่าสำหรับกิจการเนาะที่สามารถดำเนินธุรกิจได้เลยนะเนาะแต่ก็ต้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขของธุรกิจนั้นอย่างครบถ้วนเนาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องเนาะคือตัวอย่างในที่นี้เนาะคือตัวอย่างว่าอินตามข้อตกลงว่าด้วยสถานที่พักแห้งเนาะคือตัวอย่างว่าเจ้าเฮ็ดเฮืองเซาหรือว่าห้องแถวที่บ่ฮอด9ห้องเนาะเพิ่นก็ว่าบ่จำเป็นต้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจก็สามารถเฮ็ดได้เลยเนาะตัวนี้อันนี้มันยกตัวอย่าง
4: คันรูดเก่าห้องลงมา
3: เจ้ามันก็ต้องไปบึงนิติกรรมของแขนงการเกี่ยวข้องอีกว่าตัวใดที่สามารถเฮ็ดได้เลยหรือว่าตัวใดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนวใดฮั่นเจ้า
4: เบิ่งฮันยังมีคำถามอยู่ว่ามันต่างกันอย่างระวังว่าครอบคุมบ่สงวนให้ประชาชนลาวบ่หรือว่าเกินห้ามบ่มันต่างกันซามันครอบคุมสงวนกับเกินห้าม
3: โอ้คำว่าครอบคุมนี่มันกิจการที่รัฐบาลคุ้มครองเนาะแบบบ่ห้ามแต่ให้เจ้าเฮ็ดแต่ต้องค่อยควบคุมก็คือว่าต้องขออนุญาตลงทุนผ่านอันห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฮะแล้วก็ต้องไปขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำคะแนนการเกี่ยวข้องอีกเนาะ
4: ควบคุม
3: อันนี้มันควบคุมเนาะ
4: มันสงวนบ่นี
3: ่คำว่าสงวนหมายความว่าตัวนี้มันเฮาให้เฉพาะพลเมืองลาวพลเมืองลาวก็ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติผู้ที่มีสัญชาติลาวเนาะจึงสามารถเฮ็ดได้สำหรับธุรกิจสงวนเนาะสำหรับที่ธุรกิจเกิดห้ามบอกว่าจะเป็นคนลาวหรือต่างประเทศเนาะตัวนี้มันเฮ็ดบ่ได้เลยก็คือเป็นห้ามเจ้า
2: เจ้าและตอนนี้เวลาของพวกเฮาในช่วงที่1ก็ได้หมดลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพักไปฟังเพลงม่วนๆจากทีมงานของพวกเฮาก่อนแล้วเราจะกลับมาอบรมกันต่อในช่วงที่2กันเลย

0: จ้าที่จบให้นั้นก็คือผลงานเพลงม่วนๆจากทีมงานของพวกเราเดี๋ยวเราจะมาอ้อลมกันต่อในช่วงที่2นี่เนาะก่อนอื่นก็ขอขอบใจมายังท่านบุญศรีอินตาที่เพิ่นมาให้ความรู้ในเรื่องของทะเบียนวิสาหกิจเดี๋ยวเราสิมาโตกับอาจารย์อนุมาเลยเพิ่นซึ่งเพิ่นจะมาให้ความรู้ในเรื่องของปัจจัยสำคัญของการเฮ็ดธุรกิจกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้าสวัสดีเนาะอาจารย์เน
2: า
1: ะสวัสดีในช่วงที่2นี่ก็คือว่าอันเฮามีคำถามเนาะที่ว่าจะเว้าเรื่องธุรกิจก็คือว่าเห็นอาจารย์ก็เฮ็ดธุรกิจอยู่ในลาวแล้วก็อยู่ในต่างประเทศหลายก็อยากมาแลกเปลี่ยนนําอาจารย์เนาะว่าจุดเริ่มต้นนี่อาจารย์เป็นหยังจึงเลือกเฮ็ดธุรกิจก็คือว่าบ่เป็นพนักงานบ่พอไปอันน่ะเฮ็ดเวียกในองค์กรใหญ่ๆบ
2: ่โอเคงั้นนี่คําตอบ
1: ครับ
2: มันจะมี4ปัจจัยใหญ่ๆที่ว่าคนอยากเฮ็ดธุรกิจอันที่1บ่มักมีหัวหน้า
1: บ่มักมีหัวหน้าเนาะอาจารย
2: ์คนบ่มักมีหัวหน้าอยากเฮ็ดอันตามใจตัวเอง
1: คร
2: ับ อันสาเหตุอันที่1เนาะสาเหตุอันที่2นี่เป็นอะไรก็ดีเนาะเป็นพนักงานเงินเดือนก็ดีเป็นอันนักธุรกิจก็ดีแต่ว่าอันนี้เฮาเอาในแง่ของธุรกิจ
1: เจ้า
2: ถ้าจะเป็นพนักงานจะเป็นเซลล์นะจะได้ร้อยล้านเขาก็ให้สำเงินเดือนเจ้าสำเขา
1: เงินเดือนสำเขา
2: บรรเทาเป็นธุรกิจเท่าไรร้อยล้านก็เป็นเงินเขาฉันว่าเฮ็ดรายได้หลายเข้าใจดีวันนี้อันที่สามบ่มีใครมาไล่เขาออกจากบริษัทเขา
1: โอ้
2: มีความมั่นคงตัวอาชีพ
1: มั่นคงก
2: ว่าบ่มีใครมาจะออกเลิกบ่มีเห็นบ
1: ่
2: คันเขาเป็นพนักงานเรียนเขาดีใจก็ให้ใบย่อขึ้นเงินได้ไหนบ่ได้ก็บ่พอใจจะเมื่อเด้ออันนี้ธุรกิจเองมีใครบอกได้แน่นอนเฮาเคยตามใจเฮาเลย
1: โอ
2: ้อาชีพมันคง
1: มันคงเนาะ
2: อันที่4เห็นบ่คือพอจะกลับไปอันบ่อนพอมาไปอเมริกาไปยังจะไปเป็นปีก็ได้คันจะเป็นพนักงานเรียน30วัน31คาถาจะบ่ได้ก็ต้องผู้ใหม่เด้อแม่น
1: แล้วอาจารย์
2: อาจารย์ไปสุขใจเฮ็ดให้พอถาเด้อก็สบายอีหม่ออาจารย์ไปเท่าใดปีก็ได
1: ้
2: จ้ะ4สาเหตุยังหนึ่งบ่มีนาย
1: บ่มีนาย
2: สองรายหับเฮ็ดรายหลายเฮ็ดน้อยน้อย
1: เจ้า
2: สามอาชีพที่มันคงสี่แม่นว่าเขามีเวลาเขาเอง
1: เขามีเวลาให้กับเขากับครอบครัวเ
2: ขากับครอบครัวแล้วก็คือคำว่าแฮปปี้นิสมีความสุขเขามีเวลาให้เองเลยเพราะเขาเห็นยังก็เห็นบอกคือนักบริหารเขาว่าคนเก่งนักบริหารเก่งเฮ็ดได้ทุกอย่างเห็นได้ทุกอย่างมั้ยยังถามบ่ฮู้ก็ใส่ความคิดคนอื่นเห็นบ่วันนี้ถ้าเฮามีเวลาหรือเฮาบ่จะเฮ็ดเฮาก็ใส่ให้งานคนอื่น
1: เจ้า
2: ทฤษฎีของเขาใส่ความคิดคนอื่นใส่ให้งานคนอื่นใส่เงินคนอื่น
1: ใส่เงินคนอื่น
2: เนาะโอ้ทฤษฎีของหลักบริหารโอเคได้นะ
1: แล้วอาจารย์นั้นมีคนถามว่าโอ้คันเฮาเฮ็ดธุรกิจนี่มันก็มีความเสี่ยงตัวสมมุติว่าธุรกิจไปบ่ฮอดไสเนาะล้มเหลวขึ้นมาก็ขาดทุนบัดนั้นเฮาก็สิบ่เจ๊งบ่ในสินะอาจารย์ก็เจ้ายานแบบนี้เฮาสิอาจารย์คิดแบบใดกับตัวนี
2: ้เนี่ยคันเว้าเรื่องธุรกิจเนาะคนนี้ย่านอยู่3อย่าง1โอ้ยคนบ่ได้เรียนนักธุรกิจมาก็สิเป็นธุรกิจได้บ่ได้เรียนมา business management มา
1: ครับ
2: ก็สิธุรกิจได้นี่ได้เห็นบ่แล้วก็อันที่2โอ้ธุรกิจมีหล่มมีจมเลยเห็นบ่มีความเสี่ยงเลยเหตุการณ์กินเงินเดือนได้สบายเงินเดือนหมดเงินโอ้หมดเดือนก็ได้เงินมาโลดนะและอันที่4ได้ว่าโอ้เอาเงินจากพ่อจากแม่มาเฮ็ดให้จังสิหล่มจักสิจมนะ อันนั้นแหละถ้าคนคิด3อย่างเฮาต้องมีวิธีแก้เห็นบ่ทุกคนยานอันยานเรื่องอันลมละลายเนาะเรื่องความเสี่ยงอ่ะนะจะเฮ็ดยังมีความเสี่ยงเอาจะเป็นพนักงานจะขาดไม่30วัน
1: โอ้ถึงเลยออกเน
2: ี่ยอันบ่เสี่ยงบ
1: ่เสี่ยงด้วยกันอาจารย์
2: ทุกอย่างมีความเสี่ยงเห็นบ่เหมือนกันว่าคันว่าบ่มีความคิดเนาะก็คือเฮาว่ากันเมื่อกี้นั่นแหละก็ใส่ความคิดคนอื่นอันยกสมมุติคืออาจารย์มาเนาะมาแต่ต่างประเทศมาโอ้อยากตั้งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์บ่ฮู้ยังก็ได้เออสุขใจมานี่ดูจะเป็นทนายความบ่เป็นนักกฎหมายมานี่เว้าให้ฟังด้วยจะสั่งตั้งบริษัทกฎหมายเฮ็ดได้จะก็บอกโหอาจารย์ก็เอาทะเบียนมาแล้วก็มีทนาย2คนมาอยู่ในบริษัทแล้วก็ช่วยกันอยู่ในหันเปิดบริษัทได้เห็นบ่เนี่ยอาจารย์ก็ได้เด้
1: อ
2: ฮู้เด้อเห็นบ่
1: ความคิดเน
2: า
1: ะ
2: เอาความคิดคนอื่นมาหรอกใส่ง่ายๆกันว่าอาจารย์บูฮูแล้วอันนี้อยู่ไซนี่อยู่ไซก็เอาเลยมีเรียจะไปกระทรวงนั้นบอกกระทรวงนี้ได้บ่เห็นบ่อันนั้นแหละแต่ต้องใส่คนอื่นมาช่วยเพราะเฮาเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเฮาบ่เรียนทุกอย่าง
1: เจ้า
2: เฮาเรียนทุกอย่างฉะนั้นเฮาต้องอาศัยทางนอกเพื่อช่วยเฮา
1: เจ้า
2: และสิ่งที่เฮียนได้ไว้กับหมู่มันอยู่ทางนอกแม่นหยังเห็นบ่เฮาเฮียนมี4เฮียนใหญ่ๆเนาะเฮียนนําพ่อแม่เจริญคุณธรรมแม่นบ่คนฮักเฮาในโลกบัดนี้มีพ่อกับแม่ฮักเฮาหลายกว่าหมู
1: ่
2: เพิ่นจะสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้เฮาเอาแต่สิ่งที่ดีๆให้เฮาแต่ว่าเฮาต้องไปโรงเรียนเพราะว่าขาดเรื่องเทคโนโลยีขาดเรื่องความก้าวหน้าใหม่ๆนี้บ่ฉันพ่อแม่เพิ่นสิสอนเฮาบ่ได้ฉะนั้นเฮาต้องไปโรงเรียน
1: ต้องไปโรงเรียนเนาะอาจารย์เนาะ
2: ไม่ได้เฮียนโรงเรียนแล้วเป็นสิ่งที่ว่าพื้นฐานที่สุดทางเฮาบ่ไปเฮาบ่ได้จังได๋เฮียนเอาพื้นฐานตัวนั้นแล้วเมื่อไรตัวนั้นเห็นบ่ไผก็อยากเป็นนักธุรกิจเป็นคนดังคนดังคนนําต้องมีการศึกษาบ่มีแค่ว่าบ่ได้เฮียนหนังสือสิเฮ็ดเข้าปรับตัวในสภาพของการใช้ชีวิตได้ฉะนั้นทุกคนต้องได้เฮียนแต่ว่าเฮียนตัวนั้นบัดนี้มันเป็นการเฮียนพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดจะต้องได้ไปเฮียนในชีวิตจริงบัดย่างอันนึงอีกที่ว่าเฮียนไปไว้กับหมู่อันนี้หลายคนก็บ่เข้าใจอันนั้นคือการไปสัมมนา
1: ไปสัมมนางานสัมมนาอย่างนี้สิเจ้าจัดเน
2: าะพองานสัมมนาต้องเข้าใจนี่ เห็นบ่คืออาจารย์ยกสมมุติเนาะอาจารย์สอนอยู่สถาบันอันอยู่เวียงจันทน์นี่แหละแล้วสอน4เดือนจบวิชานึงบัดนี้อาจารย์มาสัมมนามื้อนึงเรียกว่าเครื่องขาดมีแต่3ชั่วโมงฉันอาจารย์สิมาสอนได้ให้มันได้ข้อมูลทุกอย่างที่ว่าอาจารย์จะมาสอนเฮาก็ต้องคัดจองอัตนามกติของมันฉันการที่ย่ําได้ไว้ที่สุดในเรื่องกันสัมมนา
1: สัมมนาเนาะอาจารย์
2: เจ้าอันนั้น
1: โอ้ก็คือว่าเรื่องสัมมนานี่เขาเจ้าจะคัดจองในเรื่องของเนื้อใน
2: แ
1: ท้เนาะ
2: คัดมากแต่เรื่องนามกติของมันเนาะ
1: ถ้าว่าเฮาไปฟังนี่เฮาก็จะได้ความรู้ตัวนี้หลายเพิ่มเติมอีกเน
2: า
1: ะ
2: มันนี่ถ้าเฮาเห็นนั่นธุรกิจเนาะคําถามมันจะถามเห็นธุรกิจถ้ามีปัญหาอ่ะนะเบิ่งถ้ามีคู่แข่ง
1: คู่แข่งหลายคนบ่มักเด้ก็มีคํานี้นะ
2: คู่แข่งนี่เป็นทั้งบวกเป็นทั้งลบเป็นยาวิตามินได้เป็นยาเบื่อได
1: ้โอ
2: ้เห็นบ่ถ้าจะบ่สู้คู่แข่งมาจังได
1: ๋จ
2: ะกระเจ๊งจะกระเจ๊งคันจะสู้คู่แข่งก็มาจะก็เฮ็ดแม่นบ่ซั่นบางเทื่อก็บ่สู้กันแล้วก็บ่หนีบ่สู้แล้วก็เว้ากันเบิ่ง
1: มาเข้ากัน
2: เห็นบ่คันเฮาอันนั้นเข้ากันร่วมกันตระไรมันแห่งมีพลังขึ้นหลายเห็นบ่ฉลาดก็ย้อนคู่แข่งเห็นบ่ประสบความสําเร็จก็ย้อนคู่แข่งเก่งก็ย้อนคู่แข่งซั่นคนอื่นมาทางตัวมึงคู่แข่งเขาเฮ็ดหยังเป็นหยังเฮาจะเฮ็ดบ่ได้เป็นหยังก็จังเฮ็ดได
1: ้
2: บ่มื้อนี้หลังจากนั้นเฮาต้องเบิ่งรหัส
1: ได้ครับอาจารย
2: ์เบิ่งรหัสว่าเป็นหยังรหัสคันว่ามันมีปัญหาเนาะตัวเบิ่งรหัสรหัสมันตับลงสําไร
1: เจ้า
2: แล้วก็มาต้องเล็งเสียงการตลาดเพื่อจะการตลาดมันซอกการส่งให้ลูกค้าดิเพราะธุรกิจแม่นเว้าเรื่องเงินเด้จะอย่าได้เงินเด้ฉันจะต้องเฮ็ดการตลาดที่การตลาดเพื่อให้ผู้ส่งให้ลูกค้าได้ลูกค้ามาก็เพื่อขายสินค้าให้เขาเพื่อได้เงิน
1: เห็นบ่เจ้า
2: ฉันต้องเบิ่งรหัสก่อนอันที่2มาจะเบิ่งรายจ่าย
1: ต้องเบิ่งรายจ่ายเนาะอาจารย์
2: พอบางทีรายจ่ายหลายแล้วครับหน่อยมันก็มีปัญหาเฮาสิจ่ายแบบใดที่3มาตําบลอยู่ในองค์กรจะสิหาบัตรรับกระจายลูกค้าหลายปัญหาถ้ามันมีการอย่างเกิดแบบบ่โปร่งใสหั่นนะ
1: บ่โปร่งใส
2: มีการเกิด
1: มีการเอาบ่เอาของรวมบ่อย่างซ
2: ี่
1: เน
2: า
1: ะ
2: เออๆมันก็มีปัญหาม
1: ีปัญหาเนาะอาจารย์เนาะ
2: วันนี้ต่อมาก็ว่าเรื่องบริหาร
1: บริหาร
2: เรื่องการบริหารจะสิบริหารได้เห็นบ่มันเรื่องบริหารมันมีหลายเลยจะสิบริหารคนในใดเนาะสิบริหารทรัพย์สินจะในใดข้อมูลข่าวสารในใดเห็นบ่อันนั้นอันนึงที่เฮาเห็นเพิ่นบ่มักนิยมเกิด RD Research Department
1: อ
2: ันนี้อาจารย์เรียนอยู่ต่างประเทศเขาเห็นสิเอกชนสิอยู่ในองค์กรรัฐเนี่ยเขาก็เห็น
1: เขาก็เห็นเนาะ
2: จ้ะองค์กรอันresearch department คนคั่วนี่บ่คันว่าเรื่องเอกชนกับคนคั่วอันที่1ว่าคู่แข่งเขาเฮ็ดหยัง
1: เจ้า
2: เป็นหยังเขาจะไปดีๆวิจัยเห็นบ่เพื่อพัฒนาในอันที่2วิจัยว่าอีก5ปีเฮาสิเฮ็ดหยัง สามปีอย่างปีหนาเช่นอย่างเห็นบอกอันนี้คือต้องมีการวิจัย
1: ต้องมีการวิจัยวางแผนนวดจันทร์แล้วอันอาจารย์กระโจว่าโอ้เฮาอยากเห็นธุรกิจละแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิเอาธุรกิจแบบใดให้มันเหมาะกับเฮานี่นะเฮาสิมีวิธีเลือกแบบใด
2: อาจารย์ถือตุกสิถามเลย
1: เจ้า
2: อาจารย์อยู่ในสภาปัจจุบันนี่ธุรกิจนี่สิธุรกิจหยังเห็นบ่คันอาจารย์ตอบนี่ดีเลยเอ้าจะไปเบิ่งที่ในเมืองวิจันทร์ใครธุรกิจหยังดีจะไปเบิ่งเขาแล้วก็เอามาเฮ็ดได้บ
1: ่โอ้กูแข่งกันหลายอาจารย
2: ์บ่ได้บ่ได้
1: เนาะ
2: เพราะเจ้าบ่คือเขาเจ้าบ่มีคอนเซ็ปต์คือจะบ่เป็นสภาพแวดล้อมบ่เจ้าบ่คือเขาความคิดก็จะบ่คือเขาเอาคันคือเห็นอีลอนมัสก์มันเฮ็ดเห็นบ
1: ่มันเฮ็ดเรื่องอันน่ะนวัตกรรมใหม่ๆมาตลอดเขาเห็นแบบนั้นได้บ่
2: เฮ็ดได้บ่
1: บ่ได้
2: เพราะเจ้าบ่ได้อยู่สภาพแบบนั้นบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขแบบนั้น
1: จ
2: ้ะสั้นคำตอบอาจารย์นั่นน่ะเฮ็ดในสิ่งที่เจ้าถนัด
1: เฮ็ดในสิ่งที่เฮาถนัดเนาะ
2: เห็นบ่บ่ CEO Google มันอยู่อินเดียมันสิเข้าไปบ่มีเงินจ่ายเก็บประโยชน
1: ์
2: โอ้มันร่วมเงินได้พร้อมร่วมเงินเป็นปีได้เงินก็ไปบ่มันเป็นเดี๋ยวนี้เงินมันหลายครับก็มัน264ล้านต่อปี
1: ก็ถือว่าสิ่งที่เฮาถนัดก็สามารถอันน่ะเอามาประยุกต์เป็นธุรกิจเฮาก็ได้เนาะบ่จะเป็นที่ต้องไปเฮ็ดคือคนอื่นเนาะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าอย่าลืมว่านักธุรกิจเขามีวิธีการคิดของเขาได
1: ้เจ้า
2: เขาก็จะคิดอยู่3อย่างคิดอันนึงเฮ็ดแนวเฮาถนัดนี่บ่เฮาถนัดอย่างเฮ็ดอันนั้นมันจะมีหลายความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จง่ายเพราะเฮ็ดได้สิ่งหักมากเด้
1: เจ้า
2: อันนั้นนักธุรกิจผู้ที่1บัดนี้นักธุรกิจผู้2ก็จะคิดว่าอยู่เนาะธุรกิจก็คือเว้าเรื่องได้ครับเสร็จควยทุกอย่างเพื่อสิสร้างได้ครับบัดที่3ตัวนี้ตัวอาจารย์มักเฮ็ดเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม
1: อ
2: ันนั้นมันจะยืนยงเห็นบ่คืออีลอนมัสก์เลยผลิตรถไฟฟ้าเราเห็นว่าปัญหาเรื่องน้ํามันอยู่ในโลกมีปัญหากับเรื่องน้ํามันแล้วก็ไปผลิตรถไฟฟ้าเห็นบ
1: ่
2: จนเอกแล้วคือต่อยเอาไอ้รถไฟฟ้ายังได้สร้างอยู่เป็นยังบ่ผลิตรถแล่นแสงตะเวนเห็นบ
1: ่
2: แล้วมันยกสมมุติแล่นแสงตะเวนได้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ่มีตะเวนเลยซั่นบ่ก็ขึ้นมาอีกเอาหมอสากมันแล่นก็ไปมันสากก็มาก็แล่นก็ไปก็มาวนเวียนกันอยู่ก็ได้บ่ฉะนั้นมันเฮาเฮ็ดในสิ่งที่เฮาถนัดนั่นแหละเห็นบ่มัน3ความคิด1เฮ็ดแนวสิ่งเฮามากเฮาฮัก2เห็นแนวสร้างอะไรครับ3มันคิดว่าแก้ไขอยู่ในสังคมตัวนั้นจะอยู่ในฮาวโดนธุรกิจตัวนั้นจะอยู่ในฮาวโดน
1: แก้ไขปัญหาในสังคม
2: แ
1: ล้วเคยได้ยินว่าอาจารย์เคยเฮ็ดธุรกิจอยู่ต่างประเทศมาหลายปีเนาะแล้วเห็นอาจารย์มีเหรียญท็อปเซลก็คือว่านักการขายดีเด่นเนาะอยู่ต่างประเทศนี่อาจารย
2: ์
1: ลองอันน่ะเล่าประสบการณ์มาให้อันน่ะบรรดาผู้ชมเฮาได้รับฟังแล้วก็เป็นความรู้เนาะ
2: โอเคอยู่ต่างประเทศนี่อาจารย์เคยเฮ็ดอันขายประกันภัย
1: เจ้าก
2: ับอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านเนี่ย
1: เอา
2: ตัวจริงเนาะ
1: เจ้าเอาตัวจริงอาจารย
2: ์อันที่1นี่อาจารย์เห็นเขาเห็นอันนี้เขาสอนกันสอนนักขาย
1: เ
2: ขาก็สอนเนี่ยนี่ทิศ1นี่เขาจะเอาคาบ1เขาเอานักการขายนี่มาผู้เก่งกันอยู่หั่นผู้บ่เก่งกันอยู่หั่นเอามาโหลดตัวอย่างคือบริษัททางนี้เนาะมี10คนนักขายเอามาโหลด10คนมาและให้แต่ละคนเนี่ยเสนอขึ้นมาผู้ที่1เป็นอย่างจังขายได
1: ้
2: แล้วผู้ขายบ่ได้มันก็ฟังมันก็ฟังโอ้หมอนี่เฮ็ดนี่เนาะจังขายได้บัดนี้หมอบ่ได้มันก็เว้าว่ามันบ่ได้ย้อนแบบนี้แล้วพอมันขายได้มันก็สิบอกว่าโอ้เฮาควรแก้แบบนี้แบบนี้อาจารย์เห็นเคยเห็นปี1ก็สอนพวกอาจารย์ก็สอนพวกอาจารย์นี่ปี1แต่ละวันพุธแล้วเขาให้ตอนเช้าแล้วให้ไปนั่งเฮียนเฮียนเรื่องโปรดักชันเขามีแบบใดบริษัทนี่มีอย่างไรมีสินค้าชนิดใดสิเดียให้เฮียนหูอันที่สองมาวิธีไปหาลูกค้าหาในใดสิบอกกับเขาในใดอันนั้นมันก็มีปัจจัยสอนเรื่องการขายอย่างแหละสอนเรื่องการขายเขาเห็นลักษณะแบบนั้นบันที่สองเนาะอย่าลืมว่าคนออมขางอันนี้นะอะไรเป็นทรัพย์สินของเขาเน็ตเวิร์กนั่นบอกคืออาจารย์ไปพ่อผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยคนที่ว่าเขาเป็นมูเป็นครูฮักกามาอะไรเข้าหูคนนั้นผู้นี้ลายเข้าแนะนำใหม่เองเห็นบอกบ่จำเป็นสิไปเหตุการณ์ตลาดเข้าฮักโอ้อันนี้น้ำมาอันนี้ได้อันนี้ได้เขามีมูได้อยากได้นั้นเนี่ยเขาเฮ็ดดีไปน้ำเขาอ่ะนะเห็นบอกเขาว่าบอกภาษาอังกฤษก็ว่า you network is you net worth อันมู่คู่ออกขางานแหละเป็นทรัพย์สินของเขา
1: เป็นทรัพย์สิน
2: อันนั้นแต่ว่าให้เขาเห็นความดีความงามของเขานะบัดนี้วิธีอันที่สี่นี้เห็นว่าเขาเป็นนักการขายเน
1: า
2: ะคนนี้เท่านี้เขาจะคิดอ้าวพวกขายเครื่องนี่จะได้มันก็ต้องพุชให้เขาซื้อเครื่องอะไรบัดนี
1: ้แน่นอนอาจารย์
2: เลยแล้วมันก็ชี้ว่าโอ้เครื่องนี้ต้องดีบ่มีเครื่องว่าบ่ดีต้องดีตลอดเห็นบ่แล้วก็ต้องขายแพงเพื่อเสียคอมมิชชั่นเขาจะคิดนี่นะ
1: แม่นอาจารย์
2: แล้วและเพื่อให้เฮาตัวนั้นออกจากความคิดของเขาน่ะ
1: เจ้า
2: 1เฮาต้องพยายามเป็นหมู่กับเขา2เฮาต้องโซ่เขาว่าเฮาสิเป็นคนที่ว่าบ่แม่นแน่นั้น
1: เจ้า
2: วิธีของอาจารย์มีวิธีนึงอันนี้ตัวจริง
1: ตัวจริงเนาะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: อาจารย์ขายบ้าน
1: โอ
2: ้เออขายบ้าน
1: เป็นขายบ้านเนาะ
2: ขายบ้านและอาจารย์นัดกับลูกค้าเนาะนัดสมมุติ10โมงนัดเขา10โมงเช้าอาจารย์ไปแต่เก่ามื้อเครื่อง
1: โอ้ไปก่อนอ
2: าจารย์ไปก่อนอาจารย์ก็ไปรอบางทีอาจว่ามันมีจุดอ่อนยัง
1: เช้า
2: วันนี้ลูกค้ามาปรับเขาบอกโอ้อันนี้จุดอ่อนเด้อยกสมมติจุดอ่อนเนาะโอ้เฮืออันนี้ชีมันจะเก่า
1: โอ้ละอาจารย์แล้วลูกค้าก็จีว่าโอ้มันเก่าแล้วเขาจะซื้อเห็นยังบอกอย่าง
2: นี้อาจารย์แล้วเขาจะภูมิใจน้ำหัวเขาเนี่ยโอ้ส่วนร้ายอยู่นักขายบุคคลว่าสินค้าบ่จุดอ่อนเขาบ่มากเราแต่เมื่อเขาว่าแบบนั้นเขามีศรัทธา
1: สร้างความเชื่อใจน้ำ
2: เ
1: ขาเน
2: า
1: ะ
2: บัดนี้เขาจำไปแก่ว่าโอ้เพื่อนสีมันเก่าบุญยากเขาท่าให้ได
1: ้เจ้า
2: เขาท่าให้ได้เอ็นบอกเขาจะท่าให้มันพอเท่าไรขาท่าสีแต่เขาได้กำไรคอมมิชชั่นมันเวลาอยู่แล้วอันนั้นเขาจะมีสถานว่าเขาแสดงอะไรหนึ่งอะไรโมเมนต์แต่อันโมเมนต์คือบทเรียนพอว่าเนี่ยใดก็ได้
1: เจ้า
2: be honest กับเขาอ่ะนะ
1: be honest ก็คือว่าซื่อสัตย์กับเขา
2: แสดงว่าเขาเป็นคน
1: ซื้อซัดอยู่แล้ว
2: ซื้อซัดมีคนคงไปคงมาแล้วเมื่อเคยมานั้นก็จะมีสถานะของเขาว่าโอ้ส่วนร้ายนี่นักการขายบ่เคยเอาเรื่องจุดอ่อนของสินค้าอันนั้น
1: เพราะว่าผู้ซื้อนี่เขาซื้อไปเขาจะต้องการสะอาดคุณภาพที่ดีอยู่แล้วเนาะของทรัพย์สินที่ว่าเขาจะซื้อไปแต่ว่าแทนที่เขาเป็นนักการขายเขาพัดไปนะว่าจุดอ่อนแล้วครับพบแก้ไขไปน้ำเขาก็ถือว่าเป็นจุดที่ว่าสร้างความเชื่อใจแล้วก็เห็นให้กับเจ้าเสื้อว่าโอ้เรื่องอันน่ะตัวทรัพย์สินนี้กับเจ้าอันน่ะมันมีทางแก้ไขเนาะเฮาก็เพราะว่าเฮาเป็นซวยแก้ไขให้กับเจ้าได้เนาะก็จะสร้างความเชื่อใจให้กับเขาตื้มอันนี้เนาะจุดประสงค์หลัก
2: ๆมื้อนี้แต่อย่าลืมได้มันมีแต่ว่าได
1: ้เจ้า
2: จะยุดเท่านั้นแหละจะต้องไปสร้างจุดดีขึ้นมาบัดนี้โอ้เฮื่อนี่ดีแบบนี้เขตนี้ดีแน่นั้นนี่เฮาต้องเอาสร้างจุดดีขึ้นมา
1: อ๋อ
2: ฉันเป็นไปคือไปจะสมัครงานโอ้จูภาษาอังกฤษบ่ขันจะบ่ฮู้หมด
1: เห็น
2: บ่ขันจะโอ้ข่อยบ่ฮู้แต่ว่าข่อยกำลังเฮียนอยู่เทอม2เทอม3เห็นบ่ซั่นโอ้โอเคเห็นบ่มันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเฮาต้องมีแต่ว่าพออ
1: ือ
2: บัดนี้อันต่อไม้เฮาต้องมีสร้างพระพุทธ
1: สร้างพระพุทธเนาะ
2: เรื่องความมาความแพงบ่โดนเรื่องควงเรื่องของหยังมันอันนี้ก็เป็นเขาแบบพระพุทธคือสมิตรนะเห็นเข้าเห็นเฮานุ่งเครื่องของที่เข้าก็น่านับถือ
1: เ
2: จ้าตัวนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าส่งเสริมบารมีเฮาขึ้นคือกัน
1: เจ้า
2: แล้วพยายามเฮ็ดสุดขีดให้เขาสิ่งที่ว่าเขายังคิดว่ายังยากได้เฮ็ดให้เขาเห็นบ่คืออาจารย์อยู่ต่างประเทศนี่ทุกคนมาซื้อ

0: 500
1: โ
0: อ้ให้สิแต่ว่านี่เฮาต้องเข้าไปแบงค์แม่นบ่เข้าไปแบงค์บอกว่าโอเคข้อยสิไปนี่ไปนี่มันค่าหยังเฮาก็เช็คของเฮาเช็คบัญชีก็ได้เด้อมันก็ติหยังๆเฮาก็ไปเบิ่งว่าโอ้วิธีแบงค์นี่มันมีหลายวิธีดอกเนี่ยจะติมีหลายเครดิตก็ลงแม่นบ่หรือว่าเจ้ามีหลายเครดิตค่ะเครดิตก็ลงหรือว่าจะมีอันใดนึงอยู่ซุมก็ให้ 5,000 จะไปใส่มา 4,500 แล้วมันก็เครดิตจะก็ลง 5,000 จะใส่แต่50ดอลลาร์ก็บ่ลงแบบนั้นน่ะมันมีหลายอยู่ที่ลงคนก็คือไปต่างประเทศก็ไปบ่มีเครดิตเลยคันบ่มีก็เป็นหยังเอาเขาไปแบงค์แล้วก็ไปพาเขาไปเปิดแบบนั้นน่ะมันมีหลายอยู่ที่อันนี้เว้าหลายมันสิเสียเวลาเออแบบนั้นก็เฮ็ดในสิ่งที่มันยากนะเฮ็ดให้เขาเด้อเ
1: หมือนแก้ไขปัญหาให้เขา
0: แก้ไขปัญหาเพราะคนสิคือมันคนมีปัญหาเด้
1: เจ้า
0: แม่นที่คือเจ้ามีรถจักรจะขี่รถใหญ่จะก็มีปัญหาจะบ่สิขี่รถจักรรถจักรมันฝนตกใช่บ่ได้ดอกใช่จะสิรถใหญ่คนสื่อครั้งก็ว่าคุณมีปัญหาจะต้องแก้ปัญหาให้เขา
2: แล้วอาจารย์เฮาสิมีวิธีแนวใดให้เขาเจ้าวางใจให้เฮาแก้ปัญหาให้เขาเจ้าเพราะว่าเฮาหักก็เจอเขาเจ้าครั้งแรก
0: โอเคอันนี้มันต้องเบิ่งว่าคืออาจารย์ว่าแล้วเอิ้นว่านุ่งเครื่องนุ่งของเดินพระพุทธเจ้าตัวเฮ็ดให้กันนับถือเดินความเว้าความว่าตัวนี้สําคัญและอันเขียนบอกคืออาจารย์สิไปสอนอันนั้นเซมินาร์นี่แหละเขาต้องถามเจ้าเลยว่าเจ้าสิเป็นคนมาเว้ากับฟังนี่เจ้าเป็นไผเคยจังสิมานั่งฟังเจ้าอันนั้นเขาต้องถามในใจก็ได้จะเป็นไผสิมานั่งฟัง
2: เจ้า
0: จะเป็นธุรกิจจะรู้อะไรล้านได้บ่เจ้าจะมาสอนเขาเห็นบ่ตรงนั้นแล้วเฮาก็โชว์เขาว่าเฮามีหยังเฮาอยู่จังได๋นะฮะอันนั้นเฮาต้องมีวิธีเว้าเรื่องคอมมิวนิเคชั่นนี่สําคัญเรื่องอันหยังภาษาเรื่องนั้น
1: การสื่อสาร
0: การสื่อสารนี่สําคัญ
2: เออฮะ
0: สันตัวนี้สําคัญนั่นน่ะคือว่าเฮ็ดได้ให้เขานับถือเฮาอ่ะนะ
2: เจ้
0: าเริ่มแต่การนุ่งเครื่องกันเว้ากันว่ากันยันนี่แหละเพราะเฮาเป็นแซวต้องเฮ็ดนั้นเห็นบ่คนแซวก็มักนุ่งเครื่องบู่ได้ใส่กระเป๋าใส่กระดุมเครื่องเรียบร้อยเห็นบ่เฮาเห็นรถนักการค้าก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นพระพุทธเจ้
2: า
0: แล้วอันนึงเฮาจะเว้านี่อยู่พุ่นนะอาจารย์นี่วันเสาร์วันอาทิตย์มันมีเหตุการณ์ได้เอาจนไล่เขาเห็นอยู่นี่แอร์เพโอ้ยอ้ายมือนี่วันทิศเขาว่ามือเงินเด้อวันเสาร์วันทิศเป็นมือเขาแหละถ้าเขาเป็นนักธุรกิจวันเสาร์วันทิศเป็นมือเขา
1: เป็นมือที่สำคัญเนาะก็คือว่าลูกค้ากับเจ้าก็ว่างวันเสาร์วันทิศช่วงนั้นเลยเนาะเป็นช่วงที่ว่าจีได้ลูกค้า
0: เจ้า
1: สันกมาในตอนนี้ก็ใกล้เวลาของเราแล้วเน
2: า
1: ะ
2: แม่นรบกวนอาจารย์เลยสรุปย่อให้กับแฟนๆทางบ้านเพิ่นได้เข้าใจแน
0: ่ในการเฮ็ดธุรกิจพี่ประสบความสําเร็จนะแต่เฮาก็ต้องนิยามได้ว่าความสําเร็จแม่นหยังความสําเร็จเฮาแม่นเงินบ่เห็นบ่หรือว่าอันอื่นบ่มันก็มี 3-4 ชนิดอย่างนะฉะนั้นต้องรู้ว่าความสําเร็จแม่นหยังแต่ว่าปัจจัยแท้เรื่องความสําเร็จของอันของธุรกิจนี่1มันในการบริหารเพราะว่าการบริหารเป็นการอันกำพวงมาลัยรถเห็นบ่เจ้าสีรถดีพนักงานก็จะกำพวงมาลัยลงเหวเลยก็หมดสัตว์การบริหารนี่สําคัญ
1: การบริหารสําคัญมาก
0: อันต่อมานี่มันการตลาดเพราะการส่งหาลูกค้าถ้าบ่มีลูกค้าธุรกิจจะก็
1: ไปบ่ได้
0: บ่มีหยังอันนี้3เรื่องคนเห็นบ่คนนี่จะสิเรียกได้ไหนนึกจะเป็นผู้บริหารมันมีคนฉลาดมีคนเก่งคนรู้มันคนขี้ข้ามันจะมีมัน4ชนิดเห็นบ่จะเจอคนได้เห็นบ่คันคนฉลาดมันก็เก่งข้าวโตประแพงบ่แข็งบัดคนเก่งเฮ็ดได้ทุกอย่างเป๊ะๆมันเทียบหันให้แก้ไขปัญหาเพาะบ่คือผู้ฉลาด
1: บ่คือผู้ฉลาดจริงเนา
0: ะมื้อนี้ผู้รู้มันคันรู้มันบ่ฉลาดโอ้ยเอาเวียกให้10อย่างผิด9อย่างนี่คือบ่งมแก้นี่ก็บ่ได้มื้อนี้คนขี้ข้านอย่าว่าได้ว่าคนขี้ข้านมันใส่บ่ได้คนขี้ข้านนี่ยกสมมติเวียกนี่8ชั่วโมงหน่อยมันขี้ข้านเนาะมันจะเฮ็ดที่4ชั่วโมงมันก็บีบสมองมันให้มันเฮ็ดออกมาอันสอบหาวิธีการเฮ็ดเวียกง่ายๆขึ้น
1: เจ้า
0: ซั่นเฮาสิเอาแบบใดนี่บ่คําตอบมาว่าเฮาเอาคนผู้เทียบเฮาขาด
1: โ
0: อ้เออถ้าเฮาคนฉลาดเอาคนเก่ง
1: โอ
0: ้เออถ้าเฮาเก่งคนฉลาดเอาคนดูมัน
1: ต้องเอาคนที่ว่าเฮาขาด
0: เฮาขาดเออคนมันต้องสอบในสิ่งที่เฮาขาด
1: เจ้า
0: เออเนี่ยนะเรื่องคนกลับมาคืนเนาะเรื่องการตลาดนี่แน่นี่ชื่อว่าการขายนี่นะ
1: เจ้า
0: บางคนก็ว่าเรื่องราคาถือเขาก็ซื้อราคาแพงเขาก็ซื้อเท่ากัน

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนข่มจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกทานได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซามื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนนี่เน
0: า
1: ะ
0: จื้อซื่อๆเจ้าแต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบอกกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส้ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H
0: และตัวมันใกล้เคียงกันเน
1: า
0: ะคือว่าเนา
1: ะใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H หรือแม่นซื่อ
0: ชื่
1: อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อ
0: ซื้อเจ้ามันก็ต่างกันได้นึงถ้าคันคนฮู้ออกเสียง
1: แ
0: ม่นบ่
1: แม่นแล้ว
0: แล้วมันนี่เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินแม่นตัว R หรือซี่นะ
1: เจ้า
0: ออกจังได๋ตัวนี้
1: จะออกเสียงว่ารือเจ้าร ือแม่นแล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือซี่นะแต่เอาซิ่นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจือซื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S แม่นบ
1: ่แม่น
0: แล้วอ่านเมื่อกี้
1: เจ้าแน่นอนว่าพวกเขาก็เรียนรู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฉันพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปรับฟังพร้อมกัน
2: 声母2
3: zhi qi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระวางที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซ
1: ะ
0: ที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเฮานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้声母2
3: zhi qi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบัดนี้นะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้อันนี้เป็นเสียงสระผสมแม่นบ่ก็ยังมีหลายอีกแม่นบ่นี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยุ่นหมู2
3: โอยูอันเย็นวันยืนn yin wen yun ang yang wang 嗯，英，翁，翁，雍。
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่เดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดเมนอูมันบอกกระต่าย
1: เจ้าแม่แล้วเจ้า
0: เจ้าและกะตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดตัวที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้งสองเสียงเลยกระต่าย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เสียงหมู二
3: จิชิชิยิซึซึซึ
2: 韵母二
3: ，o u an yan wan yuan en yin wen yun ang Yang Wang Eng Ying Weng Ong Yung
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
0: ่
1: ฉะนั้นพวกเขาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
0: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและก็การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
0: เจ้า
1: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแมนตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
0: ่อ
1: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันขนาดเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วย ch h c h s h และก็ตัว r
0: เนา
1: ะจะลืมว่านักเรียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกไปลิ้นคือไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงขนาดเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว h ผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
0: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
0: ม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อรถว่ามีตัว H อยู่ทางใต้เลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว Z C S เลยแมนกลุ่มลิ้นเพียง
0: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่ายแล้วออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
0: เจ้า
1: เนี่ยเห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เขาเวลาเขาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กหน่อยที่พวกเขามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเขาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเขาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่โซล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโฆษกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ชื่อซือรือจือซือซือบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือ
0: ซ
1: ื่อ
0: ได้แมน
1: กระตายกระซ่างว่าเนาะ
0: เอามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโก่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาล้มกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังกับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟังเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเรามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: อย่างนี้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับอันข้อมูลเรานี่ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี้นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ .1565 หา1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้นว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่ลอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนรีก็มักไปได
0: ้จ้าจ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขณะอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเขาจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อเติมเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาคุกคามลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและก็กุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอี
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเทียดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำไส้และขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพื่อนเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเฮียนฮู้นำ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้ววัดศรีสะเกษหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.เป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวและก็อยู่ประเทศจีนสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิชากิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆแบบล้มศูนย์และคุ้มครองบริหารทุนเข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.lao.smefund.org

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พวกเราพบกันเป็นประจำอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. หา 19:00 น.หรือว่า 18:00 น. แลงหา 19:00 น.แลงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นพวกเราก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้ท่านที่กำลังรับฟังอยู่ผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าโคซุกก็สามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เด้อเนาะลาว National Radio หรือว่าจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของฮอบฮู้ก็ได้มื้อนี้อนุรักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากว่าพันงาเพิ่นรู้สึกว่าฝนตกหลายมื้อฝนห้ำหลายมื้ออากาศเปลี่ยนก็เลยเฮ็ดให้เป็นวัดมายามเพิ่นว่าก็เลยย่านสิมาติดใส่กันก็เลยของดอยู่ห่างๆยังห่วงๆกันก่อนตอนนี้เอาถึงแม้ว่าบ่ได้มาเป็นครูมาคนเดียวมาสายเดียวแต่ว่าความเบิกบานมนต์ซื่นทางด้านเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารพวกเฮายังเอามาเว้ามาว่ามาต้อนสุขกับรายการเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์นึงพวกเฮาพบกัน3มื้อก็จะพบกันในท้ายอาทิตย์มีข้อมูลข่าวสารมีเรื่องเรามาเว้ามาว่าสุขกับรายการฟังโดยเฉพาะระยะนี้เนาะระยะที่ฝนตกลิ้นลงเรื่อยหลายวันบ่เว้นวางแน่นอนแหละหลายพื้นที่ก็อาจจะยุ่งยากเรื่องของการไปการมาถนนหนทางบ่สะดวกสบายรวมไปถึงการค้าการขายบางบอนมันก็บอกว่าปุบอุปสรรคแต่ว่าบางบอนก็บอกว่าโอ้ยังมวนอยู่กับการค้าการขายก็ขอให้เป็นอาทิตย์ที่เบิกบานมนต์ซืนเนาะค่อนๆท้ายอาทิตย์แล้วหลายคนก็อาจจะกลับเตาเมื่อหยามเฮือนซานผู้ดีอยู่ไก่นี่ก็ถือโอกาสว่ากลับเมื่อนอนเฮือนน้ำพอน้ำเมได้เนาะบางเทื่อนี่ในวันจันทร์หาวันศุกร์นี่อาจจะอยู่พักอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์พอใกล้บอลทำเฮียนหรือว่าใกล้บอลเฮ็ดเวียกแต่ว่าท้ายอาทิตย์นี้คือสมมติว่าอยู่ทั้งแขวงวิ่งจันทร์บอหรือว่าทั้งเมืองนาไซทองทั้งเมืองสังทองสิอาจจะกลับไปพอเห็นหลายคนล้มกันว่าท้ายอาทิตย์แล้วนี่จะมีแผนเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเฟืองวังเวียงหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ขอให้การขับขี่หรือว่าการเดินทางของท่านนั้นตลอดปลอดภัยหมดทุกคนเลยที่สำคัญก็ขอให้ไปฮอดปลายทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะพวกเราพบกันใน30นาทีต้นอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีผู้ให้การสนับสนุนพวกเรานั่นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางทสวว่าวาสุขมิลกันครับฟังน้ำกันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาระยะนึงแล้วเป็นอย่างคือผู้เห็นทางรายการพวกเฮาได้ล้มต่อตอนนี้กลับมาแล้วและในอาทิตย์ต่อไปท่านก็สามารถติดตามพวกเฮาไว้ได้ว่าจะมีภายแน่มาร่วมสัมภาษณ์ในรายการจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมบรรดาจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ติดตามน้ำกันได้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้ล้มกันกับทางท่านปอมาลัยคำเนาะถึงเพิ่นก็ได้รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องนวัตกรรมพวกเขาก็ได้ฮู้หลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ๆและก็หวังว่าถ้าเพิ่นพร้อมแล้วพวกเขาก็ยังสิไปยามห้องของเพิ่นอยู่ใดเนาะเรื่องของการอุปกรณ์กันไลฟ์สดหรือว่าการขายทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆถึงซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายให้กับบรรดาภาคหัวหน่วยที่เป็นธุรกิจ MSME กับติดตามรายการของพวกเราได้เป็นประจำหรือว่าท่านจะเข้าไปเบิ่งข้อมูลโดยกลุ่มทั้งกองทุนก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ก็มี TikTok ก็มีหรือว่าจะเป็น YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางมือถือเพิ่นก็มีคือกันเนาะพิมพ์คำว่าลาว SME Fund ก็ได้หรือจะใช้แฮชแท็กทาง Facebook กับพิมพ์คำว่าทสวหรือจะเขียนเป็นตัวเต็มเลยก็ได้เนาะอยู่ที่ห้องซอกหาพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลหลายอย่างว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องงานสินเชื่อถึงโครงการวิสาหกิจหรือว่าและอย่างนี้กำลังขุ่นเคี่ยวในการซีเมนเรื่องของการแข่งขันอีโกตอนเนาะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นนักศึกษาปี2ปี3สิเนาะที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรูปแบบการแข่งขันรูปแบบธุรกิจกะติดตามกันไว้สำหรับงานการแข่งขันอีโกตอนในปี2025นี้ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นทั้งรางวัลมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมนี่ก็สิได้ร่วมทุกกิจกรรมถ้าหากได้ผ่านเข้าไปแต่ละรอบของการคัดเลือกเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้สมัครได้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ในน้ำผู้แข่งขันเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าถ้าว่าเฮามีไอเดียที่ดีไอเดียธุรกิจที่ดีมีการนำไส้หรือว่าอิงไส้เงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดในปีนี้เรื่องธุรกิจที่มีความยืนยงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการไส้นวัตกรรมหรือว่า
เพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีเนาะเข้ามาในธุรกิจนี่ก็แน่นอนคิดว่าหลายๆคนสิมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้ก็สอขอส่งกำลังใจให้เนาะพวกเฮาพบกันตอนต้นรายการเว้ากันยาวเลยเป็นจังไดทำข่าวทำข่าวพี่น้องคนลาวทุกทวนหน้าบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ทุกพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็ขอให้วิกฤตการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยไวโดยไวเลยเนาะขอทรงกำลังแห่งใจให้ก็เสื่อว่าหลายๆภาคส่วนกับบ่ได้นิ่งนอนใจก็กำลังระดมกันบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และก็มันติดตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะเสื่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนฝนก็ยังจะสืบโตตกต่อเนื่องอยู่บางเทื่อก็ได้รับอิทธิพลเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาทางประเทศลาวซึ่งก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามเลียบแม่น้ำหรือว่าบนพื้นที่ต่ำที่จะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้น้ำท่วมได้พบกันตอนต้นรายการเอาจักสองเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้กับมีรายการมวลซืนกับเพลงที่เกี่ยมาไว้อยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มถึงจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจหรือว่าเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงภาพแห่งความหลังมวลซื้อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของอนุรักษ์เองหรือว่าในหน้าเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้0305787052กับ2เสียงเพลงฝากให้ตอนต้นรายการ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการฮอบฮู้

อ้าวกับเสียงเพลงสองเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลการหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมุ่นซืนในบรรยากาศของแรงวันศุกร์หรือหลายคนมักจะให้สัญญาว่าวันเสาร์น้อยเนาะ กับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังมุ่นซืนคิดฮอดอดีตคิดฮอดความหลังกับเพลงภาพแห่งความหลังเป็นศิลปินของทั้งแม่ดาราเพชรนอกเป็นห้องไว้ฟังจากน้ำเสียงแล้วโอ้ยคิดฮอดแท้ๆเรื่องราวอดีตที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความหลังที่มีความทรงจำที่ผูกพันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดโทรศัพท์มาหาพวกเราได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการก็ได้รายการฮอบฮู้เด้อหรือว่าเข้ามาในเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้พิมพ์คำว่าลาว National Radio เมื่อกี้นี้ก็มีผู้สาวทางหลวงพะบางแฟนรายการประจำเลยอาจจะเป็นแฟนรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพิ่นอาจจะโทรมาหลายรายการซึ่งรายการฮ่มฮู้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่บรรทุกกันเข้ามาเมื่อกี้นี้ขอฟังเพลงสาวนาแก้วบ่เนาะของศิลปินกิโตเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทางติงติงเฮาซอกเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี้แต่กันถ้าบ่มีอาจจะเป็นเพลงอื่นแทนให้เนาะสาวนางเนาะเพิ่นขอฟังร่วมกับหมดทุกคนเด้อพิเศษกับแม่นโคซอกขอบใจหลายๆเด้อนอกจากทางหลวงพะบางแล้วทางแขวงอื่นๆเด้เป็นจังได๋ฝนตกอากาศแบบนี้สัญญาณแจ้งดีอยู่บ่หรือว่าเสียงคัดเสียงได้แน่เสียงบ่ได้แน่บ่หรือว่าเป็นจังได๋กระท่วงมหาโคศกได้ตื่มอีกบ่ได้ยินเสียงมีรายการทางอัตตปือแดนใต้ดนแล้วเด้อเป็นจังได๋น้อพี่น้องทางอัตตปือถามข่าวทางอัตตปือแล้วก็ยับขึ้นมาทางสารวันเซกองทางปักเซจำปะซากเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ทุกบอนที่สามารถหับฟังแล้วก็หับสมรายการของพวกเราได้ถ้าว่าสะดวกในการเข้ามาหับสมในการออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ยิ่งเป็นการดีพวกเราได้โอ้ล้มกันสนทนาแบบเวลาโดยกงเลยแต่ว่าถ้าบ่ทันแท้ๆอาจจะมาหับสมหับฟังคืนหลังก็ได้พวกเราก็มีการบันทึกไว้ทาง Facebook ออนไลน์เนาะหรือว่าถ้าว่าฟังอยู่วิทยุบ่สะดวกในการโทรมาฟังซื่อๆก็บ่เป็นหยังก็สุขขอบใจเซ

มีรายการที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ30นาทีต้นที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลส่วนใดที่ท่านอยากติดตามบ่ว่าจะเป็นกระดานข่าวหรือว่าเว็บไซต์บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมภาคธุรกิจที่ว่าเป็น MSME เนาะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเพิ่นได้พิมพ์คำว่า www.smefund.org หรือจะเข้าง่ายๆเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic แล้วเข้าไปหรือจะพิมพ์ภาษาลาวก็ได้อยู่ใน Google ซอกหาเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลาเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเจาะเข้าไปก็จะเห็นกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเข้าไปในนั้นเราจะเห็นกระดานข่าวจะเห็นบรรดาตัวอย่างวิดีโอผู้ประกอบการที่เพิ่นเข้าถึงทุนที่เพิ่นได้บอกว่าวิธีการเข้าถึงทุนเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นดำเนินธุรกิจแนวใดหรือว่าเพิ่นเป็นผู้นึงที่รับทุนจากทสวแล้วเพิ่นไปช่วยในเวียกงานใดอาจจะเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าเป็นเพื่อซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนอกจากทุนที่เป็นสินเชื่อที่ทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสนองผ่านบรรดาคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคแล้วเพิ่นยังมีทุนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจที่จะช่วยจัดกองประชุมหรือว่าเป็นการจัดสัมมนาเนาะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่เป็น FSME หรือว่าเวียกงานการพัฒนาการห่มห่อเวียกงานการส่งเสริมการตลาดผ่านๆมาก็มีหลายหน่วยที่เข้าถึงทุนของทสวในรูปแบบทุนสินเชื่อและก็ทุนสมทบทุนวิสาหกิจเนาะเพื่อไปช่วยในธุรกิจของเพิ่นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าได้หมดทุกครบครัวหรือว่าทุกหัวหน่วยธุรกิจบอที่ทสวสนองมาก็ตอบได้เลยว่ายังเถื่อเนาะแต่ว่าแต่ละปีผลงานเพิ่นก็แม่นสามารถช่วยผู้ประกอบการได้มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการค้าการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อีกหลากหลายหัวหน่วยที่เพิ่นสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นได้แต่ว่าในปีนี้2025ต่อหน้าเพิ่นก็ยังมีแผนที่จะยกระดับหลายๆอย่างรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะบรรดาธุรกิจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบ่ครบถ้วนทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่เพิ่นก็จะยังเข้ามาสวยเติมอีกรายละเอียดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์ว่าทสวเข้าไปก็ได้หรือจะติดต่อพัวพันที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็ได้021-4021-4464เนาะ021หรือว่าจะเข้าง่ายๆก็นั่นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเบอร์โทรเข้าไปใน Facebook ก็มีเบอร์โทรเช่นเดียวกันติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวเพิ่นหรืออยากจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็ได้ห้องการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลยหรือว่าเข้าไปทั้งสำนักงานตึกของกรมส่งเสริม SME หันก็ได้เนาะก็จะมีทั้งกองทุนเพิ่นอยู่หันคือกันอาจจะถามเวียกงานสินเชื่อการเขียนแผนธุรกิจขอคำปรึกษาทางด้านสินเชื่อแล้วแล้วก็ทุนโครงการวิชาการเด้เป็นแบบใดอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสอบถามเพิ่นเบิ่งได้เนาะหรือว่าเฮาบ่ครบเงื่อนไขใดเพิ่นมีวิธีหรือคำแนะนำแนวใดที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอความช่วยเหลือกับเพิ่นขอคำแนะนำกับเพิ่นได้เลย021-4140-64 021-4140-64 30นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพักฟังเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้อยู่กับ FM 103.7 MHz อยู่กับโคสุกอนุรักษ์ตอนนี้เอาเป็นเสียงเพลงตามแห้งใจเนาะสาวนาแก้วสาวนาอ๋อน่าจะเป็นสาวนาแก้วอ่ะหรือนาแก่สาวนาแก้วสาวนางเป็นขอเพลงนี้มาคือซิเมนเพลงเดียวกันสาวนาแก้วเนาะไปมอบเสียงเพลงนี้ให้มวนๆน้ำกันแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาหนึ่งเสียงล้ำพาไปล้ำฟังล้ำทั้งสวรรค์เขตดีบอล้ำตังหวายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือว่าทางภาคเหนืออยากฟังเป็นก่อนล้ำได้เพิ่มเติมล้ำคันล้ำในทางใต้ได้เนาะคันทางเหนือนี่ซิเมนครับครับทุ่มหลวงพระบางครับเสียงขวางครับอย่างแน่ไม่ใช่ขับลื้อเนาะก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมได้อาจจะปิ่นผ่านทางคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มา030 5787052แล้วพวกเราพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้

0: เริ่มต้นปีโดยการพักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาพักประจำนำกันหลายๆเด้อ
1: ตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนาหรือ JDB ฝากหลายยิ่งมีโอกาสลุ้นหลายเพื่อนว่าโชคใหญ่ท้ายปีไปกับธนาคารห่วมพัฒนานั่นก็คือโชคใหญ่รุ่นลดโตโยต้าปราโดเพียงแต่ฐานฝากเงินกับเพิ่นซึ่งเพิ่นก็จะมีเงินไขในวงเงินการฝากเนาะรายละเอียดสามารถติดต่อที่หมายเลขสายด่วนเพิ่นได้1499หรือจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB บ่จะเป็น TikTok หรือว่า Facebook กับผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากลับเข้ามาสู่30นาทีหลังนี้ก็มีแฟนรายการทาง Facebook แน่เนาะเพิ่นว่าก็ฟังเพลงเซละน้องบ่เนาะกำลังขับรถอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคันถามว่าขับรถนี่ก็บ่เฝ้าพิมพ์มาก็ได้เด้อจอดรถซะก่อน ย่านเป็นอันตรายในระหว่างของการขับขี่หรือว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใดทางใต้บ่หรือว่าทางเหนือขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อนอกจากเซละน้องแล้วก็ยังมีรายการเพิ่นทักทายมาเนาะทางอันน่ะคำพรบ่เนาะแล้วก็มีไผตื่มอีกเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปอ่านเห็นข้อความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านทางเพจ Facebook และก็มีแห้งใจจากแฟนรายการประจำเฮาประตูแสงจันทร์เนาะเพิ่นฟังปิดประจำเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นก็โทรมาขอฟังเพลงเย็นสบายซาวนาเด้อเนาะซาวนานี่ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะเพิ่นต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนมาเฮ็ดให้เห็นนาแต่บางบ่อนี่ก็เป็นเข้ากำลังเคี้ยวงามละใกล้ละเจ้าหน่อยปลายฝนต้นหนาวต้นท้ายๆเดือนตุลานี่กันมันสิเริ่มเข้าทอกห่วงสิเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วได้เนาะก็ขอให้ผลผลิตเข้านาปีในปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนาหรือว่าสาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกบอนที่กำลังอยู่คุณเขียวเรื่องของการปักดำนาอยู่บนไหนบางพื้นที่นี่อาจกันยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะอาจจะไปได้ครึ่งนึงแล้วหรือว่าการกสิกรรมการเกษตรพื้นที่ได้ปลูกอย่างแน่ระยะนี้หลายคนก็อุ้ยราคาผักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าหอมป้อมราคาดีแฮงแม่นบ่ระยะนี้ราคาขึ้นสูงหลายอาจจะเป็นยามฝนฤดูกาลที่ปลูกยากแดเพราะว่าผักหลายชนิดนี่น้ำฝนหลายปุ้นก็เฮ็ดให้หากผักนี่เน่าเปื่อยฉะนั้นแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ผักมีราคาค่อนข้างว่าสูงได้ในช่วงฤดูฝนเนาะแต่พอหมดฝนแล้วก้าวเข้าสู่อันปลายฝนต้นหนาวแล้วผักพัดทึกราคาทึกย้อนมาปลูกง่ายละไผ่ก็ปลูกได้ก็จึงเฮ็ดให้ราคานั้นก็ค่อนข้างบ่ถ้าเทียบใส่ฤดูฝนนี่ฤดูฝนราคาผักจะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีหัวมีสวนหรือว่ามีผลผลิตในฤดูฝนเอาตอนนี้พวกเฮาไปฟังเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาสักก่อนเนาะกับเพลงเซละนองเนาะจากบ่าวอุลานโพสีที่เพิ่นขอกันเข้ามาสบายดีเด้อทางไอชานนอยู่ทางลัดฮาวายเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการอยู่เด้อเพิ่นว่าเฮาก็ขอบใจหลายๆเนาะถึงว่าจะอยู่แดนไกลแต่เพิ่นก็ยังมารับชมรับฟังรายการของเฮาเป็นกำลังใจกับพวกเฮาก็ขอบใจหลายๆตอนนี้มาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน2 เสียงเพลงแล้วจึงโอลมกันระยะต่อไป

ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดห้วงการสำระสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

เย็นสบายเย็นสบายซาวนาขอบใจเด้อประตูแสงจันทร์ที่เป็นคนเป็นคนแนะนำเสียงเพลงนี้มาก็ให้บรรยากาศคลายแรงแบบนี้มีความเบิกบานมวลซื่นตื่มอีกและก็มีหนึ่งแห้งใจเบนอขอฟังเพลงยามแรงบ้านเฮาเด้อโกโซขอกันเข้ามาผ่านเบอร์โทรศัพท์0305787052จากหน่อยพวกเฮาจะก้าเกี่ยมซอกให้น้องกับเสียงเพลงที่เบนขอกันเข้ามาหรือว่าเพลงไหนที่พวกเฮายังค้างกันไว้ในอาทิตย์ก่อนๆกระท่วงกันเข้ามาตื่มได้เพราะว่าพวกเฮาก็พยายามที่จะซอกเสียงเพลงม้วนๆสลับกับทั้งข้อมูลข่าวสารเดจักหน่อยสิว่าโอ้ยโคซกเอ้ยเว้าแต่ข้อมูลหลายขอฟังเพลงน้ำแดสลับกันเนาะคันฟังแต่เพลงหลายบ่ได้ข้อมูลกับสิว่ารายการบ่ได้ข้อมูลหยังเลยในมื้อนี้บ่ได้รับฮู้ข้อมูลหยังเลยแม่นบ่ก็สลับกันเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฝากกันเติมอีกสำหรับบรรดาท่านผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นแขนงการใดก็แล้วแต่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจเรื่องของอาหารการกินนี่ยิ่งเป็นการดีได้ถ้าว่าท่านมีธุรกิจแล้วอยากจะแบ่งปันต่ออยากมาโอ้มาลงพารายการของพวกเฮาพวกเฮายินดีเด้ออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแจวนมส้มกะแล้มวุ้นหรือว่าการแปรรูปอื่นๆหรือว่าขนมกินลิ้นต่างๆถ้ามีโอกาสเฮาก็จะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาล้มถึงแนวคิดของเพิ่นเนาะยิ่งปัจจุบันนี้เว้าเรื่องเจ้าของธุรกิจนี่บ่แม่นคนมีอายุหลายเด้อาจจะเป็นคนหุ่นใหม่นี่แหละเห็นแนวทางธุรกิจหรือว่าเริ่มจากการบอกต่อเริ่มจากการให้มู่ให้คู่อุดหนุนกันไปกันมาเฮ็ดจริงจังกลายเป็นธุรกิจฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่บางเทื่ออายุก็ยังน้อยอยู่กับประสบผลสำเร็จแล้วก็สมเสยและก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะหลายผู้ประกอบการก็เห็นหลายโอกาสที่แตกต่างกันบางคนก็จะเห็นโอกาสเรื่องของการขนส่งเนาะปัจจุบันนี้ปราศจากบ่ได้แล้วจะใกล้หรือไกลก็คันถ้าว่ามีบริการการขนส่งเข้ามาแล้วนี่โอ้ยถือว่าเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สมใจผู้บริโภคเมื่อก่อนนี่อยากไปตลาดนี่เขาต้องไปเองเดี๋ยวนี้ยังมีบริการหับออกตลาดให้ก็ยังมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฉะนั้นแหละจึงเห็นว่าขอดการบริการเนี่ยมันมีความสำคัญเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันยิ่งการใช้ชีวิตในเมืองเนาะในตัวเมืองนี่คันสิไปก็จักสิรถติดจักเสียงใช้เวลากลับไปกลับมาโอ้ยบริหารเวลาเบิ่งแล้วดนโพดถ้าว่าให้ทางไรเดอร์หรือว่าผู้ที่เพิ่นเป็นคนส่งด่วนนี่ไปหับเครื่องอยู่บ่นี่มาส่งให้เฮาบ่นี่นี่ทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละแต่ว่าถ้าเทียบใส่เฮานี่ทั้งออกไปนี่เสียเงินน้ำมันรถใหญ่แดเสียเวลาอยู่หั่นแดแต่ว่าคันให้รถจักรนี่บางเทื่อนี่ประหยัดเวลาไปเกือบครึ่งนึงทบโตเลยก็เพิ่นก็จะเลือกแบบนี้ก็จะเห็นได้

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2030รัฐบาลวางคาดหมายจะสู่สุนให้เนื้อทีการปกคลุมป่าไม้บรรลุ65ส่วนห้อยของเนื้อทีในทั่วประเทศปีผ่านมาได้เกิดสภาพวิกฤตการด้านเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเริ่มแข่งขันกีฬาปิงปองสาวหนุ่มเยาวชนโลกและหุ้นทั่วไปอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เวียดนามส่งออกผักและหมากไม้นับแต่เดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมปีนี้ประมาณ4ตื้อ700ล้านดอลลาร์เฮือบินต้นแบบ4919สำหรับการบินในระดับความสูงสำเร็จการทดลองบินเป็นครั้งทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: นับแต่นี้ฮอดปี2030รัฐบาลวางคาดหมายจะสู่สนให้เนื้อที่การปกคลุมของป่าไม้บรรลุ65ส่วนห้อยของเนื้อที่ดินในทั่วประเทศในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025และทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริ10จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ว่ารัฐบาลจะสู่ส่วนขึ้นทะเบียนออกใบตาดินอยู่นอกเขตที่ดินป่าไม้ที่ยังบ่ทันสำเร็จให้ได้ 150,000 ตนลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้60ส่วนห้อยเทียบสระดับการปล่อยปกติรวมทั้งอัตราการนำใช้พลังงานสะอาดในพาหนะขนส่งจะให้ได้อย่างน้อย30ส่วนห้อยของพาหนะทั้งหมด
2: ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติต่างมี3เวียกจุดสูงคุ้มครองและนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ดินน้ำแห่ธาตุอย่างมีแผนการและประหยัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมีความยืนยงส่งเสริมเวียกงานการเติบโตสีเขียวและเวียกงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อลดพรและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและกว้างขวาง3เพิ่มทฤษฎีการป้องกันและควบคุมและการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติต่างๆเป้าหมายดังกล่าวนี้ประกอบมี13โครงการบริมสิทธิ์และมี6โครงการสืบต่อและโครงการใหม่มี7โครงการ
1: ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าเคียงคู่กันนั้นการขยายตะนางสถานีอุตุนิยมอยู่บรรดาเมืองที่ยังบ่ทันมีจะสู่สุนให้ได้35แห่งขยายตะนางสถานีอุทกศาสตร์ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมให้ได้ทั้งหมด25แห่ง
0: ในโอกาสที่ทานวันไซพองสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลัดบังหลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เมืองพงศลีแขวงพงศลีในวันที่29กรกฎาคมมานี้โดยได้เน้นให้คณะพักคณะนำของเมืองสู่ส่วนสูงไซจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายต่างๆของเมืองให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมกันนำพาซีนำบรรษาศึกษาคุ้นคั่วหันการรายงานการเมืองเป็นแผนการโครงการแผนงานให้ละเอียดในแต่ละระยะวิเคราะห์วิจัยติดตามและกวดกาการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเพื่อซอกให้เห็นด้านดีด้านคงข้างพร้อมนี้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้คุ้นคั่วอย่างลึกซึ้งอันใดเป็นเศรษฐกิจภูมิปัญญาของประชาชนที่สามารถผลิตเป็นสินค้านอกจากการผลิตซาเพื่อสนองภายในเมืองและภายในแขวงหรือสร้างให้เป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกบรรดาแขนงการที่ติดพันกับการผลิตแม้นให้คุ้นคั่ววิจัยวิเคราะห์สร้างฐานและหับที่มีความยืนยงเพื่อสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขยู่ส่งเสริมหัวหน่วยวิสาหกิจขนาดน้อยเป็นต้นแหล่งผลิตตลาดส่งออกและด้านเทคนิควิชาการสร้างกลุ่มการผลิตที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงตลาดได้เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยืนยงพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวการผลิตสินค้าการแปรรูปการปรับปรุงการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เฮ็ดให้มีหลายรูปหลายสีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การบริการต่างๆต้องสุขยู่ส่งเสริมโดยเฉพาะการบริการโรงแรมเฮือนผักนอกจากนี้ต้องสุขยู่ผู้ปกครองให้นำเอาลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุได้เข้าโรงเรียนส่วนเวียกงานสาธารณสุขให้สืบต่อเอาใจใส่ในการคุ้มครองปกป้องรักษาในสิ่งที่มีแล้วโดยเฉพาะโรงหมอน้อยและการบริการที่ต้องเอาใจใส่ให้ดีเอาใจใส่ติดตามและกวดกาการเข้าออกเมืองของคนต่างประเทศเพื่อป้องกันบรรดากลุ่มแก๊งที่สร้างความบ่สงบปั่นป่วนต่อสังคมให้ติดตามกวดกาบรรดาโรงแรมเฮือนผักที่อาจจะเป็นจุดมั่วสุมติดพันกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านวันไซพงสวรรค์เน้นนักตื่มว่าให้คณะผักคณะนำเอาใจใส่ก่อสร้างผักปลอดใส่เข็มเข็งนักเน้นการขยายผักต้องให้มีคุณภาพการสร้างพนักงานต้องสร้างในหลายรูปหลายแบบเป็นต้นการสร้างเป็นระบบอยู่โรงเรียนการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและสร้างอยู่หากฐานสำหรับเวียกงานกวดกาคณะผักต้องมีความรับผิดชอบโดยกงต่อเวียกงานกวดกาคณะกวดกาต้องเป็นเสนาธิการให้แก่การจะตั้งปฏิบัติตามแผนของคณะผักเนื่องจากว่าเวียกงานกวดกาเป็นกลไกหนึ่งของการนำพาของผักการบริหารหลัดในแต่ละขั้นเพื่อซอกให้เห็นผลดีผลสำเร็จของการจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายสู่สนซอกให้เห็นด้านอ่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันบ่ให้มีการละเมิดต่อกฎระเบียบของผักกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐเบียกงานจัดตั้งมหาชนต้องได้เอาใจใส่สุขยุ่งส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นปกติด้านความรับผิดชอบของคณะผักบรรดาทิศทางแผนการเบียกงานที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาแม่นคณะผักต้องเป็นหัวจักสำคัญในการนำพาซี่นำเคลื่อนไหวเบียกงานในแต่ละด้านพร้อมนี้ก็ต้องรักษาความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผ่นให้มีความเป็นเอกภาพสูงตกลงเป็นหมู่คณะโอกาสเดียวกันนี้ทานวันไซพงสวรรค์ยังได้มอบเงิน50ล้านกีบพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน6สุดและกลุ่มนักธุรกิจหนุ่มได้ประกอบส่วนห้อยล้านกีบให้เมืองพงศลีเติมอีกเพื่อนำไปหมุนไส้เขาในเวียกงานต่างๆของเมือง
1: ปี2005ผ่านมาได้เกิดสภาพวิกฤตการด้านเศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเหตุให้เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอยู่บางบรรดาแขวงหลายพอสมควรท่านคำลาวันจันทรวันประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวกล่าวต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกระแดงประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านในฮู้ว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้พยายามในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบเคราะห์ร้ายผู้ทุกข์ยากขัดเคืองผู้ด้อยโอกาสซึ่งสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านพอสมควรเป็นต้นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นการปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บการส่งเสริมสุขภาพชุมชนขั้นพื้นฐานอื่นๆประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวฮู้เติมว่าในระยะ1ปีผ่านมาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ตั้งหน้าจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกระแดงด้วยความเป็นเจ้าการและมีความรับผิดชอบสูงพนักงานมีความอุ่นเอียนทุนเที่ยงมีความสามัคคีห่าวหันปฏิบัติเวียกงานอย่างมีความรับผิดชอบพยายามปลุกระดมคนควายเลือดให้เพียงพอปลอดภัยและตอบสนองตามความต้องการของสังคมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติผู้ทุกข์ยากขาดเคืองเปียวพลอยด้วยโอกาสในเขตห่างไกลศกลีกการกู้ภัยฉุกเฉินต่อผู้ประสบภัยการช่วยเหลือคนเจ็บอุปัติเหตุทางถนนเวียกงานน้ำสุขภิบาลโภชนาการการปฐมพยาบาลการตอบโต้พยาธิระบาดซึ่งได้ประกอบส่วนเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างมีผลสำเร็จในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ใน5ปีต่อหน้าปี2026ถึง2030กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10มติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองระยะใหม่และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของกระทรวงรวมทั้งเวียกงานอื่นๆอย่างตั้งหน้าท่านแก้ววิสุขโสรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่จะตั้งพันขยายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติระยะ10ปีต่อหน้าการแก้ไข2วาระแห่งชาติรวมทั้งบรรดาแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆมาเป็นแผนพัฒนา5ปีครั้งที่4ของกระทรวงปี2026ถึง2030พร้อมทั้งพันขยายค้ำควรยกสูงบทบาทการนำพาพันขยายการนำไส้เทคโนโลยีดิจิตอลกลายเป็นกำลังแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแห่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ หันเป็นรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลสังคมดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งนักแน่นและยืนยงท่านแก้ววิสุขโสรพมให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าจะสืบต่อสร้างระบบอินเทอร์เน็ตความไวสูงและหับประกันให้สัญญาณมือถือระบบ 5G ควบคุมให้ได้ตัวเมืองใหญ่18แขวงหับประกันให้ทุกเมืองและทุกตาแสงที่ถูกสั่งตั้งขึ้นให้มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเร่งแก้ไขปัญหาบ้านที่ยังบ่มีสัญญาณโทรศัพท์670บ้านให้ลดลงครึ่งหนึ่งในปี2030
1: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาสำรวจออกแบบฟื้นฟูและบูรณะหักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลข3หรือ R3จัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมนี้ที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วตั้งหน้าเซ็นโดยทานวงเพชรสุขวงศ์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วกับทานนางเวียงคอนสิทธิ์สุวงศ์ประธานบริษัทโศกมงคลการค้าและการลงทุนจำกัดผู้เดียวมีพลจตวาสุขพจันทร์ศิลาเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสมอกมณีจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการเห็นดีรับรองเอาบริษัทโศกมงคลการค้าและลงทุนจำกัดผู้เดียวผู้มีเงินไขครบถ้วนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบฟื้นฟูและบูรณะรักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลข3ตอนทางแต่ห้วยกะลกหาความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่4ห้วยทรายเสียงคองมีความยาวทั้งหมด44กิโลเมตรพร้อมทั้งผ่านบทรายงานประวัติความเป็นมาของโครงการสภาพเส้นทางดังกล่าวแมนเปเพเห็นให้การสัญจรมีความยุ่งยากเพื่อสืบต่อส่งเสริมพัฒนาพื้นฐานโครงรางให้หับประกันเป็นเส้นทางเสื่อมยงเสื่อมจอดในภาคเหนือด้านคมนาคมขนส่งสินค้าเสื่อมต่อระหว่างคงเขตกับภาคพื้นเพื่อส่งเสริมการค้าการบริการและการลงทุนภายในประเทศใกล้เคียงเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโครงการศึกษาสำรวจดังกล่าวเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับและบูรณะเส้นทางสายหลัก R3 ให้มีความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงบ่อแก้วก็คือการเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้มีความคล่องตัวดีขึ้น
0: เนื่องในโอกาสวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือลาวเวียดนามวันที่18กรกฎาคมครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพบพันการทูตลาวเวียดนามวันที่5กันยาครบรอบ64ปีในวันที่30กรกฎาคมพันมานี้อยู่แขวงสละวันได้จัดปาฐกถาเล่าคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์อันสำคัญดังกล่าวให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านขันไซรัฐเฮาอดีตคณะประจำพรรคแขวงอดีตหองประธานสภาประชาชนแขวงสละวันมีคณะประจำพรรคแขวงพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรอ้อมข้างแขวงเข้าร่วมท่านขันไซรัฐเฮาได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและประวัติศาสตร์การต่อสู้อันพิลาอาถรรพ์ของสองชาติลาวเวียดนามซึ่งได้กำเนิดและหล่อหลอมมาจากการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนโดยแมนประธานโฮจิมินห์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี1930สองประเทศมีสายเดินติดจอดกันได้ห่วมสัตยกรรมประวัติศาสตร์เคียงบ่าเคียงไหลกันต่อสู้ต้านศัตรูตัวเดียวกันทั้งพวกลาเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่ด้วยคำเว้าที่ว่าการช่วยเหลือเพื่อนเปรียบเหมือนการช่วยเหลือตนเองกองทัพและประชาชนสองชาติได้ร่วมสุขร่วมทุกข์แบ่งปันเข้ามิตรฮักพักเสียเดียวต้านสงครามฮุกฮานในหลายบรรหบที่เป็นประวัติศาสตร์สิ้นบรรหบทายแขกบรรหบปลดปล่อยซ้ำเหนือบรรหบเดียนเบียนฟูและบรรหบลามซึน719ทางเลข9แขวงสวรรค์เขตการห่วมพ้นสู่หบอันสัตย์สื่อบริสุทธิ์นี้ได้กลายเป็นปัจจัยตัดสินไสยชนะนำพาไปสู่การปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาวในปี1975ในระยะปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะภายหลังการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือในปี1977สายพันธุ์ของสองชาติได้เข้าสู่ศักราชใหม่ด้านการเมืองการต่างประเทศได้รับการหัดแน่นอย่างแข็งแรงและไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงด้านเศรษฐกิจเวียดนามได้กลายเป็นผู้ลงทุนอันดับต้นๆของการลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวในขณะที่มูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้สุขยู่โครงการคมนาคมยุทธศาสตร์เส้นทางด่วนเสื่อมต่อเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์ท่าแขกตื่นเอิบวงอ่างและบรรดาเส้นทางเสื่อมต่อสำคัญอื่นๆ พร้อมทั้งขยายการหัวมือด้านวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผลผลงานดังกล่าวนี้ต้องร่วมกันในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์หัวมือลาวเวียดนามให้มั่นคงขนงแกนตลอดไปโดยเฉพาะคนหุ่นหนุ่มให้มีความรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามผันขยายข้อตกลงให้เกิดผลเป็นจริงต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ท่านธนุไซบรรสาลิตห้องเลขาพรรคแขวงประธานกรรมการปกครองแขวงอัตตปือรายงานตัวกองประชุมคณะบริหารพรรคแขวงครั้งที่3สมัยที่12จัดขึ้นเมืองบรุนมณีวาระยะ6เดือนต้นปีนี้คาดคะเนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของแขวงอัตตปือเฉลี่ยอยู่ในระดับหลายกว่า 4,000 ห้อยมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใน 5,271 ตึกีบบรรลุ 67,000 ห้อยของแผนการรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ยต่อหัวคนบรรลุ29ล้านกว่ากีบในนี้ภาคกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยกว่า51ส่วนห้อยของ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว4กว่าส่วนห้อยกว่าเอา29ส่วนห้อยของ GDP และการบริการขยายตัว3กว่าส่วนห้อยกว่าเอา17ส่วนห้อยของ GDP พร้อมนั้นยังสามารถเก็บรายรับของงบประมาณของแขวงฮอดวันที่20มิถุนายน2016สามารถจัดเก็บรายรับได้ 1,000 กว่าตึกีบเท่ากับ58ส่วนห้อยของแผนการที่สภารับรองและด้านรายจ่ายงบประมาณปฏิบัติได้341ตึกกีบหรือ31ส่วนห้อยของแผนการปี
3: ตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะบริหารงานพรรคแขวงได้อาศัยใส่น้ำพาสีน้ำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมขังปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงขังที่5ว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณซึ่งคณะพรรคแขวงได้ตั้งหน้าสีน้ำองค์การปกครองแขวงและบรรดาเมืองจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกดังกล่าวอย่างแข็งแรงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงมีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่ปลุกระดมและสุขอยู่การลงทุนในด่านต่างๆเช่นการปลูกไม้ให้มากการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มการปลูกพืชเป็นสินค้าเป็นต้นกาเฟ่มักทุเรียนพืชผักและอื่นๆมหอดปัจจุบันสามารถลบล้างครอบครัวทุกอย่างลดลงอย่างจะแจ้งพร้อมนั้นยังได้แจ้งเตือนและยกเลิกโครงการลงทุนจำนวนหนึ่งที่บ่ปฏิบัติพันธะตามสัญญาของตนเอาใจใส่ระดมเงินฝากในสินเชื่อให้แต่ละเป้าหมายปฏิบัติได้ดีสมควรได้สุ่มใส่สุขอยู่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นต้นโรงงานน้ำดื่มน้ำก่อนดินจีดินบล็อกโรงสีเขาและอื่นๆเดี๋ยวจะใส่สุขอยู่ผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อยยางพาราแป้งมันต้นก็ได้ดำเนินการผลิตและส่งออกเป็นปกติการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด่านคมนาคมมหอดปัจจุบันทุกบ้านมีเส้นทางเข้าถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าสมใส่ 32,600 กว่าครัวเรือนเท่ากับ 95 กว่าส่วนห้อยของครัวเรือนทั้งหมดระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารกว่าทุกบ้านและวิ่งงานอื่นๆก็ได้รับการนำพาสีนำอย่างมีผลสำเร็จ
4: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงอุดมไซความกับคณะจัดตั้งเมืองไซได้เปิดสุดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองและการปกครองระยะสั้น5วันให้แก่คณะพักฮักทานตะแสงผู้ไซและคณะบ้านที่ขึ้นกับตะแสงผู้ไซโรงเรียนมศเมืองไซโดยการเป็นประธานร่วมของทานนางเวียงมลีสุริไซห้องเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองไซและทานคำฟ้องภัทรมาวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: การฝึกอบรมในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อแนสายยกระดับความรู้ด้านทฤษฎีการเมืองสร้างความรับผู้เข้าใจและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคพื้นฐานทฤษฎีสมเทียบใส่พฤติกรรมตัวจริงเนื่องในการเรียนการสอนในสุดนี้ประกอบมีหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนบทบาทของพรรคประชาชนลาวการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์คณะพรรคตาแสงการนำพาของพรรคต่อกับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและพัฒนาเศรษฐกิจขันบ้านและอื่นๆในโอกาสกล่าวเปิดพิธีคณะประธานได้เน้นหนักให้สมณกรทุกท่านจงยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่คนคว้าหำเฮียนกำแน่นเนื้อในบทเฮียนเลขเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะและการกระทำเน้นใส่เหตุให้การนำพาสี่นำอยู่ฮากทานบ้านมีความนักแน่นสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาตามทิศทางที่พรรคและรัฐวางไว้น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบดินมณีแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองจัดกองประชุมฝึกอบรมการนำใช้ระบบฐานข้อมูลการขึ้นบัญชีโครงการเซาและสัมปทานที่ดินของรัฐและการปรับปรุงฐานข้อมูลการเซาและสัมปทานที่ดินของแขวงเสกองมีทานคำพันพระแสวงห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองมีคณะครูฝึกจากศูนย์กลางพร้อมด้วยสมณกรจากแขนงการเกี่ยวข้องของแขวงเขาหวม
6: ท่านคำพันธ์ภาษาแวงกาวาการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้มีความสำคัญหลายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาแขนงการของแขวงในการนำใส่ระบบฐานข้อมูลการขึ้นบัญชีโครงการเซาและสัมปทานที่ดินของรัฐเข้าในการคุ้มครองอยู่แขนงการของตนเพื่อเฮ็ดให้ข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล LCIS มีความแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงครบถ้วนและเฮ็ดให้ระบบฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเฮ็ดให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องคันแขวงมีความสามารถนำใส่ข้อมูลอยู่ในระบบเพื่อนำใส่เข้าในการเฮ็ดบทรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นบ่อนอิงในการติดตามกวดกาโครงการลงทุนการวางแผนและนโยบายสนั่นจึงเรียกร้องมายังสมณกรทุกท่านตั้งใจฝึกอย่างจริงจังมีความรับผิดชอบและสามารถนำใส่ฐานข้อมูลพร้อมกันนั้นก็ต้องได้สั่งร่วมและป้อนข้อมูลให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเฮ็ดให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถนำใส่เป็นข้อมูลรายงานให้คันเทิงได้การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายและถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มาจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งโปรแกรมที่จะนำใส่และการตั้งค่าในการเข้าฐานข้อมูลการให้บัญชีผู้นำใส่หรือยูสเซอร์แก่ผู้เข้าร่วมนำภาพผู้เข้าร่วมนำใส่โปรแกรมตามแต่ละคำสั่งส่องวางข้อมูลวงจรการไหลเวียนข้อมูลและความรับผิดชอบของแต่ละแขนงการในการปรับปรุงระบบทำความเข้าใจนิยามของบรรดาคำศัพท์ในระบบฐานข้อมูลเส้นโครงการประเภทโครงการที่ป้อนเข้าใส่ฐานข้อมูลเนื้อที่สถานภาพการกวดกาข้อมูลที่มีอยู่ในฐานการปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตตอนดินและปรับปรุงขอบเขตเนื้อที่นำใส่การดึงข้อมูลมานำใส่และอื่นๆสุดฝึกอบรมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา3วันจึงจะสำเร็จจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: พิธีพบปะถอดถอนบทเรียนระหว่างคณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากสองเรียนการเมืองและการปกครองแขวงคำมวนบริคำไสจัดขึ้นเมื่อบรุณมณียห้องว่าการแขวงบริคำไสโดยการเป็นประธานร่วมของทานจงทรงจงเต็งหัวหน้าเรียนการเมืองและการปกครองแขวงบริคำไสท่านแก้ววันไสสุขแสนทองหัวหน้าเรียนการเมืองและการปกครองแขวงคำมวนมีคณะครูอาจารย์และนักศึกษาทฤษฎีการเมืองขั้นกลางสองเรียนเข้าห่วม
7: ท่านสมนึกหลองอ่อนหองหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงบุรีคำไสได้ผ่านบทสรุปย่อการจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้คณะทีมงานโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงคำมวนรับทราบโดยปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติวางออกระยะ5ปีผ่านมา 2022-2026 ว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองหลักสูตรทฤษฎีการเมืองขั้นต้นและขั้นกลางมาฮอดปัจจุบันระบบขั้นต้นมีทั้งหมด9หุ่นมีจำนวนผลเข้าเรียนทั้งหมด391ท่านหญิง137ท่านในนี้มาจากโครงเขตการเมือง32ท่านโครงเขตเศรษฐกิจ91ท่านโครงเขตวัฒนธรรมสังคม52ท่านโครงเขตตุลาการ33ท่านสภาประชาชนแขวง8ท่านกำลังปกส.ปกส. 57ท่านองค์การจัดตั้งมหาชน9ท่านบดาเมือง96ท่านธนาคาร11ท่านและมาจากวิสาหกิจ2ท่านระบบขั้นกลางมีทั้งหมด6หุ่นมีจำนวนผลเข้าเรียนทั้งหมด365ท่านหญิง91ท่านมาจากโครงเขตการเมืองเศร้าเก่าท่านโครงเขตเศรษฐกิจ57ท่านโครงเขตวัฒนธรรมสังคม27ท่านโครงเขตตุลาการ19ท่านสภาประชาชนแขวง8ท่านกำลังปกส.ปกส. 81ท่านองค์การจัดตั้งมหาชน4ท่านมาจากเมือง139ท่านมาจากธนาคาร1ท่านคนครัวเขียนบทวิทยาศาสตร์ขั้นภาคสำเร็จ6หัวข้อขั้นสถาบันได้3หัวข้อและได้คนครัวเขียนบทวารสารส่งออกวารสารคนครัวของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติอีกจำนวนหนึ่งสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไส

0: วงศ์ประธานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติลาวท่านนางบัวศรีศรีสวัสดิ์และท่านนางอรทัยสันติคงคารองประธานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติลาวมีผู้สนับสนุนและนักกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสำราญพันขวงศ์ได้กล่าวว่างานแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีทีมนักกีฬาปิงปองทั่วโลกเข้าร่วมทั้งหมด22ประเทศมี403คนในนั้นเป็นรายการเยาวชน276คนและหุ้นทั่วไป197คนซึ่งทีมนักกีฬาเจ้าภาพลาวเฮาได้ส่งนักกีฬาและครูฝึกเข้าร่วมทั้งหมด70คนอายุ9-59ปีสำหรับหุ้นเยาวชนและหุ้นทั่วไปมี16คนการแข่งขันมีทั้งประเภทเดียวและประเภทคู่ผสมอายุบ่เกิน11ปี13ปี15ปี17ปีและ19ปีและหุ้นทั่วไปซิงไซทั้งหมด32รางวัลสำหรับการแข่งขันมือทำอิฐในวันที่30กรกฎาคมผ่านมามีการแข่งขันประเภทเดียวชายประเภทเดียวหญิงและประเภทคู่ผสมซึ่งการแข่งขันประเภทเดียวชายและประเภทเดียวหญิงแม่นรอบหมุนเวียนเพื่อคัดนักกีฬาเข้าร่วมรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมซิงไซส่วนประเภทคู่ผสมได้แข่งขันตีเสียคัดออกในวันที่31กรกฎาคมผ่านมาและทั้ง2ประเภทแข่งเดียวและผสมคู่ซิงเอาขันในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศสมาคมผู้เก็บซื้อหมากไม้และพืชผักของเวียดนามแจ้งว่ามูลค่าการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามนับแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎาคมปีนี้มีประมาณ 4.700 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นสัก 300% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าถึง 1 ตื้อดอลลาร์ปัจจุบันเวียดนามตั้งเป้าหมายสั่งรายรับในการส่งออกผักและหมากไม้ปีนี้ให้ได้ประมาณ 10,000 ตื้อดอลลาร์ผักและหมากไม้ที่ส่งออกต่างประเทศได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรหมากกล้วยและหมากม่วง
0: อิงตามข้อมูลจากบริษัทเฮือบินการค้าจีนหรือกอฟแม็กให้ฮู้ว่าในวันที่29กรกฎาคมผ่านมานี้เฮือบินต้นแบบ4919สำหรับการบินในระดับสูงหลายลำทำอิฐได้สำเร็จการบินขึ้นและลงอยู่สนามบินสากลฟู่ตุ้งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นการสำเร็จการทดลองบินข้างทำอิฐข่าวแจ้งตื่นว่าการทดลองบินในครั้งนี้ได้ดำเนินตามแผนการทดลองการบินที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมดนี่แสดงเห็นว่าการพัฒนาอย่างเป็นระบบของเฮือบิน4919ได้มีความคืบหน้าที่สำคัญเฮือบินดังกล่าวพัฒนามาจากลุ่มพื้นฐานโดยได้ลดความยาวของเฮือบินปรับปรุงสมรรถภาพของระบบต่างๆให้สมบูรณ์กว่าเก่าและมีการออกแบบเฉพาะอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการในการบินระดับสูงให้มีความปลอดภัย
1: ตามข่าวต่างประเทศมาเลเซียได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการจ้างงานภายใต้โครงการริเริ่มด้านการเงินเพื่อสังคมไอเทกัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากกลุ่มออนแอให้มีเวียกเหตุงานทำที่มั่นคงและมีรายได้ที่ยืนยงธนาคารกลางมาเลเซียระบุว่าโครงการจ้างงานนี้แมนส่วนเสริมของโครงการผู้ประกอบการและการคุ้มครองไอเทกัสที่มีอยู่แล้วซึ่งได้ขยายการสนับสนุนให้ความเอากลุ่มผู้ที่มีรายได้หน่อยและกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อสร้างอาชีพที่มีรายได้ยืนยงและนำไปสู่การปรับปรุงสวัสดิการทางการเงินและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโครงการดังกล่าวได้รวมเอาสถาบันการเงินครูหอมงานด้านการเงินผู้ให้บริการฝึกอบรมและนายจ้างจากภาคธุรกิจเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ทางการเงินความช่วยเหลือด้านการซอกเวียกเหตุงานทำและการเข้าถึงทางด้านการเงินซึ่งเห็นให้ผู้ที่อยากมีเวียกเหตุมีทักษะและเส้นทางที่ชัดเจนในการมีเวียกเหตุงานทำในระยะยาว
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและภัยมณีธรรมวงศาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

ทำดีอย่างยิ่งเทศเนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างอาการเงินปุ๊กกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือ

0: มงท่านเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ
1: ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 50:00 น.และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.
0: ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพกรคำก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรมเมื่อเว้าถึงวัฒนธรรมแล้วในมื้อนี้ทางรายการท้องถิ่นดินลาวก็จะนำเอาหอลักเมืองเวียงจันทน์กลายเป็นมรดกของชาติท่านผู้ฟังแทกเพลงหอลักเมืองเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อนปกปักรักษาห้องหอยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ได้ค้นพบอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งได้ค้นคว้าวิจัยโดยนักบุหารคดีแล้วว่าเป็นวัตถุประกอบเข้าในพิธีการก่อสร้างและเฉลิมฉลองหลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนตามฮีตของประเพณีอันเก่าแก่บุหารของชาติลาวหินหลักเมืองจำนวน470กว่าหลักแกะสลักเป็นลายรูปแบบที่จบงามและส่วนใหญ่พอกด้วยคำปิวซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนละบุหารได้ให้คุ้นค่าและความสำคัญอันสูงส่งต่อวัตถุเหล่านั้นสำคัญแมนศิลาจารึกแผ่นหนึ่งที่ค้นพบในกลุ่มหินดังกล่าวที่ระบุเลิกยามกงกับมือวันจันทร์แฮม10คำเดือน3จอโซ901ปีกุลปีกัดไข้กงกับวันที่16กุมภาคศ1540รัชกาลของพระเจ้าโพธิสาราชพระบิดาของพระเจ้าไซเศรษฐาธิราชกลุ่มหินหลักเมืองเหล่านี้จัดวางไว้เป็น3กลุ่มห่างกันประมาณเมตรครึ่งและหอหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้แม่นกวมเอาหินเศษทั้ง3กลุ่มและถือเป็นจุดใจกลางทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ของจุดที่ตั้งเดิมซึ่งบรรพบุรุษของพวกเราได้กำหนดเอาไว้แล้วนั้นเพื่อปฏิบัติฮีตเก่าของเดิมที่มีมาแต่บุหารรัฐบาลได้สร้างหลักเมือง1หลักขึ้นใหม่เพื่อเป็นหลักฐานซึ่งขนาดของหลักเมืองนี้เท่า1วาขวดแกะสลักด้วยถอนไม้จันหอมตกแต่งลวดลายศิลปะแบบบูฮานลาวโดยได้สร้างแห่งบันดาลใจจากเสาดั้งเดิมของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งกล่าวกันว่าได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชลักเมืองอันใหม่นี้หกด้วยคำปิวเป็นรูปทรงกลมเหมือนลำเทียนส่วนถึงก็เป็นรูปสวยประดับลวดลายอย่างปานีจบงามจอมสุดเป็นรูปดอกบัวจูมย่องอยู่เทิงแผ่นรูปเอวขันและมีบัวงายห้องหับประดิษฐานอยู่บนแผ่นก่อปูด้วยหินแกรนิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมหย่อมุมแบ่งออกเป็น3ท่านซึ่งหมายถึงมนุษย์สโลกเทวโลกและสวรรค์นรกไม้จันโฮมที่นำมาเป็นหลักเมืองต้นนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่บ้านนาดูเมืองมหาไซแขวงขมวนอันเป็นอาณาจักรสีโคตบองบูฮานหอหลักเมืองเวียงจันนี้มีความหมายสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝังหลักบ้านหรือหลักเมืองเพื่อเป็นนิมิตหมายให้การตั้งบ้านใหม่เมืองใหม่แม่นประเพณีอันหนึ่งของประชาชนลาวที่นับถือกันมาแต่บูฮานนาการจนถึงปัจจุบันความหมายสำคัญของหลักเมืองแม่นความมั่นคงถาวรและความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านเมืองเองหลักเมืองเวียงจันทน์แห่งนี้ได้ยั่งยืนประวัติศาสตร์นานหนึ่ง ของชาติลาวเฮาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้472ปีหรือ20ปีก่อนที่เมืองเวียงจันทน์จะได้รับการสถาปนาให้เป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวลันสร้างได้ยั่งยืนถึงความสามัคคีเป็นคิดหนึ่งใจเดียวกันความองอาจกล้าหาญของคนลาวสมัยก่อนในการต่อสู้ปกครองปิติภูมิและส่งเสียงถึงความหุ่งเหืองเหลืองเหลื่อมของเวียงจันทน์ในยุคอาณาจักรลานซางการก่อสร้างหอลักเมืองขึ้นใหม่นี้ด้านหนึ่งเป็นการยั่งยืนแนวทางนโยบายอันถูกต้องของพรรคและรัฐเฮาในการสืบทอดมูลเสื้ออันดีงามของชาติและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีลักษณะก้าวหน้าและมหาชนด้านหนึ่งอีกก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ยุคใหม่ยุคสมัยแห่งความเจริญศิวิไลและทันสมัยอยู่ภายใต้แสงสว่างแห่งการนำพาที่ปีศาสามารถของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันนั้นก็แม่นหอลักเมืองเวียงจันทน์กลายเป็นมรดกของชาติ

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังวัดเสียงทองอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมล้านสร้างต่อไปจะให้ท่านมาฟังความเป็นมาของเผ่าตะเวัดเสียงทองเป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของหลวงพระบางและเป็นตัวแทนอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบล้านสร้างด้วยความงดงามที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนได้รับการยกย่องจากนักบูฮานคดีว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาววัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางมาหลายห้อยปีสร้างขึ้นในค.ศ. 1560ในสมัยของพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชและเป็นสถานที่สำคัญทั้งศาสนาและวัฒนธรรมของชาวลาวมาเป็นเวลาหลายศตวรรษวัดเสียงทองตั้งอยู่ทางทิศตาเว้นออกเสียงเหนือของหลวงพระบางใกล้จุดบรรจงของแม่น้ำคานและแม่น้ำคงในอดีตวัดแห่งนี้เป็นดังประตูเมืองเนื่องจากผู้เดินทางทางน้ำจะต้องมาขึ้นเรืออยู่บริเวณนี้ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนอกจากนี้วัดดังกล่าวยังมีจุดโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมนั่นก็คือสิมหรือพระอุโบสถที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะล้านสร้างได้อย่างสมบูรณ์มีหลังคาสิมแอนโค้งซ่อนกันสามสั้นและลุดตำแหน่งลงเกือบหอดพื้นเป็นรูปแบบที่หาสมได้ยากส่วนกลางของหลังคาประดับด้วยโซฟาจำนวน17โซอันมีความหมายว่าเป็นสิมหรือว่าอุโบสถที่เจ้ามหาชีวิตสร้างขึ้นส่วนสิมที่คนสามัญสร้างจะมีโซฟาเพียง1หา7โซเท่านั้นเชื่อกันว่าบริเวณปองสี่เหลี่ยมน้อยเครื่องกลางของโซฟาเคยใช้เป็นบอนเก็บของมีค่าแต่ปัจจุบันเหลือเพียงปองวางเป่าถัดมาส่วนหน้านั้นมีโหงรูปหางค่ายคือหัวนาคอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาส่วนประตูและปองเยี่ยมถูกแกะสลักลวดลายสวยงามอย่างปานีตที่สะท้อนให้เห็น ความสำนานของสร้างสีมือลาวในอดีตภายในสิมฝาถูกตกแต่งด้วยลายปิดทองถึงพื้นสีดำเล่าเรื่องพุทธประวัติท้าวสีทนพระเจ้าสิบชาติและนิทานพื้นบ้านต่างๆซึ่งภายในยังประดิษฐานพระองค์หลวงพระประธานคูวัดคูเมืองที่ประชาชนเคารพสักการะบูชาอีกจุดหนึ่งเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้วัดเสียงทองแม่นฝาด้านหลังของพระอู่ปู่สุดหรือว่าสิมที่ประดับด้วยแก้วสีเป็นรูปต้นโพขนาดใหญ่มีลายละเอียดงดงามและสะท้อนถึงความหุ่งเหิงของศิลปะล้านสร้างบริเวณอ้อมข้างยังมีรูปสัตว์และลายประดับจากวรรณคดีพื้นบ้านสวยเพิ่มคุ้นค่าด้านศิลปะให้แก่วัดแห่งนี้แนวใดก็ตามปัจจุบันวัดเสียงทองยังเป็นทั้งศูนย์กลางพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาศึกษามาเบิ่งมาชมด้วยความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัดเสียงทองจึงเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของลาวอีกด้วยอันนั้นก็แมนวัดเสียงทองอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมล้านสร้าง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าก็ต้องขอขอบใจกับมิลการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวตั้งแต่ต้นก่อนจากกันมื้อนี้พวกเขาก็ขอย้ำเตือนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องได้มันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่ครบหมวดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สบายดี

0: ถ้าญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น
1: ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสน่ห์ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการขับลำท้องถิ่นกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆพร้อมด้วยเสียงขับเสียงลำมานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลากระมวลเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังวันเสาร์วันอาทิตย์เดหลายท่านกำลังเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อยู่ปัจจุบันนี้หรือว่ากำลังออกตลาดตะลีซุ่มเสียวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นวันพักผ่อนของพนักงานทหารตำรวจเดส่วนว่าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรของพวกเขาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของภัยมันด้วยความไม่ชอบสูงบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานรับผิดชอบอยู่นั้นให้หล่อนหน้าที่พอระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเราก่อนจะเดินทางก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีติดตามสภาพเส้นทางให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวบางเส้นทางก็มีเปรพีบางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายบางท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่ติดตามให้ดีและบีบแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพอมีประชาชนพวกเราที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและเกี่ยงคู่กับการเอาใจใส่สร้างขบวนการด้านต่างๆเพื่อพร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญภายในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่13สิงหาแม่นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีวันที่15สิงหาแม่นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีวันที่23สิงหาวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีโดยเฉพาะกระแมนการเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้แขนงสื่อมวลชนก็ได้มีการกาเกียมความพร้อมเฉลิมฉลองโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราก็ได้มีการกาเกียมเฉลิมฉลองจะเป็นการเคลื่อนไหวกีฬาหรือว่าประกอบส่วนทางสังคมด้านต่างๆฉันพวกเราก็จงเอาใจใส่ช่วยกันเผยแพร่ให้สารคมฮู้ท่านผู้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์พร้อมทางสร้างความบึกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราตลอดมาฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอสินค้ากสิกรรม1ในความหวังในการส่งออกของเราในอนาคตก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการมื้อนี้จะให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทบอนไรยะต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแหงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้แม่นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ค่าของชีพสูงขึ้นบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาราคาน้ำมันนี่แหละแม่นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันค่าของชีพมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันสุ่มใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานก็มีหลายครอบครัวฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันสืบต่อเอาใจใส่พัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินถ้าคนภายในครอบครัวมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีหักแผงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกแก่น้อยเวียกแก่ใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นใจท่านได้รับฟังสินค้ากสิกรรมนี่ก็แม่นหนึ่งในความหวังในการส่งออกของลาวเฮาในอนาคตนำเสนอโดยโนรีแก้วคุณบริษัท
3: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสินค้ากสิกรรมหนึ่งในความหวังการส่งออกของลาวในอนาคตซึ่งอยู่ในกล่องประสุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2006ผ่านมาท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าใน6เดือนต้นปี2006ลาวเฮาสามารถส่งออกสินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่าถึง800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนสินค้าที่ส่งออกได้แก่หมากกล้วยมันต้นแห้งหมากโมแป้งมันต้นและกาแฟในระยะผ่านมาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแม่นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลัก3ด้านคือด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลไกเงินสีเขียวและสินเชื่อคาร์บอนและด้านการปรับปรุงกลไกบริหารซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวสามารถสำเร็จการเปิดตลาดส่งออกกับประเทศคู่ค้าได้ทั้งหมด84รายการในนั้นประกอบมีสปป.จีน41รายการพืช36รายการและสัตว์อยู่5รายการสสเวียดนาม19รายการพืชประเทศไทย17รายการพืชกัมพูชา6รายการพืชและ1รายการสัตว์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวย้ำในอนาคตแน่นอนว่าสินค้าเกษตรกรรมของลาวเฮาอาจจะมีหลายรายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าหมักทุเรียนพืชผักหมักไม้นานาสนิทและข้าวปลาอาหารนับมื้อหลายขึ้นดังนั้นพวกเขารับรู้กันแล้วว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินดอนต้นหญ้าภูผาป่าไม้แม่น้ำลำเซธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีเนื้อที่ทำการผลิตอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าได้ว่าเป็นค้ำเขียวถึงแผ่นดินลาวเป็นต้นกระแมนเขตภูเพียงบริเวณเพราะว่าเป็นเขตภูไฟระเบิดมาหลายพันปีทั้งมีอากาศหนาวเย็นฝนตกซุ่มซื่นตลอดปีส่วนอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกเซนแขวงไซสมบูรณ์แขวงหัวพันก็มีอากาศซุ่มซื่นอันเป็นเงื่อนไขในการปลูกพืชนานาสนิทส่วนแขวงเสียงขวางก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีธงเพียงเวียงจันทน์ธงเพียงสวรรณเขตสารวันและจำปาสักนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาแม่น้ำของลายแห้งที่เป็นท่าแห้งในการกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขอเพียงแต่พวกเขานี่พร้อมกันบุกทะลุเพื่อเฮ็ดให้สินค้ากสิกรรมกลายเป็นหนึ่งในการส่งออกของลาวเฮาให้นับมือแข็งแห้งหลากหลายทั้งกลายเป็นหนึ่งในแรงรายรับอย่างมหาศาลให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติหั่งนี้เข้มแข็งในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ช่วยกันเว้าเรื่องเกี่ยวกับ กสิกรรมก็เป็นหนึ่งความหวังในการส่งออกของเราในอนาคต
4: จะว่าคือข่อยบ
5: ่ว่ายังล่ะ
4: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
5: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขภาพได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ละย้ำใดพักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการผ่านไปพอตูมีตูหลวงป้าอาขอพวกเฮาที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นเข้ากระเคี้ยวงามอุ้มทุ่มแล้วบางเขตบางท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ฟังฉะนั้นพอมีพี่น้องของพวกเฮาก็จงมีการเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนภายหลังนำบกแห้งแล้วจะเป็นปลูกสาลีเพื่อมันหรือว่าตะกุนทั่วจังสิพวกเขาก็จงเอาใจใส่ปลูกพืชทดแทนเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ซึ่งเวลาใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2026ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็ได้พร้อมกันค้นคั่วหับพองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนฉะนั้นกระจงพร้อมกันสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับเวียกงานวาระแห่งชาติการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนมีความพยายามและเอาใจใส่ประกอบอาชีพด้วยความรักด้วยความสุจริตจึงก้าวไปถึงการพัฒนาครอบครัวก้าวไปถึงการพัฒนาสังคมและพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้มีความสงบมีความปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายใจทานใดเบิกบานมนต์ซื่นฟังเสียงคับเสียงลำจากรายการจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอทานให้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบและกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะ

0: ประชาคมอาเซียนจะเสนอสถานฟังเกี่ยวกับสวรรณเขตทับพ้องหลายหัวหน่วยท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานอาเซียน
1: ในวันที่21กรกฎาคม2026ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พบปากกับสมเด็จเจ้าชายอับดุลมาตินบนเกียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งบรูไนดารุสลัมในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเสยมายังสมเด็จเจ้าชายอับดุลมาตินบนเกียที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งบรูไนดารุสลัมพร้อมทั้งได้เสื้อเสริญสมเด็จเจ้าชายอับดุลมาตินบนเกียเสด็จมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสโซลาวอย่างเป็นทางการในเวลาสะดวก2ฝ่ายพร้อมนี้ยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนบรูไนที่ให้การหัวมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆรวมถึงการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีระหว่างสองประเทศที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ขยายตัวตลอดระยะ3ทศวรรษกว่าผ่านมานับตั้งแต่2ประเทศได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในปี1993แสดงออกผ่านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามเซิงกันและกันอย่างเป็นปกติของการน้ำขันสูงและขันต่างๆโดยเฉพาะแม่นการเยี่ยมยามรัฐกิจประเทศบรูไนในปี2022ของพันธทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสโซลาวและการเยี่ยมยามรัฐกิจของลาวของสมเด็จสุนตานฮาจิหัสานานบนเกียแห่งบรูไนในปี2023เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสโซลาวและบรูไนและการยกระดับสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในโอกาสดังกล่าวพร้อมนี้ทั้งสองประเทศยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือเซิงกันและกันในเวทีพักพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนและขอบการหัวมืออื่นในโอกาสนี้สองฝ่ายยังได้ยืนยันที่จะสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือในด้านการเสริมยงเสริมจอดพลังงานสะอาดการท่องเที่ยวการศึกษาและด้านอื่นๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้ารวมทั้งการกระเกียมให้แก่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงระหว่าง2ประเทศในอนาคต
0: เมื่อผู้ดุลมณีที่โรงแรมสุภัตตานครหลวงจันทร์ทานมาลัยทองกลุ่มสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้เกียรติต้อนรับและปรึกษาหารือกับทานเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะการปรึกษาหารือครั้งนี้แม่นเพื่อพันขยายผลการพบปะของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศให้กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าเก่าในกองประชุมทานมาลัยทองกลมสิทธิ์ได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์ที่ดีงามระหว่างลาวและไทยทั้งได้เน้นนักว่าการร่วมมือด้านพลังงานแม่นเสาค้ำอันสำคัญและมีลักษณะยุทธศาสตร์ที่ช่วยค้ำสู่เศรษฐกิจของทั้ง2ชาติแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์คณะผู้แทนจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและบริษัทภายใต้การสนับสนุนนำพาของ2กระทรวงได้ปรึกษาหรือเพื่อยกระดับการร่วมมือในหลายหัวข้อเป็นต้นการรับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟรวมทั้งผ่านรูปแบบรัฐต่อรัฐและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดขอริเริ่มส่งเสริมพัฒนาพลังงานน้ำแบบสูบกับการสืบต่อและเสริมขยายระบบสายส่งข้ามสายแดนและภาคพื้นการสนองพลังงานไฟฟ้าสะอาดหงหับศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคงเขตอุตสาหกรรมพลังงานต้นท้ายของการพบปะรัฐมนตรี2กระทรวงได้ตีราคาสูงต่อบรรยากาศปรึกษาหรือที่เต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพและความเป็นเอกภาพกันในหลายปัญหาสำคัญเพื่อยกระดับการร่วมมือของ2แขนงการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในระหว่างวันที่8หา10กรกฎาคม2026ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาเซียน ได้จัดกองประชุมครั้งที่33ของคณะเฮ็ดเวียกแขนงพืชอาเซียนโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านบุญจันทร์กรมบุญญาสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมดร.ฟาร์มกวางมิงหัวหน้าแขนงเสบียงอาหารเกษตรกรรมและป่าไม้กองเลขาอาเซียนเข้าร่วมแบบออนไลน์ท่านหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมบรรดาผู้ต่างนาจากประเทศสมาชิกอาเซียนคู่เจรจาอาเซียนและองค์การจัดตั้งสากลในปัจจุบันอาเซียนกำลังยืนอยู่ในระยะข้ามผ่านที่สำคัญนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากแผนยุทธศาสตร์ปี2025เข้าสู่ขอบแผนงาน5ปีฉบับใหม่สำหรับปี2026-2030แผนงานใหม่นี้แม่นการสืบต่อสร้างสาจากผลสำเร็จและมากผลในอดีตพร้อมทางแก้ไขสิ่งท้าทายใหม่ๆที่พร้อมเกิดขึ้นเป็นต้นแมนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันแปรทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและความบ่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับปี2026-2030แมนให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกับการกสิกรรมแบบยันยงความปลอดภัยของเสบียงอาหารและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารโดยมีนวัตกรรมเป็นแห่งขับเคลื่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอยืนยันคืนอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์เหล่านี้ในนามประชาคมอาเซียนเดียวกันและเป็นตลาดร่วมกันพวกเราจะสืบต่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เทคนิคและเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดเป็นการแบ่งปันเสบียงอาหารของพวกเราเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารในทั่วภาคพื้นขั้นแห่งการพืชซึ่งต่างหน้าโดยบรรดาทานทุกคนในที่นี้แม้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในภาคพื้นของพวกเราขั้นแห่งการนี้ความเอาประชากรส่วนใหญ่และเป็นแหล่งไหลหับต้นตอของประชาชนหลายร้อยล้านคนสำหรับลาวการกสิกรรมยังคงเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประชากรประมาณ78ส่วนห้อยแม่นขึ้นกับขั้นแห่งการนี้และเฉพาะขั้นแห่งการพืชอย่างเดียวแม่นความเอาสหส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศพืชพันธุ์ธัญญาหารบ่เพียงแต่เป็นเสบียงอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าในอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเป็นสินค้าทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะลาวมีความภาคภูมิใจในการกสิกรรมอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยั่งยืนมาตรฐานการปฏิบัติทางด้านกสิกรรมที่ดีเป็นต้นแมนข้าวเหนียวกาเฟซาผักและสินค้าอื่นจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แมนเพื่อเป็นการทบทวนคืนผลของการจัดตั้งปฏิบัติของหน่วยงานวิสาการด้านพืชเสบียงอาหารอาเซียนและคณะเซียวซานด้านการเสื่อมยงมาตรฐานสุขอนามัยพืชโดยเฉพาะแมนบรรดากิจกรรมที่ค้างไว้ในปี2025ที่ผ่านมาพร้อมทั้งวางหน้าเวียกสำหรับปี2026ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวขั้นแห่งการพืชพร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทายในหลายๆด้านกระแสโลกาภิวัตน์เรียกร้องให้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศโดยเฉพาะแมนในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนการร่วมมือแมนกุญแจสำคัญในการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันกองประชุมครั้งนี้จะช่วยเปิดช่องทางใหม่ๆให้แก่การร่วมมือและสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะนวัตกรรมและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงซึ่งจะส่งผลดีต่อขั้นแห่งการพืชในทั่วภาคพื้นของพวกเขาในอนาคต
0: เมื่อบุดมนี้ประสคมการเสื่อมโยงอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการเบิงแยงสุขภาพแบบอัจฉริยะจีนอาเซียนได้สร้างตั้งขึ้นยูนครหลิวโจเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนผู้ตั้งหน้าที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์การดูแลสุขภาพวิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัจฉริยะหลายแห่งของจีนและผู้ต่างหน้าแขนงการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจผู้อายุสูงประชาคมดังกล่าวแมนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจของจีนร่วมกันประสานงานสร้างตั้งขึ้นและได้ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นสูงของอินโดนีเซียลาวไทยและประเทศอื่นๆเข้าร่วม ท่านเหวยไห่จินเลขาคณะพักวิทยาลัยอาชีวศึกษาตัวเมืองหลิวโจแจ้งให้ฮู้ว่าสมาคมดังกล่าวจะสร้างเวทีออนไลน์เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการเบิ่งแยงสุขภาพแบบอัศริยะจีนอาเซียนจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนสากลอย่างเป็นปกติทั้งเน้นนักถึงการสุขยู่การอบรมผู้มีความรู้ความสามารถข้ามชาติร่วมกันค้นคว้าเทคโนโลยีเบิ่งแยงสุขภาพรับรองมาตรฐานของการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เฒ่าอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงการร่วมกันสร้างและแบ่งปันทรัพยากรการสอนด้วย2ภาษาก
1: ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวและเวียดนามพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อยกระดับการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและปรุงแต่งวันที่31กรกฎาคม2566ท่านมลัยทองกมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวจากองค์การกรมเกี่ยวข้องและรัฐวิสาหกิจไปป้าลาวพบปะและปรึกษาหารือกับท่านเลเมงฮงกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามพร้อมคู่ร่วมเพื่อติดตามสุขยูเวียกงาน2กระทรวงโดยเฉพาะแก้ไขสภาพการค้า2ฝ่ายที่หลุดคาดหมายการจัดซื้อสนองและสร้างท่อส่งน้ำมันการพัฒนาแก้ไขข้อยุ่งยากการลงทุนในแขนงการพลังงานและบ่อแฮแนะใส่หับประกันการพัวพันร่วมมือแบบพิเศษและมีหมุนเสื้อระหว่าง2ภาคสองชาติและสองรัฐบาลโอกาสนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเยียบย้ำโรงงานพลังงานเวียดนามลาวที่กำลังพัฒนาโครงการพลังงานลมอยู่ลาวและมีแผนจะลงทุนเพิ่มในแขนงพลังงานน้ำมันและบ่อแฮ
0: ถ้าได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศเอาฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลของประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบและกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำมาเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

0: วันที่21กรกฎาคม2566ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านนางมาเตเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในพิธีเปิดได้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนเป็นต้นแมนบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเลขาธิการใหญ่อาเซียนและแขกรับเชิญจากบรรดาข้าราชการต่างๆภายหลังพิธีเปิดกองประชุมท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะและกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบในกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสนอเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของบรรดาประเทศนอกภาคพื้นที่มีความสนใจร่วมมือกับอาเซียนและยินดีต่อการจะมาลงนามเอกสารเพื่อเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวโดยลิทัวเนียโปโลยรูมาเนียและสวีเดนกองประชุมได้รับทราบบทรายงานประจำปี2016ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์และรับรองเอาแผนเวียกกิจกรรมบุรีรัมย์สิทธิ์ของคณะกรรมการดังกล่าวพร้อมนี้ได้รับทราบความคืบหน้าของการพัวพันระหว่างอาเซียนกับคู่ความมือภายนอกของอาเซียนโดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกการหัวมือและสืบต่อหัดแน่นการหัวมือกับภายนอกเพื่อประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045พร้อมทางปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวข้องการหับคู่ความทางการของอาเซียนในนั้นได้หับห้องเอาเอกสารเงื่อนไขและตัวซีบอกการเป็นคู่เจรจาอาเซียนซึ่งจะเป็นเอกสารพื้นฐานสำหรับการประเมินการสมัครเป็นคู่ความทางการอาเซียนในใส่หับประกันการพัวพันหัวมือกับอาเซียนของภายนอกจะประกอบส่วนอย่างแท้จริงต่ออาเซียนกองประชุมได้เห็นดีหับเอาตุรกีเป็นคู่ความเจรจาอาเซียนและเห็นดีหับเอาเยอรมันและกาตาร์เป็นคู่ความคะแนนการอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาได้รายงานให้กองประชุมรับทราบความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะการสร้างแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่2065-2030พร้อมนี้กองประชุมได้หับฮองเอาแถลงการร่วมของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แถลงการรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับสภาพการที่กำลังผันแปรในตะเวนออกกลางและบรรดาเอกสารผลกองประชุมที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบได้ปรึกษาหารือผลการจัดตั้งปฏิบัติเอกสารทบทวนและคำตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเมียนมาซึ่งโดยรวมเห็นว่ามีความคืบหน้าพร้อมนี้กองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่พ้นเด่นและมีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแมนวิกฤตการด้านพลังงานการหลอกลวงทางออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพการอยู่ตะวันออกกลางและอื่นกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงของผู้นำอาเซียนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในนามประธานกองประชุมและในนามผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานอาเซียนปี2016เกี่ยวกับปัญหาเมียนมาพร้อมนั้นกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าเพื่อสุขโยการจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงดังกล่าว
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั่นแมนผลกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แบบวงแคบและกองประชุมปรึกษาหารือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นําอาเซียนซึ่งได้นําเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ใหม่เกียรติที่ตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปได้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศทับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับสวรรณเขตทับห้องหลายหัวหน่วยท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพพิธีมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่แขวงสวรรณเขตเพื่อคัดเลือกบรรดาหัวหน่วยธุรกิจการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมากรรมการท่องเที่ยวอาเซียนหรือ ATF 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยมีท่านท้องใสไสยะวงศ์คำดีรองประธานปกครองแขวงสวรรณเขตท่านลำคูณวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองนครไก่สอนพรหมวิหารคณะกรรมการคุ้มครองมาตรฐานผู้ต่างหน้าฮุ้งแฮมเฮือนพักและห้านอาหารภายในแขวงเขาห่วมการประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ได้ดำเนินอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยการสมทบกันระวังโดยการสมทบกันระวังกรมคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวกรมพัฒนาการท่องเที่ยวและโฆษณาการท่องเที่ยวร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของท้องถิ่นผ่านการกวดกาและประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้คัดเลือกหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน59รายการสำหรับแขวงสวรรณเขตประกอบมีมาตรฐานโรงแรมเขียวอาเซียนได้แก่โรงแรมบัวสวรรค์มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดได้แก่นครไก่สอนพรหมวิหารไว้ยังยืนมาตรฐานสปาอาเซียนได้แก่สปาสวรรค์รีสอร์ทในพิธีท่านท้องใสไสยะวงศ์คำดีได้ให้เกียรติมอบรางวัลและใบยังยืนมาตรฐานให้แก่หัวหน่วยที่ผ่านการประเมินพร้อมทั้งได้ให้เกียรติอุลมโดยเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อยกระดับคุณภาพการบริการพัฒนาตัวเมืองโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างภาพพจน์อันดีและก้าวสู่และก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลการมอบรางวัลและใบยังยืนมาตรฐานอาเซียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกบาดก้าวสำคัญของแขวงสวรรณเขตในการยกระดับแขนงการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งมุ่งไปสู่การสร้างแขวงสวรรณเขตให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับภาคพื้นและสากลผ่านไปนั้นแมนสวรรณเขตทับพงหัวหน่วยท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทสรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามสนั่นพวกความวัยหนุ่มทั้งหลายบอกควันปล่อยปะหายระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีทานผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:15 น.จนฮอด 22:00 น.กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์รสลาดหรือในหนองเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานค่ำคืนถ้าว่าทันใดเนาะท้ายอาทิตย์แบบนี้ยังบ่ทันได้นอนเถื่อก็สามารถมุ่นขึ้นมาที่ FM 103.7 MHz ขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก็พวกเฮาโทรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้เนาะ020-298-2269ในระยะนี้แน่นอนแล้วพบพอกันเป็นประจำในท้ายอาทิตย์ก็จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสารณหูที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนหุ่นหนุ่มของพวกเฮาเนาะแลกเปลี่ยนผ่านทางรายการแต่ว่าต้นรายการนี้จะมอบเป็นมวลในทางผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มกันอยู่แต่ในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณโหมาแลกเปลี่ยนกับประธานเว้าถึงการนอนเนาะท่านผู้ฟังรายธานีเป็นบ่อนอนได้ก็บ่รับบางเทื่อนี้บ่รับติดต่อกัน 2-3 มื้อโอ้เฮ็ดแนวใดบางท่านก็แม่นเว้าถึงสภาวะในการเคร่งเครียดจากหน้าที่เวียกงานบอหรือว่าจากปัญหาชีวิตที่กระทบใส่ในแต่ละมื้อฉะนั้นแล้วปัญหาการนอนบ่หลับนี่เกิดขึ้นได้กับทุกคนซึ่งบางคนนี่ก็แก้เฉพาะปลายเหตุด้วยการกินยานอนหลับท่านผู้ฟังแต่ฮู้บ่ว่าถ้าเฮาแก้ให้ถูกจุดจะเฮ็ดให้เฮานี่นอนหลับได้ง่ายขึ้นและบ่ต้องใช้ยานอนหลับซวยอีกเนาะฉะนั้นแล้วในมื้อนี้เนาะนิ้งน้องก็เลยหยิบยกเอาเกี่ยวกับวิธีที่จะซวยให้ทานใดที่มักนอนบ่หลับนี่ให้สามารถนอนหลับอย่างง่ายได้เนาะอันที่1ก็คือนอนห้องที่มีอุณหภูมิเย็นลดลงจากอุณหภูมิห่างกายประมาณอยู่2-3องศาจะเฮ็ดให้สมองเฮารู้สึกอยากนอนหลายขึ้นอันนี้ก็แม่นวิธี1ที่สามารถผ่อนคลายได้วิธีที่2นอนให้เป็นเวลาบ่ว่าจะมื้อธรรมดาหรือมื้อที่พักผ่อนจากเวียกก็ให้เขานอนโลดและตื่นให้คงกับเวลาพอจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี่เรื่องเคยจะเฮ็ดให้เฮานอนหลับได้ง่ายแน่นอนแล้วบางท่านก็เฮ็ดยากเนาะบางเทื่อนี่ก็แม่นโอ้ถ้าว่าเวียกบ่แล้วหรือว่าท่านใดที่มักเบิ่งโซเชียลมีเดียบ่ก็เลยเลื่อนเวลานอนไปเนาะก็เฮ็ดให้เฮานี่เกินเวลาพักผ่อนไปแล้วเนาะบัดนี้นี่นอนดึกตื่นเช้าอีกเฮ็ดให้ห่างกายเฮาอ่อนเพลียฉะนั้นแล้วปรับเวลานอนเนาะเฮ็ดให้ท่านนี่อาจจะมีการเรื่องเคยและเฮาจะพักผ่อนได้ยังพอนอกจากนี้แล้วก็ยังมีวิธีถ่านอนบ่หลับอย่าฝืนนอนอยู่เตียงนอนต่อให้ง่ายไปนั่งหลินอยู่บนอื่นหรือบริเวณอื่นก่อนเนาะอันนี้ก็แม่นถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่าเบิ่งโทรศัพท์หรือหลินมือถือเพราะว่าแสงไฟนี่จะเฮ็ดให้สมองนี่คิดว่ายังแจ้งอยู่บ่ทันอยากนอนเถื่อและแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะกระทบสารเมโทนินเนาะที่ช่วยในการนอนหลับอีกด้วยท่านผู้ฟังนี่ก็สำคัญเนาะและนอกจากนี้แล้วนี่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือลดผ่อนกาแฟพอว่าธาตุของกาแฟนี่จะเฮ็ดให้เฮานี่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะบ่อยากนอนกินกาแฟหลายจอกต่อมื้อนี่โอ้อันนี้ก็ถือว่าเพิ่มอัตราเนาะความตึงเครียดให้ห่างกายอีกเฮ็ดให้เฮานี่บ่อยากนอนนอกจากนี้นี่สำคัญต่อคนหุ่นหนุ่มวัยหนุ่มเฮาก็คือการดื่มเบียร์บ่แม่นตัวสวยในการนอนหลับถึงจะหลับดีแต่บ่แม่นการนอนหลับแบบธรรมศาสตร์ท่านผู้ฟังทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นสารณะฮู้เนาะที่ทางในการเขาพวกเฮาแลกเปลี่ยนกับบรรดาทานฉะนั้นแล้วลองไปปรับพฤติกรรมการนอนของบรรดาทานเบิ่งเนาะโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มผู้ที่เป็นวัยคึกขนองวัยที่กำลังอยากคู่อยากเห็นอยากทดสอบอยากลองอยากไปเนาะหลินไปเที่ยวนี่ต้องได้รักษาสุขภาพเนาะของวัยหนุ่มในระยะนี้โดยเฉพาะแล้วผู้สืบทอดท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะลูกหลานเฮาเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้ก็คือว่าสารณะฮู้ที่ทางรายการเขาบอกเฮาแลกเปลี่ยนกับประธานวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างนำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเขามาในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสาระนาโฮการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งการท่องเที่ยวมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะแล้วการท่องเที่ยวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมันได้สร้างความสุขและสวยผ่อนคลายให้แก่ภัยหลายคนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้นำอีกเพราะว่าอย่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนาะจะดีต่อสุขภาพของคนเฮาเพราะการเดินทางเฮ็ดให้ได้เคลื่อนไหวห่างไกลได้สืบเอาอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสธรรมชาติท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญสวยในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดได้ดีมื้อนี้ก็เลยจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับสาระนาโฮดีๆมาฝากมาต้อนเที่ยวอันที่1เที่ยวแนวใดแน่ก็คือเที่ยวทางด้านเกษตรธรรมชาติเยี่ยมยามหรือเยี่ยมชมแหล่งของการเกษตรกสิกรรมปลูกฝังทางด้านธรรมชาติบ่อเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่และการเฮียนฮู้การปลูกการเลี้ยงพืชผักปลอดสารพิษโดยการฝึกฝนวิธีการปลูกผักสำหรับบริโภคได้เองเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็สังเกตเบิ่งมาหลายครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็ได้ปลูกผักกินเองบางสนิททานผู้ฟังก็ถือว่าบ่ต้องออกตลาดเนาะเฮาก็สามารถเอาผักส่วนครัวเฮานี่แหละมาปรุงแต่งอาหารเป็นเมนูต่างๆได้อย่างที่2เที่ยวแบบใดแน่เขาป่าศึกษาธรรมชาติโอ้อันนี้นี่แม่นผู้ใดที่มักสายลุยบ่สายที่ประจนภัยเนาะนี่แม่นเหมาะสมเลยเพราะว่าหยังเป็นอีก1กิจกรรมในการท่องเที่ยวทางด้านนิเวศที่จะเฮ็ดให้ทานนี่ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและจะเฮ็ดให้ทานนี่ได้รับรู้ในเรื่องราวของธรรมชาติหลวงหลายเช่นว่าดอกกล้วยไม้เด้มันมีจักสนิดแน่พืชพันธุ์นานาสนิดเด้หลายๆทานอาจสกดีได้เห็นนกที่หายากก็เป็นไปได้แมงกระเบื้องดงามเป็นของแถมนำอีกเนาะเวลาที่เฮาไปเที่ยวยังอันชมทิวทัศน์ธรรมชาติบ่ของป่าบ่เนาะอย่างที่3เที่ยวแบบใดแน่ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาทานผู้ฟังโอ้อันนี้นี่แม่นสายธรรมะธรรมโมเนาะเยี่ยมยามวัดว่าป่าเยี่ยมยามวัดป่ากลางธรรมชาติที่งดงามหลายๆสถานที่ที่เงียบสงบฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบห่มเย็นของจิตใจในท่ามกลางสภาพธรรมชาติที่ห่มเย็นงดงามนั้นอีกและเที่ยวอย่างที่4ก็คือนั่งเบิ่งตะเวนตกดินการได้สืบเอาอากาศเขาเอิ้นว่าการได้สูบเอาอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าหรือว่าการได้นั่งเบิ่งแง้งเบิ่งท้องฟ้าในเวลาตะเวนใกล้จะตกดินจะเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นได้เนาะนี่ก็คือว่าสาระนาโฮแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจังกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: ตั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาเล่าจุ้งหักกัน
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะท้ายๆของสมองกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทางกรมสมรสหนุ่มลาวศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวความกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและขอขอบใจมายังมิตรรายการทุกท่านที่เกียรติติดตามหับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมองนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

เพื่อนที่มิคาบอแม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.หาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการบ่ว่าท่านจะกำลังเกียบที่จะเข้ารับข้อนอนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวขอให้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายขวบยึดเมื่อยและการเติมพลังใจผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆที่บุญน้องจะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังต่อจากนี้ไปซึ่งจะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆการดำรงชีวิตต่างๆเนาะแต่ละมื้อบุญน้องจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้รับฟังพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะเนาะก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อยให้กับมิตรรายการได้เสื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อที่ว่าเฮาเมื่อยที่สุดนี่เฮาบ่ได้ต้องการอยากจะได้คำตอบของทุกปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาอาจจะเพียงกำลังใจจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าการที่ได้รับฟังเสียงเพลงมวนๆเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตสู่ในมื้อต่อไปก็คือมื้ออื่นเนาะซึ่งบุญน้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับตอนต้นรายการเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนเนาะอาจจะเข้าใจว่าการพักผ่อนนี่คือการนอนหลับอย่างเพียงพอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการพักผ่อนก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ฟังเนาะการพักผ่อนทั้งทางกายก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอส่วนการพักผ่อนทางจิตใจก็คือการหยุดคิดเรื่องที่ว่าเราควบคุมบ่ได้ซึ่งการพักผ่อนทางอารมณ์ก็คือการได้เว้าได้ลมกับคนที่เข้าใจเฮาและกับคนที่ตั้งใจฟังเฮาจากใจจริงเนาะหรือบางครั้งก็แม่นการที่เฮายอมรับความรู้สึกของตัวเฮาเองโดยที่เฮาบ่ตัดสินและกับเพิ่นว่าการที่เฮาเงียบหรือว่าการนั่งฟังเพลงจากเพลงส่งเพลงหรือว่าการที่เฮาวางโทรศัพท์มือถือลงประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นการดูแลหัวใจของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งบางคนนี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากได้เนาะที่จะห่างจากโทรศัพท์มือถือนี่เพิ่นว่าวางได้ปะได้กันมันมีแต่เวลานอนหรือบางครั้งนอนสะดุดตื่นมาก็ยังมาจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะซึ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เฮาบ่แนะนำนะคะผู้ฟังเนาะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็พยายามหลีกๆออกนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่ก็ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษได้คันว่าเฮาใช้ไปในทางที่บ่ถูกหรือว่าเฮาเสพติดหลายจนเกินไปเนาะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ตื่มเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นฐานหมุนคลื่นหับฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการซึ่งหับฟังในบรรยากาศกลางค่ำคืนแบบนี้เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นได้พบว่าการที่เฮาฟังเพลงเบาๆก่อนนอนประมาณ30นาทีจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเฮาผ่อนคลายและก็ลดความเครียดได้และเฮ็ดให้เฮานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังเนาะซึ่งนอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลลงอีกด้วยเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าคืนนี้ประธานรู้สึกว่าอีเมื่อยเนาะก็ขอให้ท่านนั้นลองวางโทรศัพท์มือถือลงเนาะปิดจอโทรศัพท์แล้วมาตั้งใจฟังเสียงเพลงม่วนกับรายการลาตีเสียงเพลงของเฮาก่อนที่ท่านจะเข้าหลับเข้านอนซึ่งบทเพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บุญน้องตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ให้กับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอาไปรับฟังอีก2เสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอเติมอีก

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างความสุขกำลังใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะนี้บุญน้องก็มีประโยคนึงที่เป็นประโยคที่ดีและก็ว่าได้เนาะซึ่งเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของตัวเองกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นทุกคนมีเวลาของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จไว้บางคนอาจจะใช้เวลาดนแต่บ่ได้หมายความว่าเฮาจะไปถึงเป้าหมายบ่ได้ต้นไม้แต่ละสนิดยังออกดอกบ่พร้อมกันชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันขอเพียงให้เฮาบ่หยุดยั้งให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเฮ็ดได้แบบนี้บ่ดนผลลัพธ์มันจะงดงามและจะมาในเวลาที่เหมาะสมเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยคที่ดีและก็มีความหมายเนาะบุญน้องหวังว่าท่านที่ได้รับฟังไปก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเชื่อว่าเฮาใช้ชีวิตในแต่ละมื้อนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮาบ่เบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตในแบบของเฮาอยู่อย่างพอเพียงมีเวียกของเฮากับปฏิบัติเวียกของเฮาให้สำเร็จตามเป้าหมายถึงว่ามื้อนี้มันอาจจะบ่เป็นตามเป้าหมายเชื่อว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าเฮามีความอดทนมีความพยายามเมื่อใดมื้อนึงมันจะสำเร็จเป็นตามแผนที่เฮาวางไว้อย่างแน่นอนเนาะปู่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกเมื่อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะซึ่งเฮามีเสียงเพลงเสียงลําเป็นแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เนาะบุญน้องก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำประธานเติมโดยเฉพาะแม่นการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจนะคะผู้ฟังเนาะก่อนจะนอนเนาะเฮาลองคิดถึงเรื่องดีๆโดยเฉพาะแม่น3เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นสำหรับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้กินอาหารที่แซ่บการที่มีคนยิ้มให้เฮาการที่เวียกของเฮาผ่านไปด้วยดีหรือว่าคนในครอบครัวของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงและการที่เฮายังมีชีวิตในมื้อนี้นะคะผู้ฟังเนาะซึ่งเพิ่นเชื่อว่าการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากการขอบใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะช่วยให้เฮาเบิ่งเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเฮาได้หลายขึ้นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการช่วยลดความเครียดในตัวอีกด้วยท่านผู้ฟังเนาะลองเฮ็ดเบิ่งนะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการขอบใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่ละมื้อก่อนที่เฮาจะเข้านอนนี่ท่านผู้ฟังลองเริ่มเฮ็ดเบิ่งเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เฮานั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมีความคิดที่ดีและก็ลดความเครียดไปในตัวของเฮานําเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาบุญน้องหวังว่าเสียงเพลงและก็ขอคิดเรื่องราวต่างๆจะสวยเติมเต็มค่ำคืนในมื้อนี้ให้ประธานนั้นมีความสุขหลายขึ้นแล้วก็ก่อนจากกันเนาะบุญน้องก็มีข้อคิดสั้นๆอยากฝากไว้ว่าชีวิตเฮาบ่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆมื้อขอเพียงเฮามันดูแลหัวใจของเฮาก็ถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันจันทน์แฮม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่3เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 รายการขับขี่ปลอดภัย 9:00 รายการสีสันเสียงเพลง 10:00 รายการลองลิสต์ลองไล่ 11:00 รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 นาทีรายการเพื่อนธนาคาร 13:00รายการเพลงสากล 14:00รายการเพลงย้ำบ่าย 15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย 15:30 นาทีรายการประกันสังคม 16:00รายการชีวิตติดพันสังคม 16:30 นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง 17:00รายการสนทนาภาษาแม่ 18:00รายการอาทิตย์อัสดง 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30 นาทีรายการพัฒนาชนบท 20:00ถ่ายทอดหวย 20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต 21:00รายการข่าว15นาที 21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา 22:00รายการลาตีเสียงเพลง 23:00 หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คนที่มีความรู้เต็มพุงเพียงปากก็ดีท้อนสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีคนที่มีความรู้หากโลภะเฮ็ดบ่แม่นความรู้ท่อแผ่นฟ้าเป็นบ้าท่อแผ่นดินท่านแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านฮะจะนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปรุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฮะซึ่งรายการนี้ก็มีให้ท่านฟังเป็นประจำเลยตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงเลยซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆละที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดป่านมนต์ซื่นในยามเศร้าเศร้าคือจังสินี่ให้ทานผู้ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกงานการซานได้ฟังรายการเป็นน้ำแดฟังเพลงไปพร้อมฟังลำไปพร้อมมากระเข้าท่าดีสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนในยามเศร้าเศร้าได้ดีซึ่งว่าพวกเราพบกันในระยะนี้ก็ในท่ามกลางสภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะท่านผู้ฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแล้วมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่ในรายการล้มทั่วทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังในตอนเช้าของวันจันทร์แล้วเด้มื้อนี้เป็นวันจันทร์แฮม5ค่ําเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่3สิงหาคริสตศักราช2026เดือนสิงหานี้มีวันสำคัญหลายวันท่านผู้ฟังพวกเขาจงออกแข่งกันสร้างผลงานเพื่อกำหนดต้นวันสำคัญต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแม่นวันที่13สิงหาเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีนอกจากนั้นวันที่23สิงหายังมีวันที่23สิงหาซึ่งเป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีนี่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติเราเฮาพวกเฮาทุกคนในสังคมมันก็ต้องได้ออกแข่งแข่งกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆให้ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างผลงานขนาบต้นวันสำคัญเหล่านั้นไปเคียงคู่กับการเอาใจใส่เพิ่มพ้นผลิตผลอยู่ในระยะฤดูฝนนี้ต้นต่อก็เป็นการปลูกข้าวหน้าปีฮะแหละซึ่งหลายบ่อนหลายที่นี่มาฮอดปัจจุบันก็ได้สำเร็จการปักดำแล้วหลายบ่อนหลายที่ก็ยังรอท่าการปักดำอยู่ย้อนว่าประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุดินเจือนถมทับจังซี่นี่ก็ต้องได้มีการพิจารณาขึ้นใหม่แหละว่าจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ครอบครัวมีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอคุ้มอยู่คุ้มกินเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวห่างมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ก็น่าเห็นใจเลยฝนตกลงมาน้ำท่วมบางบอนเขากำลังตั้งต้นบางบอนเขากำลังปักดำอยู่ก็มีเฮ็ดให้ผลผลิตเสียหายไปพวกเขาต้องคำนึงว่าจะเฮ็ดอย่างต่อไปเนาะปลูกพืชชนิดใดเพื่อเป็นการทดแทนข้าวนาปีที่สูญเสียไปภัยธรรมชาตินั่นเฮาก็จงอย่ามีแนวคิดท้อถอยใจชีวิตต้องบุกบืนต่อไปสู่สนต่อไปเพิ่มพูนผลิตผลต่อไปเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวของพวกเฮาหั่งมีเข้มแข็งขึ้นถ้าว่าพวกเฮาท้อถอยใจแล้วบ่เพิ่มพูนผลิตผลแล้วก็จะเฮ็ดให้ชีวิตการไปอยู่พบกับความยุ่งยากเด้นี่พวกเฮาต้องสืบต่อเด้อสู่สนจัดตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานที่พวกเฮาหั่งผิดสอบจูเฮือเฮ็ดให้ทุกคนในครอบครัวของพวกเขามีอยู่มีกินมีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายการล้มทั่วทิศนภรุณมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาก็มีเพลงมีลำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นมีข่าวมาเล่าสู่ท่านฟังเต็มอีกเริ่มต้นของรายการให้ท่านฟังเพลงจากรายการสะก้อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

เออเพลงจากทางรายการกับท่านผู้ฟังไปก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆขึ้นอย่างสินี่ได้ดีพอสมควรเนาะบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวทำอิฐนี่แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้สี่นำกองผสมสุขยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยูซีแขวงภาคใต้วันที่23กรกฎที่ผ่านมาอยู่แขวงจำปาสักเพิ่นได้จัดกองประชุมสุขยุและก็ติดตามการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องจาก4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงเสกองและแขวงอัตปือเข้าห่วมและอยู่ในกองประชุมหั่นก็ได้ฟังรายงานการสรุปติละคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีพร้อมทั้งทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นและในโอกาสนี้นี่ท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีคำเห็นสี่น้ำบางด้านต่อแขนงการศูนย์กลางและสี่แขวงภาคใต้เป็นต้นแมนเพิ่นได้สี่น้ำให้เพิ่มทวีเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้รับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทหอมด้านตามทิศสามสั่งให้เป็นกระบวนการที่ฟุดฟื้นเพื่อสร้างตะแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมที่มั่นแน่วหนาให้เพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆอยู่ในสังคมและตามบริเวณเขตชายแดนนำไส้ทะแหงได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณเข้าสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์ค้นคว้าและผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพในเขตภาคใต้นำใช้เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะกับเป็นพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิบมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นแมนพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสมใส่ในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและกระสุกยู่ส่งเสริมนำใส่รถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพรการสมใส่น้ำมันเสื้อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระเสริมยงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งเสริมการนำไส้อาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายในสีแขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่ให้เงินตราหัวไหลพัฒนาทะบกและจุดเคียนทายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทางผ่านสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถูกกดราคาในยามผลิตในยามผลผลิตออกหลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารอยู่ด้านซ้ายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพต้องสุ่มใส่การสร้างวิสาการเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและก็ศูนย์การแพทย์ให้มีความเสียวสารสปอร์ด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ้นผัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ้นผัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยาย
ทิศการพัฒนาเขตแคว้นตามทางแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นที่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเอาคราวนี้ก็แม่นได้เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงสีนำกองประชุมสูงยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักสารวันเสกองและแขวงอัตปือหลายเวียกงานหลายทิศในที่เพิ่นสีนำเพื่อเป็นการพัฒนาเขตแคว้นอยู่4แขวงภาคใต้โดยเฉพาะแม่นเล็งนำใช้ผลิตภัณฑ์จาก4แขวงภาคใต้เข้าสู่โรงแรมเฮือนผักให้หลายขึ้นนะเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็แม่นเว้าถึงพลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนได้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเซญบุรีจุดนุชศาสตร์ชายแดนลาวไทยวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเซญบุรีก็มีทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำแขวงและการนำของเมืองทงมีไซเข้าร่วมนำและในโอกาสนี้นี่พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนได้โอ้ลมเน้นนักให้การนำของเมืองทงมีไซเอาใจใส่ซี่นำเวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แท้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมนบ้านที่ล่อแหลมเรียบชายแดนด้วยการนำเอาบรรดามติของศูนย์กลางของแขวงและเมืองลงไปพันขยายและเสื่อมซึมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเฮ็ดให้ท้องถิ่นมีหากฐานความเข้มแข็งหอบด้านอำนวยความสะดวกให้กำลังประกอบอาวุธปฏิบัติหน้าที่เวียงานอยู่ชายแดนให้มีความหนักแน่นหอบด้านและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและฝึกอบรมฮัดแอบด้านวิชาการเทคนิคให้กำลังกองร้อนแต่ละบ้านมีความเข้มแข็งและก็สืบต่อสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของศูนย์กลางของแขวงและของเมืองให้ได้จัดตั้งปฏิบัติและก็มีผลสำเร็จในนั้นสุมใส่ยู่แห่งการผลิตของประชาชนให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อลืบล้างความถุงยากของประชาชนให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมทั้งสืบต่อจัดตั้งและปรับปรุงตาแสงให้ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนตามพระบัญญัติสิทธิและหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงโอกาสนี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามกองห้วยทานชายแดน156ที่ประจำการอยู่ชายแดนเมืองทงมีไซลงเบิ่งความสุขทุกข์ของพนักงานนครที่เฮ็ดหน้าที่อยู่เขตชายแดนเยี่ยมยามตาแสงมีไซตาแสงทงใหญ่ลงเบิงอ่างปลิดน้ำประปาอยู่บ้านดานเยี่ยมยามกองพัน614และโฮงหมอกองพลที่2ตื่มอีกนี้ก็แม่นเว้าถึงข่าวที่พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเยี่ยมยามพบปะโอ้ลมการนำของเมืองทงวิสัยแขวงเซนบุรียุทธศาสตร์ชายแดนลาวไทยเพิ่นก็ได้โอ้ลมร้ายปัญหาเน้นแหมในการปกครองเมืองทงมีไซเอาใจใส่พร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นก็ยังได้ลงไปเยี่ยมยามกรมกองต่างๆที่ประจำการอยู่เขตชายแดนเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานนักรบที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยเขตชายแดนของตนให้มีความสงบสำหรับข่าวต่อไปถึงมีท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่แมนเพิ่นได้จับแก๊งสแกมเมอร์สันสาดสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน17คนอยู่เฮือนเซาแห่งหนึ่งที่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนาคป้องกันความสงบนครหลวงวิจันรายงานว่าวันที่23กรกฎาคม2016นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสืบสวนสอบสวนของตำรวจกองบรรษาการป้องกันความสงบนครหลวงวิญญาณก็ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนเซาแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนาคนครหลวงวิญญาณการลงมั่งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในครั้งนี้สามารถกักตัวคน
ต่างประเทศสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ทั้งหมด17คนเป็นหญิง1คนพร้อมทั้งยึดของกลางประเภทคอมพิวเตอร์นี่ได้22หน่วยโทรศัพท์มือถือ17หน่วย iPad 19หน่วยและโต๊ะตั้ง17ชุดผ่านจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเกียวได้ให้ข้อมูลว่ามีหัวหน้าทีมสั่งการจากต่างประเทศให้แซดหาลูกค้าที่เป็นคนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านแอป Telegram เพื่อสักสวนและตัวยั่วหลอกลวงให้สั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์จองโรงแรมห้านอาหารและอื่นหลังจากลูกค้าโอนเงินให้แล้วก็ได้บล็อกสองทางการติดต่อซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวพวกเกียวพร้อมด้วยเครื่องของกลางคดีนั้นไปสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหาคุมแก้งพักพวกมาลงโทษตามกฎหมายดังนั้นหันเพิ่นก็ได้ฝากถึงบุคคลนิติบุคคลที่เฮ็ดธุรกิจเฮือนพักโรงแรมให้คนเศร้าโดยเฉพาะเป็นคนต่างประเทศก็แม่นให้แจ้งต่อหน้าการปกครองบ้านด้วยการเฮ็ดบทบันทึกและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเพิ่นจะได้ติดตามกวดกาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเซาเฮือนแบบแอบแฝงเคลื่อนไหวทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะแมนปัญหาส่อโกงทรัพย์สินทางออนไลน์นี่อันนี้ก็แมนเพิ่นได้จับแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านวัดศพเมืองศรีสัตนังนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นคนต่างประเทศสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ทั้งหมด17คนพร้อมเครื่องของกลางเป็นต้นก็เป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad และโต๊ะตั้งจำนวนหลายรายการพวกเราต้องมีสติท่านผู้ฟังถึงจะมีการปราบปรามหลายปานใดแต่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงทางออนไลน์นี่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่พวกเราต้องมีสติบ่ว่าแต่ประเทศเราเลยอยู่ต่างประเทศก็เกิดมีเส้นเดียวกันนะดังนั้นพวกเราต้องมีสติระวังตัวสังเกตเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้มีการกวดกาสกัดกั้นปราบปรามได้ทันท่วงทีแต่เบื้องต้นวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกท่านผู้ฟังจะให้ทานได้ฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆหรือว่าข่าวต่างๆให้ทานได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟัง

สวยเวียกคณะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งการเพิ่มเติมมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งแจ้งการเพิ่มเติมได้4ออกว่าปัญหาที่1ก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาสำนักงานองค์การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของเคหสถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนบ่มีสัญชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เอาใจใส่สร้างความหมับหู้ความเข้าใจกำแน่นสภาพปรากฏการณ์ยอดท่อในปัจจุบันเกี่ยวกับบรรดาเล่ห์เหลี่ยมการถูกตัวยั่วหลอกลวงและการส่อโกงทรัพย์ของกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์เพื่อเป็นเจ้าการมีสติระวังตัวและประกอบส่วนให้การร่วมมือในการแก้ไขอาชญากรรมดังกล่าวด้วยการแจ้งข้อมูลเบาะแสหลักฐานสนองข้อมูลอื่นๆหรือช่วยจับกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งหน้าในการสกัดกั้นและสามารถแก้ไขได้ทันเวลาปัญหาที่2ในกรณีเจ้าหน้าที่เข้าขวดกาแก้ไขกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์อยู่สถานที่ใดเจ้าของเคหสถานเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนผักโรงแรมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารใดหมายความว่าตึกอาคารใดหันที่มีสัญญาเซาหรือมีส่วนห่วมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวนอกจากถึกนำใส่มาตรการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ8ของแจ้งการฉบับเลขที่308ทับปกส.ลงวันที่15กรกฎาคม2566แล้วผู้เป็นเจ้าของเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนผักโรงแรมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารดังกล่าวหันต้องให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการคุ้มตัวผู้ร่วมกระบวนการก่ออาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกักตัวไว้กับที่ชั่วคราวในสถานที่ของเคหสถานนั่นเลยและถ้าแม่นเจ้าของเคหสถานมีส่วนร่วมโดยตรงจะต้องได้รับผิดชอบกินอยู่พร้อมจนกว่าจะสำเร็จขั้นตอนของเวียกงานสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการบรรทัดที่3บรรดาสำนักงานองค์การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของแคสถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศคนบ่มีสัญชาติที่มีกล้องวงจรปิดและบ่อนควบคุมกล้องวงจรปิดอยู่ในการควบคุมของตนต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการกวดกาเอาข้อมูลเกี่ยวกับแก้ไขอาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมคำสาดและอาชญากรรมอื่นๆเป็นอย่างดีเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและระเบียบการดังนั้นหันห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้แจ้งการเพิ่มเติมมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดก็ให้เข้าใจตามนี้ปัญหานี่นี่มันบ่แม่นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะมันกลายเป็นปัญหาระดับชาติโดยสวมเป็นเจ้าของเฮือนผักโรงแรมห้างอาหารเฮือนเซาอพาร์ตเมนต์ต่างๆที่มีสัญญาให้คนต่างประเทศเซาต้องได้มีการกวดกาคืนกวดกาคืนใหม่ตามแจ้งการเพิ่มเติมนี้อ่านให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่านให้ละเอียดที่ถ้วนเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าถ้าบ่ดังนั้นแล้วท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมกระบวนการก็เป็นได้ดังนั้นท่านต้องละอ่านให้ละเอียดที่ถ้วนเกี่ยวกับแจ้งการเพิ่มเติมของห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อให้ธุรกิจของตนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบปนิ่นในปกสแขวงหลวงน้ำท่าเนี่ยเข้มงวดขึ้นบัญชีไลซ์สแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับไปประเทศนั้นบ่ให้กลับเข้ามาประเทศลาวได้อีก

วันที่22กรกฎาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและพบปะโอ้ลมนายตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาซึ่งท่านได้แสดงความสนเสยต่อคณะบัญชานายและพลตำรวจที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างตั้งหน้ามีผลสำเร็จและผลงานหลายด้านในระยะที่ผ่านมาและพร้อมกันนี้นี่ท่านได้สิ้นนำและเน้นนักในคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นเป็นเจ้าการศึกษาภูมิการเมืองนำพาแนวคิดให้นายและพลตำรวจเป็นปกติเฮ็ดให้พนักงานรับรู้อย่างลึกซึ้งต่อแนวทางนโยบายของพักระเบียบกฎหมายของรัฐรับประกันให้ภายในมีความสงบนักแน่นและเกียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นต้องมีความเกียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกันเสื่อดสู่ความเป็นเจ้าการต่อหน้าที่การเมืองของตนที่ได้รับมอบหมายทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเสียสละและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่กันจัดตั้งขันเทิงมอบหมายให้พร้อมทางตั้งแนวคิดของเดิมจุ่มเชื่อเสื้อสายเหมือนเสยปล่อยปะละเลยเวียกงานจนก่อให้มีผลเสียหายตามมายึดมั่นและปฏิบัติอย่างเข้มงวดหลักการระบบแบบแผนวิธีการนำพาของพรรครับผิดชอบโดยตรงต่อผลได้ผลเสียของเวียกงานที่รับผิดชอบปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีวิทยาศาสตร์แท้ตัวจริงซอกให้เห็นจุดอ่อนอย่างชัดเจนต้านปัญหาเอื้ออิงการจัดตั้งล้อถาแต่คำสั่งยกย่องตนเองทับถมคนอื่นบ่พัฒนาตนเองไปตามสภาพการใหม่เน้นให้นายตำรวจภายในแขวงหลวงลำทาเอาใจใส่สุ่มใส่การคุ้มครองกวดกาการนำใส่ซื่อสังคมออนไลน์แก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งเลขที่2117ทับปกส.ลงวันที่10เดือนกรกฎาคม2026การพนันเถื่อนทุกรูปแบบการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเวียกงานคุ้มขังรัฐสร้างการสืบสวนสอบสวนแก้ไขคดีต้องเข้าสู่นิติกรรมและกฎหมายอย่างเข้มงวดเวียกงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองส่งเวียกงานนี้เวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับประกันทางด้านวีซ่าเฉพาะอย่างรอบด้านกำเป้าหมายแน่นกวดกาคืนบรรดาบุคลากรถูกต้องตามหน้าที่วีซ่าเฉพาะแล้วหรือบ่เพราะว่าเวียกงานนี้แม่นใบหน้าใบตาของชาติต้องรับประกันตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในนั้นบัญชีรายชื่อที่ถูกนำส่งกลับคืนประเทศของต้นทางแล้วในข้อหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต้องกำแน่นคืนบัญชีให้ละเอียดบ่ให้เข้ามาประเทศเฮาได้ตื่มอีกนะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เน้นให้ตำรวจหรือว่าปคส.แขวงหลวงลำทานี่เข้มงวดคืนบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับคืนประเทศต้นทางนั้นบอให้เข้ามาประเทศลาวตื่มอีกต้องกำแน่นอย่างละเอียดถี่ถ้วนต้องยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับผิดชอบรับการมอบหมายให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ก็ยังอยู่ในแขวงหลวงลำทาสำหรับคราวนี้แม่นเว้าถึงอยู่ใน6เดือนต้นปีนี่แหละแขวงหลวงลำทาจับกลุ่มคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองได้58ครั้งส่งกลับคืนประเทศ 1,317 คนพลจัตวาอินสมธรรมละสินเพิ่นได้รายงานเกี่ยวกับการนำพาสี่นำและการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นพร้อมด้วยคณะหันได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงลำทาในวันที่22กรกฎาคม2026นี่ว่าในระยะ6เดือนต้นปี2026นี้มีปรากฏการณ์ยอท่อเกิดขึ้นทั้งหมด159รายกักผู้ถูกหาได้247คนในนี้มีปัญหายาเสพติดห้อยรายกักผู้ถูกหาได้119คนยึดของกลางยาบ้าได้
59,000 กว่าเม็ดฟิน11กิโลกว่าคอลลาเจนเคตามีนและอื่นจำนวนหนึ่งปัญหากลุ่มสแกมเมอร์สามารถมั่งคดีได้5ลายกักผู้ถูกหาได้241คนเป็นหญิง71คนหลายกว่าหมู่แม่นคนสัญชาติจีนยึดเครื่องของกลางได้ก็มีประเภทโทรศัพท์นี่2,900กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์315หน่วยตั้งโต๊ะก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกเมืองของคนต่างประเทศสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด58ครั้งได้จัดส่งกลับคืนประเทศต้นทาง 1,317 คนเป็นหญิง18คนในนั้นมีสัญชาติจีน 1,313 คนและเมียนมา4คนนั้นมันอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทามาทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้ถูกหาคนไทย67คนที่เปิดเว็บลีนการพนันทางออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ไทยนำไปดำเนินคดีวันที่14กรกฎนี้อยู่ที่ด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทย1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจได้ประสานสมทบกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันเปิดเว็บลีนการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยจำนวน67คนเป็นหญิง36คนให้ทางการไทยนำกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยผู้ถูกหาสัญชาติไทยทั้ง67คนนี้ที่มีการมอบความในครั้งนี้นี่ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวได้ในวันที่11กรกฎอยู่ที่บ้านพลพะเนาเมืองไสยเศรษฐาและอยู่โรงแรมโงนสับอยู่บ้านดอนนูนเมืองไสยธานีนครหลวงเวียงจันทน์ในข้อหาเปิดเว็บลีนการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายอยู่ลาวเฮาตั้งหน้าฝ่ายลาวกล่าวมอบกันเป็นพันโทคำไพฑูรย์ลอวันเหงียนห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจและเส้นหับฝ่ายไทยเป็นพันโทตียาสภัทรรังสีบุรมกูลห้องผู้บังคับการกวดคนเข้าออกเมือง4ของประเทศไทยและมีคณะผิดสอบทั้งสองฝ่ายเขาห่วมเป็นสักขีพยานนำอะเวลาของพวกเฮานี่ก็ยับมอจ่อเข้ามาฝังข่าวเติมอีกคราวนี้เพิ่นได้สร้างบทบันทึกศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมยาเสพติดคอลลาเจน8คนนะไปทางแขวงหนองทาเติมอีกแล้วคราวนี้แม่นเว้าถึงปคส.แขวงหนองทารายงานว่าวันที่22กรกฎาคมนี้แผนกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองหลวงน้ำทาได้สมทบกับห้องการปคส.กลุ่มบ้านนาเตยได้ศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มจำนวน8คนเป็นหญิง3คนที่พากันมั่วสุมนำไส้สารเสพติดประเภทคอลลาเจนและยาสูบไฟฟ้าโดยการเข้าร่วมของพันตรีอนุสักอินทประเสริฐห้องหัวหน้าแผนกตำรวจปคส.เมืองหลวงลำทาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพันตรีอนุสักอินทประเสริฐได้รายงานว่าพฤติกรรมและการกระทำของกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวนี้แมนเป็นการละเมิดกฎหมายสร้างความบ่สงบและส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อสุขภาพจิตประสาทตลอดฮอดอนาคตของตนเองพร้อมนี้เพิ่นก็ได้ยกให้เห็นกฎหมายบางมาตราเกี่ยวกับการปลูกการผลิตสมไส้ซื้อขายจำหน่ายขนส่งและมีสารเสพติดไว้ในครอบครองนำไส้พืชที่เป็นสารเสพติดส่งออกและส่วนประกอบสารตั้งต้นต่างๆผิดต่อระเบียบกฎหมายเพื่อให้กลุ่มที่กระทำผิดในครั้งนี้หับหู้และเข้าใจระเบียบกฎหมายจำแนกได้สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกหับหู้ถึงภัยอันตรายของสารเสพติดที่เป็นพิษภัยต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ปกครองจงเอาใจใส่ติดตามขวดคาและศึกษาอบรมลูกหลานของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้หวนคืนไปพัวพันกับสิ่งเสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆเต็มอีกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งบทบันทึกศึกษาอบรมให้หยุดเซาพฤติกรรมดังกล่าวและบ่ให้ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดทุกประเภทเต็มอีก
พร้อมทางได้มอบให้ผู้ปกครองสืบต่อศึกษาอบรมคุ้มครองและติดตามเขาเจ้าการเคลื่อนไหวหรือการประพฤติทางนี้ก็เพื่ออนาคตที่สดใสของเขาเจ้าในอนาคตอันนั้นก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงลำทาที่เว้าถึงปกสเมืองหลวงลำทาเพิ่นได้ศึกษาอบรมเฮ็ดบทบันทึกต่อสาวหนุ่มจำนวน8คนที่ได้มั่วสุมยาเสพติดประเภทคอลลาเจนศึกษาอบรมแล้วก็สร้างบทบันทึกในการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบให้ผู้ปกครองนำไปอบรมบ่มสอนตึมอีกเฮ็ดให้เขาเจ้านี่ห่างไกลจากสิ่งเสพติดเว้าถึงการตักการเตือนหรือว่าการศึกษาอบรมนี่ครอบครัวพ่อแม่ก็ได้เอาใจใส่ในการบอกลูกหลานของตนอยู่เสมอแต่นั้นก็เกินความสามารถของพ่อของแม่แม่นอยู่ว่าศึกษาอบรมเป็นประจำแต่การประพฤติการกระทำของเขาพัดบ่เอาตามการบอกสอนของพ่อของแม่นะเห็นปัญหาเห็นกงจักเป็นดอกบัวคือเพิ่นเว้าหั่นแหละเห็นหมู่เฮ็ดกะเฮ็ดเห็นหมู่ประพฤติกะประพฤตินำวัยหนุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากลองอยากเสี่ยงเมื่อลองเมื่อเสี่ยงเข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาเป็นพิษภัยต่อสังคมนี่พ่อแม่ทุกคนนี่ก็มีความหวังดีอยากให้ลูกของตนเป็นคนฮู้ผู้ดีของครอบครัวเป็นคนพลเมืองดีของสังคมของประเทศชาติประกอบส่วนเขาในการสังสาพัฒนาประเทศชาติด้วยความดีโบอยากเห็นดอกลูกไปติดยาเสพติดอิเมเลเทนังเสะเสะซ้ำๆแม่นโบอยากเห็นแท้ๆพ่อแม่ทุกคนก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคือจังซั่นลูกเด้ล่ะลูกเด้เห็นใจพ่อแม่บ่เนาะอันนี้ก็ต้องได้มีการคึดคืนใหม่ให้ผู้เป็นลูกก็ได้บ่แม่นว่าเอ้ยพ่อแม่กูบ่เป็นหยังดอกร้องก็ได้ร้องสุดนี้ร้องสุดน่ะสุดท้ายมาก็บ่สามารถเอาตนออกได้จากสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเราต้องคำนึงถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะพ่อเป็นแม่นี่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่มีความเป็นห่วงเป็นใยลูกทุกคนอยู่ในครอบครัวอันสารหวังอยากให้ลูกประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าว่าหักพ่อหักแม่จงอย่านำเอาปัญหามาเป็นพิษที่เป็นพิษเป็นภัยมาให้เพิ่นได้คิดได้ห่วงนำถ้าว่าหักเพิ่นแท้ได้นะเพิ่นคิดเพิ่นห่วงนำแหละก็มีแนวคิดไปต่างๆนานาเฮ็ดให้เพิ่นเจ็บเพิ่นเป็นได้หักพ่อหักแม่จงปฏิบัติระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองให้ถูกต้องเหมาะสมกลายเป็นคนดีของสังคมฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการเพลงมดย้ำใดบุญเทียงเกวิไลวงผู้ดำเนินรายการขอลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสบายดีมิรายการทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์ฮอดมือวันเสาร์30นาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. เนาะกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz ส่วนวันมีรายการที่ต่างประเทศเด้อยากติดตามรับฟังก็แม่นเข้าไปที่เว็บไซต์ได้www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้30นาทีอนุรักษ์รัตวรรณหับนาทีดำเนินรายการความสุขความสบายใจความสุขความสำราญในบรรยากาศตอนเช้ามาพบพ่อมีรายการอีกแล้วเนาะท่านที่เปิดวิทยุล้อท่าอยู่หรือโบทางต่างแขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อย่าลืมปัจจุบันนี้กะอากาศปรับเปลี่ยนรักษาสุขภาพในเด้อมีรายการเนาะย้ำกันเป็นประจำบอกกันเป็นประจำว่าให้รักษาสุขภาพแต่ว่าบางเถื่อปุ๊บปั๊บบ่สบายแล้วดินี่แหละท่านผู้ฟังบ่ต้องตำคอยน้อยใจไปเนาะบางเถื่อกะมันเป็นเหตุสุขวิสัยที่เฮาบ่อยากให้มันเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับร่างกายของเฮาเฮาก็ต้องได้ไปห้องหมอไปสุขศาลาแม่นบ่ไปห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงก็ได้ใกล้บ่ใดก็ไปบ่นั่นอยากให้ทุกคนนั้นเข้าถึงระบบสาธารณสุขให้หลายขึ้นการปิ้นปั่วสุขภาพที่ถูกต้องถูกวิธีนี่นะเฮ็ดให้เฮานั้นสวงเซาแล้วก็แข็งแรงโดยไวเด้ผู้ใดที่มักซื้อยามากินเองแบบนี้บ่แนะนำเลยเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ว่าโอ้ยอยากดื่มซากาแฟตอนเช้าให้มันสดชื่นเฮาหันมื้อนี้และมื้อต่อไปเด้สิเฮ็ดแนวใดเนาะให้คิดเห็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้ซามีหลายท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นซาอัญญวัฒนาซาดีประวานซาผักอีหุมซาดีมะไคหลังซามะขามป้อมซามังยอซาเห็ดเมือนปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมซาขิงดำน้ำผึ้งประเภทแคปซูลนี่ก็มีหลายคือกันเด้อกินง่ายสะดวกสบายประเภทแคปซูลนี่ก็จะมีดีประวานแคปซูลผักอีหุมหลุดความดันกระซ้ายขาวแคปซูลเห็ดเมือนปีหวานดีกระเพาะและประเภทกาแฟเด้มีบ่มีคือกันแด้เอาใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเนาะเพศหญิงเพศชายวัยกลางคนของผู้เฮารวมถึงผู้อายุสูงบางท่านก็ยังดื่มกาแฟอยู่กาแฟก็จะมีกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสมกาแฟขิงดำกาแฟเห็ดเมือนปีกาแฟเห็ดเมือนปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดเมือนปีผสมสมกาแฟผักอีหอมและกาแฟดีบ่าหวานนอกจากนั้นยังมีแป้งนัวและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตออกมาฮับไซส์พ่อแม่ประชาชนให้ทุกคนนั่นได้สมไซส์อย่างทั่วถึงถ้าว่ามีรายการสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ซากาแฟแคปซูลแป้งนัวหรือน้ำดื่มของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปเป็นของต้นของฝากไปไว้ในเฮือนในศาลหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายการกะสามารถติดต่อพัวพันได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709 021-412-977หลายยาต่อไปนี่สิเป้าสู่มีรายการได้เฮาฟังว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซเลของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพคือแนวใดตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาเฟ่ดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาเฟ่ป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาเฟ่ดีเบาหวานเป็นกาเฟ่สมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาเฟ่เงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

0: าแฟสมุนไพรลดหนักหนักยิ่งตามขั้วเมียของต่อการของผู้บริโภคกาแฟลดหนักหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วแล้วมาเฮ็ดกาแฟลดหนักหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละที่ว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการทำผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่30นาทีเป็นประจำวันจันทร์ฮอตมือวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงค่ะ6โมงครึ่งฟังที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz น้ำดื่มแฮทาธรรมซาเดซเลเป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่แหละเนาะซึ่งว่าน้ำดื่มแฮทาธรรมซาเดซเลเป็นน้ำดื่มแฮทาที่ได้จากธรรมซาโดยกงเลยบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์มีแฮทาที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ร่างกายได้รับแฮทาที่เพียงพอในแต่ละมื้อซึ่งว่าคุณประโยชน์จากน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซเลจะช่วยให้ท่านนั้นนอนหลับดีนอนหลับแจ่มมีความสุขในการนอนเนาะนอนลาบจนฮอดตอนเช้าตื่นขึ้นมากะสดชื่นหาวหันแล้วก็สิ่งสำคัญแม่นบ่ลุกเหี่ยวกลางคืนบ่ลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนบางคนมีพฤติกรรมแม่นบ่ไว้กลางคนหรือว่าผู้อายุสูงมักลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนไปห้องน้ำกลับขึ้นมาแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็นอนบ่หลับเนาะใช้เวลาในบางเทื่อ30นาทีหรือ1ชั่วโมงกว่าจะหลับอีกเทื่อนึงนี่แหละมีพฤติกรรมในการลุกเหี่ยวดุๆดีนะอยากให้ลองดื่มน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซเลท่านดื่มไปโลดนอนแล้วพฤติกรรมการลุกเหี่ยวบ่ลุกเข้าห้องน้ำของท่านนั้นจะปรับเปลี่ยนไปเนาะจากที่เคยลุกคืน1 2เทื่อ3เทื่อก็มีถ้าว่าดื่มน้ำดื่มของพวกเฮาลงไปแล้วเนาะหลับดีหลับแจ่มตื่นขึ้นมากะสดชื่นหาวหันบ่ง่วงบ่ซึมท่านผู้ฟังอันนี้แหละคุณประโยชน์ของน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซเลนอกจากนั้นก็แม่นบ่อิดเมื่อยหลุดอาการมึนซาตามตนตัวได้เฮ็ดให้ร่างกายของท่านนั้นแจ่มใสเพียงแต่ท่านตัดสินใจเลือกน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซเลท่านเชื่อใจได้เนาะเพราะว่าปลอดภัยได้มาตรฐานน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซเลเป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาแฮทาเพราะว่าจะเป็นทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งว่าผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการผู้ใดมีรายการแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนกอ.ย.จากกรมอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมี2ขนาดให้มีรายการได้เลือกผลิตและจำหน่ายโดยกงโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์โทรเบอร์ติดต่อนี่021-412-977 020-557-0479มาขั้นบรรยากาศอีกก่อนมีรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ทะธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเชรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่นะเท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเชรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้คำใหญ่สุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตับคุ้มบำรุงเลือดบำรุงร่างกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินพอเสพนอนหลับทับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์02255234990225704709
2: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ขณะนี้ในรายการหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆ6โมงหา6โมงครึ่งวันจันทร์ฮอตมือวันเสาร์30นาทีเท่านั้นเนาะหาฟังรายการกบเฮาแจ้งโบสะดวกสบายโบเนาะที่ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz แจ้งมีรายการตื่มท่านใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นสากาแฟแคปซูลแป้งนัวน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซาเลอย่าลืมน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซาเลโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสัจฐานนครเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 021-412-977ว้าวแล้วว้าวอีกเทื่อนึงเนาะน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซาเลเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติโดยกลุ่มเลยมีรายการบ่มีการปรุงแต่งแต่ยังใดเนาะเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์มีแร่ธาตุที่จำเป็นหลายอย่างต่อห่างกายของมีรายการบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ห่างกายนั้นได้หับธาตุอาหารที่เพียงพอในแต่ละมื้อซึ่งว่าคุณประโยชน์หลังจากที่เฮาดื่มน้ำดื่มแร่ธาตุธรรมชาติเดซาเลนี่นะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันดีต่อสุขภาพบ่เนาะแล้วก็มันคือกับน้ำดื่มทั่วๆไปบ่ท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ของน้ำดื่มแร่ธาตุธรรมชาติเดซาเลจะช่วยให้มีรายการนั้นนอนหลับดีนอนหลับแจ่มหลับสบายตื่นมาตอนเช้าบ่อิดเมื่อยบ่อ่อนเพลียสิ่งสำคัญแม่นกลางคืนเนาะกลางคืนเวลาที่เฮานอนนั่นแหละบ่ลุกเข้าห้องน้ำบ่ลุกเหี่ยวกลางคืนเพราะว่าอาการที่ลุกเหี่ยวปวดเหี่ยวตลอดนะมันมีผลกระทบต่อการนอนของทานไปห้องน้ำกลับคืนมาแล้วนอนบ่หลับบางคนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงแม่นบ่กว่าจะหลับดังนั้นตัดพฤติกรรมตัวนี้บ่ให้เฮาลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนให้เฮานอนหลับยาวๆไปจนฮอดมื้ออื่นเช้าอันนี้จะเฮ็ดให้เฮานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังช่วยหลุดอาการมึนซาตามตุนโตบางคนนี่มึนตามปลายตีนปลายมืออันนี้แหละมีผลกระทบในร่างกายของเฮาหลายๆอย่างถ้าว่าทานดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซาเลแล้วสังเกตพฤติกรรมการนอนบ่หรือว่าการใช้ชีวิตของทานนั้นจะเปลี่ยนไปคือแนวใดเนาะและก็อยากให้มีรายการนั้นเชื่อใจมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มของพวกเฮานั้นปลอดภัยได้มาตรฐานก็คือได้ผ่านการกวดกาแห่ธาตุทั้งภายในและต่างประเทศได้ผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการได้ขึ้นทะเบียนกอญจากกรมอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2ขนาดเด้อให้เม็ดรายการได้เลือกเนาะบ่ว่าจะเป็นตุกน้อยบ่หรือว่าตุกใหญ่ผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงจันทน์หรือมีรายการอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาไปไว้ดื่มในครัวเรือนก็ได้เนาะติดต่อพวกเฮามาที่020-5570-4709 021-412-977เวลาตามทางรายการยังบ่หลายแล้วโอ้ยว่าวามีรายการก็คือว่าบุดเดียวเนาะทักทายกันไปแน่มอบเสียงเพลงแด่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้ได้รับฟังพร้อมขอขอบใจบรรดาท่านที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาหาฟังได้ใหม่ในมื้อต่อไปพุ่นแหละมื้อนี้ขอความผาสุกสุขดีให้เกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสบายดี

ี่ยวทางผู้สุดเสียนจะถอยหลังให้เขาสาในสู่ตายในพุ่นเขาจังห้องวาหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อเมริการที่หักแพงทุกทานเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่นอีกเพื่อให้บริการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันจันทร์นอกมื้อปฏิบัติเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานทหารตำรวจเนาะในตอนเช้าก็จังซี่ก็เป็นมื้อวันที่3คู่กับวันที่3สิงหาคม2026เนาะ2026วันเวลานาทีก็โอ้บ่คงคอยท่าไปได้เนาะเดือนกรกฎาคมก็ผ่านพ้นไปเดือนสิงหาเข้ามาแทนที่เดือนสิงหาเข้ามาแทนที่แล้วฉะนั้นโอ้วันเวลานาทีบ่ได้คงคอยท่าไปไวแท้ๆในสภาพตอนเช้าคือจังซี่อีก30นาทีข้างหน้านี่ก็ถือเป็นชั่วโมงเรียบด่วนแล้วได้เนาะในการไปล่ามาการของพนักงานทหารตำรวจบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนาะก็ไว้หน้าเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานได้ภายหลังพักผ่อน2มื้อเนาะพักผ่อน2มื้อก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เพิ่นก็ให้พักผ่อน2มื้อสรรษาเอาหน้าที่เวียกงานไปสืบต่อและเนาะจุบเจ้าหันเพื่อเป็นผลงานสำหรับรับต้นวันชาติที่2ธันวาที่จะมาหมุนเวียนมาประจบพร้อมอีกวาระนึงแล้วก็วันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของผักเนาะประกอบส่วนเข้าใน2นาทียุทธศาสตร์ก็คือการปกป้องรักษาและก็การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ภายใต้การนำพาของผักประชาชนปฏิวัติลาวเนาะภายใต้ของผักประชาชนการนำพาของผักประชาชนปฏิวัติลาวก็ระยะ50กว่าปีมานี้ก็ถือว่าเป็นหน้าอันใหม่แล้วก็มีประเทศลาวของพวกเขาก็มีเกียรติมีชื่อเสียงพ้นเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลหลายประเทศประเทศก็ยอมรับเนาะหลายๆประเทศก็ยอมรับว่าลาวเฮามีการพัฒนาอีกบ่ข้อใดข้างหน้านี่ก็ถือว่าลาวเฮาจะประกาศเป็นประเทศที่ว่าหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาแล้วเนาะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานของมวลทุกคนทั่วปวงชนลาวทั้งชาติของพวกเฮานะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการประกอบส่วนเฮ็ดหน้าที่อันสำคัญนี้ภายหลังที่มีพรรคนำพาเนาะลาวเฮาก็มีใบหน้าใหม่ก็เห็นได้หลายอย่างแหละบ้านเมืองเฮามีความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมโดยพื้นฐานว่าท่านซะโดยพื้นฐานเส้นทางเที่ยวก็สามารถเที่ยวได้ใน2ฤดูนับแต่ยอดโอฮอดลีผีพุ่นแหละนับแต่ลีผีฮอดยอดโอสามารถเที่ยวไปมาหาสู่กันได้ถนนหนทางบ่หรือว่าตึกอาคารต่างๆก็เห็นได้อย่างประจักษ์ตาการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบเป็นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อย่างต่างๆโอ้ถือว่าล่วงหลายเนาะเติบพัฒนาหลายการฝากเครื่องการฝากเงินโอนเงินอย่างต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายหากสมเทียบระยะก่อนการปลดปล่อยว่าซั่นซะระยะหลังๆมานี่ถือว่าภายใต้การนำพาของภาคของรัฐของพวกเฮานี่ประเทศชาติของพวกเฮามีความสงบปลอดภัยมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่นักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างประจุจังเนาะก็คือพวกเขาเห็นน้ำกันและในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นตึกอาคารโรงเรียนโรงหมอนี่ตานางสาธารณสุขก็กวมเอาในขอบเขตตัวประเทศไฟฟ้าน้ำประปาต่างๆได้สวมใส่เบิดน้ำสะอาดเนาะโรงเรียนก็นี่แหละเห็นได้ถึงผลงานการนำพาของพรรคก็มีอันเปลี่ยนแปลงหลายฉะนั้นพวกเฮานี่บริโภคข้อมูลข่าวสารอันใดก็แล้วแต่เนาะควรมีสติควรมีการวิเคราะห์วิจัยให้มันคักแน่ควรจะเว้าจะว่าอย่างลงไปเนาะเถื่อว่าบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีที่สวยหวังจะสวยไส้จอบซื้อจ้างจอบอ่อยเฮานี่มาปุกปั่นมาสร้างความบ่สงบในสังคมฉะนั้นให้มีสติเด้อท่านผู้ฟังเด้อมีอย่างกระยาต้องวิเคราะห์วิจัยให้มันที่ถ้วนซะก่อนแล้วจังว่าจังว่าเนาะเชื่อในว่าประชาชนลาวของพวกเขามีความรู้ความสามารถมีความรู้ความสามารถเอามาต่อที่
เริ่มต้นทำอิฐของรายการเนาะในมื้อนี้ก็จะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับ

นำพาลาวเข้าร่วมงานระดับโลกงานมหกรรมสวนพืชโลกว่าซั่นซะในงานครั้งนี้ก็ได้ครับเป็นประธานของทานดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาห้องรัฐมนตรีตัวแทนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องในของหอมอย่างพร้อมเพียงลาวเฮาก็ถือเป็นจะไปโชว์ผลงานแล้วจะเอาผลงานตัวเองนี่ไปวางแสดงอยู่ใส่หนึ่งมาอยู่ประเทศไทยงานมหกรรมส่วนพืชโลกที่แขวงอุดรธานีในเดือนพฤศจิกายน2026และก็อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะงานมหกรรมส่วนพืชโลกที่เมืองโยโกฮาม่าเมืองโยโกฮาม่าในเดือนมีนาคม2027กองประชุมทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันทบทวนหน้าที่ทอดทนบทเรียนจากงานข้างก้อนพร้อมทั้งระดมความรู้ความสามารถหรือว่าระดมแนวความคิดหมอข้อแล้วก็รูปการจัดวางแสดงเพื่อพร้อมกันทําประกันว่าบูสต์ของลาวเฮานี่นะหรือว่าการวางแสดงของลาวเฮาจะออกมาได้โดดเด่นและก็น่าสนใจที่สุดนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวชมเชยคณะเฮ็ดเวียกที่พร้อมกันเป็นอย่างดีเนาะพร้อมกันเน้นนักถึงให้วางแผนการจัดตั้งปฏิบัติให้ละเอียดแบ่งหน้าที่กันให้ละเอียดชัดเจนและก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้าในระยะเป็นแต่ละระยะเพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็พวกเขานี่ก็ต้องห่วมแหงห่วมใจกันแหละส่งกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบในงานต่างๆตรงประสบผลสำเร็จแล้วก็พวกเขาก็รอท่าติดตามผลงานว่าอยู่ในระดับโลกสีมือของคนลาวของเขาจะมีความโดดเด่นหรือว่างดงามสำหรับเนาะในการเข้าห่วมงานมหากรรมพืชโลกที่ประเทศไทยและกับประเทศญี่ปุ่นเอาอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเติมอีกมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับปัญหาความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมโดยเฉพาะเมืองสีโคตรบองก็ได้สืบต่อจัดระเบียบเมืองลงแก้ไขป้ายโฆษณาและก็สิ่งกีดขวางตามการวางเกินเขตกำหนดว่าซั่นซะในวันที่30กรกฎาคมผ่านมาคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองสีโคตรบอนครลำวิจันในนามผู้ติดตามขวดการและก็จัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก้ไขสิ่งกีดขวางบ่สะอาดและก็คุ้มครองการจกดินถมดินประเภทต่างๆในขอบเขตตัวเมืองก็ได้ลงพื้นที่จัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็นำพาโดยทานวิสัยไสธานีหัวหน้าหองการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองสีโคตรบองแล้วก็มีภาคส่วนอื่นๆเข้ามาสมทบนำเนาะขณะปฏิบัติงานก็ลงแก้ไขป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งตามแนวเส้นทางพร้อมทางจัดสรรความเป็นระเบียบสินค้าที่วางออกมาเกินเขตที่กำหนดในเส้นทางบ้านหนองบัวทองหาบ้านหนองบึกรวมทั้งหมดนี่6กว่าภาคส่วนเนาะจากการลงกวดกาพบเห็นผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปรับปรุงและก็การจัดสรรความเป็นระเบียบให้ห้อยตามพื้นที่ที่ถูกตามระเบียบกฎหมายเนาะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่การให้แก่ตัวเมืองว่าซั่นซะแล้วก็โปสร้างสิ่งกีดขวางต่างๆเนาะให้แก่การสัญจรกะมาต่อที่ข่าวปรากฏการณ์ย่อท่อตื่มอีกโดยเฉพาะนี่แม่นปกสกุ้มหนองบึกก็ได้ลงศึกษาอบรมผู้ที่ละเมิดทิ่มขี้เหยื่อลงเส้นทางหลวงพร้อมทั้งสั่งให้เก็บกู้อยู่จุดเกิดเหตุเลยเนาะนครหลวงวิจันทร์เมื่อบดลมื้อนี้เนาะเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกุมหนองบึกเมืองสีโคตรบองก็ได้ศึกษาอบรมผู้ละเมิดที่ทิ่มขี้เหยื่อสะสายตามเส้นทางหลวงในเขตบ้านลักหินโดยมีพันโทจำปาทองจันทราชหัวหน้ากุมปกสหนองบึกพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องซึ่งว่าผู้ละเมิดนี่มีจำนวน2คนเนาะเป็นกรรมกรสัญชาติบังกลาเทศที่พักอาศัยอยู่บ้านลักหินเมืองสีโคตรบองจากการกวดกาพบว่าทั้งสองก็ได้นำเอาขี้เหยื่อไปทิ่มบ่อนที่บ่ได้ถูกกำหนดไว้ตามเส้นทางหลวงว่าซั่นซะภายหลังมีการกวดพบเจ้าหน้าที่ก็ได้ศึกษาอบรมและก็กล่าวเตือนผู้ละเมิดบ่ให้กระทำผิดซ้ำซ้อนอีกเนาะทั้งสั่งให้เก็บเมี่ยนขี้เหยื่อที่ได้นำเอาไปทิ่มเพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่พร้อมเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังได้เรียกร้องให้ประชาชนทุกภาคส่วนนั่นแหละ

0: ความสะอาดบ่ทิ่มบ่จูดขี้เหยื่อซัดซ้ายแล้วก็ควรนําเอาขี้เหยื่อนี่ไปไว้ที่จุดที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ได้กําหนดไว้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสุขภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนั้นปกส.คุ้มนองเวือกก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นผู้ใดบุคคลใดหรือว่าจูดขี้เหยื่ออย่างผิดระเบียบขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยไวเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ภาพลักษณ์ของนครลำปางจันทน์ให้สะอาดจบงามอยู่เสมอเอาอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเติมอีกเนาะที่ได้อรุณได้นำเอามาเว้าให้มีละกันฟังโดยเฉพาะการกินขี้เหยื่อซ้ายๆนี่นะยังเป็นปัญหาสำเฮืออยู่ในอยู่ทางเส้นทางทางหนองบึกนี่นะบ่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศคนลาวเองก็เช่นเดียวกันการละเมิดระเบียบกฎหมายนี่ยังเฮ็ดยังเห็นมีหลายอยู่ยังถือเบาอยู่ตัวปัญหาสำคัญดังกล่าวนี่เนาะแต่ว่าผู้เพียนแท้ๆก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้มันเข้มงวดแท้ๆเลยซะเพื่อว่าบ่ให้มันเกิดมีกรณีอีกอันนี้มันเมาถึงสติในการเคารพกฎหมายสติศาสตร์นะเมาถึงสติศาสตร์สติในการเคารพกฎหมายระเบียบกฎหมายเนาะเอาขี้เหยื่ออยู่บ้านตัวไปทิ่มใส่สถานที่สาธารณะโดยเฉพาะตามเส้นทางหลวงมันก็บ่แม่นแล้วตัวนั้นเนาะมันก็สร้างความบ่สะอาดจบงามสร้างความเปื้อความเปื้อนให้แก่สังคมแหละตัวนั้นนะฉะนั้นอย่าสู้มากง่ายเด้ผู้ใดที่กําลังคิดอยากเฮ็ดแบบนี้ล่ะเซาซะเนาะบ่ต้องคิดขี้เหยื่อบ้านตัวเองเฮือนตัวเองก็ต้องเอาไว้อยู่เฮือนตัวเองฉะนั้นประจานหาภาคส่วนเจ้าหน้าที่เก็บเมี่ยนขี้เหยื่อมาเอาเนาะถ้าว่าเข้าบ่ถึงกับประสานหาภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาเอาเพิ่นก็มีอยู่บ่แม่นว่าสิไปทิ่มอยู่ใส่ก็ได้เอาขอฝากไว้มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแขวงเวียงจันทน์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเกือบ2ล้านเทือคนสร้างเวียกเฮ็ดงานทํากว่า 15,000 ตําแหน่งแขวงเวียงจันทน์สืบต่อแสดงสมรรถภาพเนาะด้านการท่องเที่ยวโดยสร้างขีดความสามารถว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวนี่เกือบได้2ล้านคน2ล้านเทือคนในนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศมี 769,216 เทือคนคิดเป็นมูลค่าใน 98% เนาะ 98% ของแผนการปีผลสำเร็จดังกล่าวนี่สามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้หลายกว่า 15,000 ตำแหน่งและก็ให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนี่หลายกว่า4,732 ตื้อความเดียวกันนั้นแขวงก็ได้เร่งพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB มูลค่าหลายกว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการสำคัญเช่นการปรับปรุงอ่างน้ำเงิม1การก่อสร้างขั้วข้ามน้ำ2เส้นทางวงแหวนน้ำตกตาดแก้งหยุยและก็ปรับปรุงเทศบาลเมืองวังเวียงที่มีปัจจุบันให้สำเร็จ95%ด้านการพัฒนาธุรกิจแขวงก็ได้ออกใบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์114หัวหน่วยเฮ็ดให้มีธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วแขวงรวมนี่มี 1,201 หัวหน่วยนอกจากนั้นก็ยังได้สนองทุนจำนวน23ตื้อกีบให้16ธุรกิจเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียวและก็ขยายเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังแขวงเลยหรือว่าจังหวัดเลยของประเทศไทยเคียงคู่กับนั้นแขวงเวียงจันทน์ก็ยังได้สืบต่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโดยมีบ้านวัฒนธรรมนี่415บ้านและก็ครอบครัววัฒนธรรม 72,671 ครอบครัวหรือรวมเอา 89.44 ส่วนร้อยของครอบครัวทั้งหมดพร้อมทั้งกาเกียมเสนอขึ้นทะเบียนศิลปะลายง่าวบ้านปากกระยงเป็นมรดกแห่งชาติและการครอบครองเอาพระธาตุพระท้อง3สีและก็วัดพระธาตุมาลาเป็นมรดกวัฒนธรรมขันท้องถิ่นท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ก็ได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนสืบต่อยกระดับคุณภาพการบริการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสีเขียวอาเซียนนำใช้เทคโนโลยีและก็การอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมเพื่อสุขดันให้แขวงเวียงจันทน์กลายเป็นจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและก็สร้างรายรับอย่างยืนยงให้แก่ประชาชนเอาก็คือพวกของฮู้แขวงเวียงจันทน์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายบ่อนเนาะที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรม แล้วก็ประวัติศาสตร์พ้นเด่นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติโดยเฉพาะอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะอ่างน้ำเงิมอยู่ทางเมืองแก้วอุดมอันนี้ก็เป็นแหล่งแลนด์มาร์คให้แก่นักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปท่องเที่ยวได้หลายพอสมควรเนาะในแต่ละปีถือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นขึ้นชื่อลือน้ำของแขวงเวียงจันทน์ที่สุดก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองวังเวียงก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกก็ว่าได้เนาะนักท่องเที่ยวฮู้จักหลายแหละถ้ามาวังเวียงก็ได้พื้นฐานโครงสร้างบางด้านก็ได้ครับการพัฒนาแล้วเด้เนาะเหลือแต่ปรับปรุงถนนหนทางบางเส้นบางสายที่ว่ายังบ่ทั่วบ่ถึงเนาะยังบ่ทั่วบ่ถึงยังมีสภาพเปเพสุดโทรมอยู่เพิ่นก็ได้เร่งแก้ไขแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นบ้านพักเป็นเฮือนพักโรงแรมห้านอาหารโฮมสเตย์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆนี่ก็ถือว่ามีแหล่งของหับหลายแล้วนะอยู่ทางเมืองวังเวียงแล้วก็แห่งใหม่ก็อยู่ทางเมืองเฟืองเด้ก็ขึ้นชื่อลือนามอีกท่องเที่ยวตามสายน้ำลีกเนาะขี่เรือแพนี่มีเรือแพมีไสบาทน้ำคิมน้ำโอ้งามสวยสดงดงามเนาะแหล่งท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ได้รับการพัฒนาหลายยกระดับหลายขึ้นเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไปแล้วว่าซั่นซะด้วยความด้วยการซีทิศเยื้องทางของศูนย์กลางภาคก็คือรัฐบาลก็คือองค์การปกครองของแขวงอันนี้ก็เฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการก็มีรายได้สร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ประชาชนอยู่ในของเขตนั่นแล้วก็สร้างรายรับเข้าสู่ประเทศถือว่าเป็นเวียกงานปลายแหลมได้เวียกงานท่องเที่ยวนี่เนาะที่ว่าสร้างรายรับแล้วย่างหลวงหลายย่างหลวงหลายเข้าในประเทศชาติของพวกเขาในการพัฒนาประเทศชาติก็มีข่าวดีมาเติมอีกสำหรับคนลาวสำหรับคนลาวเดชอรุณก็มีข่าวดีอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินนี่กำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอีกเติมได้วันนี้เนาะโดยกำลังกะเกี่ยมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการอาเซียนในกลางเดือนสิงหานี้เนาะถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามคาดหมายพื้นป่าอนุรมสมบูรณ์แห่งนี้จะถูกรับรองให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนในปี2018และก็ก้าวไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโกในปี2019ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของพวกเขาเนาะอันนี้อิงตามหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ชามเนาะให้ฮู้ว่าท่านเตือนใจพงคำพันธ์ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินก็ได้เผยถึงวิสัยทัศน์ทางการต้องการยู่แห่งสถานการณ์สถานที่แห่งนี้เนาะให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นแบบของลาวและก็ภาคพื้นโดยได้มาตรฐานสากลปัจจุบันทางอุทยานบ่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายมรดกโลกอาเซียนเท่านั้นแต่ยังกำลังสุกยู่ตนเองเข้าสู่มาตรฐานบัญชีสีเขียวซึ่งทุกบาทก้าวล้วนแต่จะช่วยยกระดับการคุ้มครองสร้างชื่อเสียงและก็ปกปักรักษาธรรมชาติที่ยนยงเพื่อมวลมนุษย์และคนรุ่นหลังความมหัศจรรย์ของนาก่ายน้ำเทินแม้นตั้งอยู่ถึงสายภูหลวงกว่าประมาณทีหลายกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรในแขวงขมวนและแขวงบริกรรมไซซึ่งหลายกว่า80ส่วนห้อยยังเป็นป่าดงดิบที่ยังอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่นี้ก็คือบ้านของสัตว์ป่าเด้บ้านเฮือนของสัตว์ป่าและก็พืชพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระดับโลกบ่ว่าจะเป็นเสาลาสร้างอาซีธนีแก้มขาวขยุและก็ทั้งเป็นแรงค้นพบต้นสนน้ำต้นสนน้ำที่เก่าแก่แห่งเดียวในโลกอีกทั้งเป็นบ่อนพักของอาศัยของผู้ปัญญาท้องถิ่นประชาชนหลายกว่า 8,000 คนที่ดำรงชีวิตย่างกลมเกี่ยวในผืนป่าแห่งนี้เพื่อรับประกันว่าผืนป่าแห่งนี้ป่าแห่งนี้จะถูกปกปักรักษาไว้ตลอดไปภาคส่วนต่างๆกำลังเร่งพัฒนานาก่ายน้ำเทินให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศที่ยังยงแล้วก็สืบต่อค้นคั่วด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังนอกจากนี้บริษัทน้ำเทิน2ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนฮอนตลอดระยะ2ทศวรรษก็ได้กำลังร่วมมือเนาะกำลังร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อสร้างกลไกสนองทุนระยะยาวเพื่อรองรับเพียงงานอนุรักษ์และก็ หลังจากมุดสัญญาสัมปทาน2035อีกด้วยหากว่านักกายน้ำเทินได้รับการขึ้นทะเบียนเนาะสำเร็จจะกลายเป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งที่สองของลาวต่อจากอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอสิ่งเหล่านี้จะสามารถเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับลาวในปัจจุบันที่มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมถึง3แห่งก็คือหลวงพระบางวัดภูและกระทงไห่หินพร้อมทั้งเป็นมรดกทางนามธรรมอย่างเสียงแคนลาวเนาะก็คือเสียงแคนลาวและก็ลายนาคซึ่งเป็นซึ่งเฮ็ดให้ทั่วโลกนี่ต้องจับตาและก็ลงฮักในมนต์เสน่ห์อุดมสมบูรณ์ของประเทศลาวเนาะก็คือพวกเฮาฮู้นะเนาะก็คือได้อรุณได้เว้าหลายๆเทื่อการปกปักรักษาแหล่งน้ําปกปักรักษาป่าไม้ก็ยังเป็นหน้าที่ของหมดทุกคนเนาะเพื่อว่าจังได๋เฮ็ดให้ประเทศลาวของพวกเฮานี้กลายเป็นเนื้อที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวนานาพันธุ์มีหน้าที่การปกคุ้มของป่าไม้นี่กว่าเอา70ส่วนห้อยของเนื้อที่ประเทศก็จะสร้างผลดีให้แก่สภาพแวดล้อมเฮ็ดให้ฝนตกถูกตามต้องตามฤดูกาลสภาพแวดล้อมอากาศก็บ่ฮ้อนปานใดเนาะความอุดมสมบูรณ์ของชีวอนานาพันธุ์อย่างต่างๆก็จะมีหลายขึ้นว่าซั่นซะก็จะมีหลายขึ้นเอาอันนั้นก็ซอยกันเนาะถ้าว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้คือจังซั่นก็ถือว่าเป็นผลดีให้แก่ประเทศชาติของพวกเฮามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับศาลประชาชนแขวงอัตปือได้พิจารณาตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดสอราชบางหลวงของพนักงานอยู่แขวงอัตปือโดยได้ตัดสินลงโทษจำเลยที่กระทำผิดทั้งหมดใน15คนหญิง4คนดังนั้นจำคุกตลอดชีวิตมีจำนวน10คนหญิง3คนสมเสยเจ้าหน้าที่นะที่ได้เฮ็ดแท้ทำจริงในการปรับใหม่ใส่โทษผู้ที่กระทำผิดสอราชบางหลวงโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของพวกเขานี่นะต้องจับให้มั่นขั้นให้ตายอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าปล่อยให้ลอยนวลก็จังซี่นี่โอ้แน่นอนละประเทศชาตินี่ได้รับผลเสียหายอย่างนักหน่วงอย่างมหาศาลทรัพย์สินส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวนี่อันนี้มันบ่ถูกต้องผิดสร้างความเสียหายให้สร้างความอัปยศให้แก่ประเทศชาติในการพัฒนาบ้านเมืองแทนที่สิเอาเงินจำนวนนี้มาพัฒนาบ้านเมืองผู้ที่ยังทุกข์ยากก็ยังมีอยู่ห้องเฮียนห้องหมอก็ยังต้องการการช่วยเหลืออยู่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นปวดสุขภาพวัตถุอุปกรณ์การแพทย์ก็ยังขาดหลายเอาเงินจำนวนนี้นี่นะไปสร้างห้องเฮียนห้องหมอสิบ่ดีก่อนวะพัฒนาคนสร้างทรัพยากรมนุษย์พัฒนาหนทางหนทางพื้นฐานโครงสร้างสิบ่ดีก่อนวะต้องมาให้กลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้นี่สวยไส้แล้วก็เอาของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองกินหรูอยู่แพงเนาะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยว่าซั่นซะโอ้อันนี้นี่ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ได้เฮ็ดแท้ทำจริงเนาะซึ่งว่าท่านนางรัตนาสิมวัฒน์หัวหน้าโครงการศาลประชาชนแขวงอัตปือก็ได้แถลงข่าวต่อหนังสือมวลชนในวันที่30กรกฎาคมผ่านมาท่านได้ฮู้ว่าเนาะศาลประชาชนแขวงอัตปือได้พิจารณาตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดสอราชบางหลวงของพนักงานอยู่แขวงอัตปือซึ่งมีรายชื่อก็คือในปี2021ถึง2024พวกจำเลยนี่ได้ร่วมมือกันกระทำผิดโดยมีเท่าสุริไซสุริยะไลหรือว่าหนูจำเลยเป็นหัวโปตัวการในการสอราชบางหลวงในจำนวนเงิน8บ้วงของแขวงอัตปือเนาะมีเงินจำนวนดังกล่าวมีเงินกีบจำนวนนี่โอ้ยถือว่าหลวงหลายมหาศาลเป็น100กว่าตื้อพุ่นน่ะเป็นเงินเกียบ100กว่าตื้อเลยมันบ่แม่นว่าเงินน้อยๆเลย100กว่าตื้อน่ะเกือบ200ตื้อเนาะบ่แม่นเงินน้อยแล้วก็จำนวนเงินบาทอีก 2,356,000 บาทบ่แม่นเนาะขออภัยเงินดอลลาร์เนาะเงินดอลลาร์นี่มี 2,356,000 ดอลลาร์แล้วก็เงินดงอีก1ตื้อ500ล้านดงซึ่งเงินดงนี่พวกเกี่ยวนี่ได้ไปถอนแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบแล้วก็เงินบาทเนาะภายหลังคณะสภกิจได้เก็บกำข้อมูลละเอียดแล้วเห็นว่าสร้างความเสียหายตัวจริงให้แก้แขวงอัตปือเป็นจำนวนหลายบ่อยากพรรณนาเลยเนาะบ่อยากพรรณนาถือว่ามูลค่าก็คือเด็ดอรุณได้ว่าผ่านมาภายหลังได้รับคำสั่งฟ้องของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงอัตปือคณะศาลอาญา ของศาลประชาชนแขวงตะปือก็ได้ค้นคว้าบรรดาข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างรอบด้านและในวันที่30กรกฎาคม2026เวลา8โมงที่ห้องประชุมของศาลแขวงอัตตปือก็ได้เปิดประชุมศาลเพื่อพิจารณาตัดสินคดีอาญาเลขที่56เลขที่59ลงวันที่17มีนา2026ตามคำตัดสินเลขที่90เนาะลงวันที่30กรกฎาคมเกี่ยวกับการกระทำผิดของพนักงานอยู่แขวงอัตตปือในการส่อลาดบังหลวงมีจำเลยทั้งหมด15คนหญิง4คนท่านผู้ฟังที่เคารพมาในระยะนี้เดชอรุณจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติศกศึกษา2026-2027เรากำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติวันที่8สิงหาเด้อวันที่8สิงหา2026เปิดลงทะเบียนออนไลน์เริ่มแต่วันที่6กรกฎาคม2026ถึงวันที่5สิงหา2026นำเอกสารมาเสนอครับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงเริ่มแต่วันที่13กรกฎาคม2026ถึงวันที่5สิงหา2026กรณีผู้ที่บ่สามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้เองหรือบ่เข้าใจแม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับทีอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกแผนกทะเบียนนักศึกษาเด้อแผนกทะเบียนนักศึกษาติดรายชื่อสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงนี้ในวันที่7สิงหา2026เอกสารติดขัดนักเรียนต้องประกอบใส่สมัครเข้าในใบสอบเสียงประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบม.7สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026นี่1ฉบับสำเนาประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-2026นี่จำนวน1ฉบับรูปถ่าย3คน4จำนวน2ใบเนาะรูปการสอบเสียงหรือว่ารูปแบบการสอบเสียงนี่แม่นสอบเสียงแบบปรนัยสอบเสียงแบบซึ่งหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B กลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B คือวันเวลาสอบเสียงนี่กลุ่ม A นี่ตอนเช้า 9:00 น. 11:00 น.ใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงเนาะวิชาสอบเสียงนี่แม่นคณิตศาสตร์บวกฟิสิกส์ศาสตร์เนาะส่วนตอนบ่ายนี่14:00 น. 15:30 น.ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งภาษาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษส่วนกลุ่ม B นี่มีตอนเช้าเนาะตอนเช้านี่มีเวลา9โมงเวลา9โมง11โมงใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงมีคณิตศาสตร์ภาษาวรรณคดีแล้วก็ตอนบ่าย14โมง15โมงครึ่งใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษเอ้าถ้าผู้ใดมีความสนใจผู้ใดนักเรียนที่เสียงจบม.7ใหม่ๆอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ไปได้น้องไปได้ตามที่เดชอรุณได้แจ้งการได้อ่านแจ้งการในวันที่นี้นี้เพิ่นจะมีการสอบเสียงในวันที่8ถึงว่าติดรายชื่อสอบเสียงนี่ในวันที่6ในวันที่7นะในวันที่7ในวันที่7สอบเสียงนี่แม่นวันที่8นะวันที่8อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเด้อเอาผู้ใดสนใจก็สามารถเข้าไปสอบเสียงได้เนื่องจากว่าเวียกงานการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเวียกงานสำคัญนึงที่พวกเขาจะได้เอาใจใส่ถ้าจะพัฒนาชาติจะพัฒนาอันองค์กรใดอันหนึ่งก็ต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ซะก่อนจึงจะสามารถไปพัฒนาเวียกงานอื่นๆได้เอาอันนั้นก็ด้วยข่าวดีนอกข่าวดีที่เดชอรุณได้เอามาแจ้งมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรายการผู้ฟังไปขอขอบใจมีด้วยการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาสบายดี
1: มื้อนี้ห่อเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
2: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
1: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
2: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
1: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
2: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
1: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
3: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนา

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้รัฐบาลจะต้องเร่งรัดเข่งฮ้อนและลงมือเหตุตรงลงทุนใส่การหันเป็นทันสมัยรัฐบาลวางเป้าหมายฮอดปี2030จะสู่ส่วนเอาใจใส่ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น5ปีต่อหน้ากระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารจะพัฒนาบุคลากรดิจิตอลให้ดีขึ้นกว่าเก่าอินโดนีเซียเริ่มก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อโอติดและโปโลยประกาศหับห้องกฎหมายคุ้มครองสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลสุทิศิษย์ต้องเล็งหลัดเข่งห้อนและลงมือเหตุต้องลงทุนใส่การหันเป็นทันสมัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อคงเขตที่มีลักษณะเข่งห้อนคือคงเขตการเก็บแรงหับวางคาดหมายไว้ว่าปีใดจะให้ได้90ส่วนห้อยและปีใดจะให้ได้ห้อยส่วนห้อยแต่บ่ควรแก่ยาวเพราะมีบทเรียนมาแล้วหันเป็นทันสมัยไว้เท่าใดรายหับก็เพิ่มขึ้นโลดคือดังกระทรวงการเงินได้ยืนยันและคะแนนการต่างๆก็ได้ยืนยันแล้วว่า